0: ในเรื่องของการไททรชั่นครั้งที่แล้วที่เราทำไปเนี่ยเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ถือว่านั่นก็คือกรีนเคมิสตรีใช่ไหมคะเพราะว่าลดปริมาณของเสียลงนะคะแล้วเราก็อาจจะเรียกนะว่าเป็นไมโครไททรชั่นนะคะคำว่าไมโครนี่มันก็คือบอกถึงขนาดที่ว่ามันเล็กมากนะคะอีกเรื่องนึงที่เราได้เรียนกันก็คือ เราได้ใช้การทดลองที่ เราไม่ต้องทำการทดลองที่ทำกับสารหรือว่าธาตุหรือสารประกอบที่มีความเป็นอันตรายสูงเราสามารถทำกับตัวที่สารที่มันมีความอันตรายน้อยแล้วเราก็ดูจากคุณสมบัติของสารตัวนั้นแล้วเราก็เทียบเคียงกับสารอื่นที่อยู่ในแถวเดียวกันในคาบเดียวกันได้ใช่ไหมคะคงจะจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องตารางโพลิโอดิกนะคะธรรมดาปกติแล้วเวลาพูดถึงสารเคมีเนี่ยเราก็จะบอกว่าสารเคมีทุกตัวเป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะแต่อย่าลืมว่าความอันตรายนั่นคือมีความเป็นอันตรายสูงอันตรายมากหรืออันตรายน้อยนะคะสารบางอย่างนี่อันตรายน้อยมากจนขนาดที่ว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายในทันทีนะคะเราก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปสร้างความกังวลจนกลัวจนเกินไปอาจารย์เคนกำลังกลัวว่าเดี๋ยวใครๆก็จะเกลียดเคมีไปหมดนะคะดังเราก็ต้องเราต้องรู้จักก่อนว่าสารเคมีตัวไหนมีความอันตรายสูงเราก็ต้องมีความระมัดระวังมากเราจำได้ว่าเราจะพูดกันเสมอนะคะว่าการทำการทดลองจะต้องมีสวมแว่นตามีใส่เสื้อคลุมอะไรเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเวลาพูดถึงเรื่องของการทดลองในกรีนเคมิสตรีเนี่ยเราก็จะเลือกสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายต่ำๆนะคะซึ่งอย่างครั้งที่แล้วที่เราทำกันเนี่ยเราก็ใช้กรดเราใช้เบสแต่ว่าด้วยความเข้มข้นที่มันต่ำมากเราก็บอกว่าความเป็นอันตรายเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่ถือว่าไม่น่ากลัวนะคะเราก็ไม่ต้องตาก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นตาเราก็ต้องเพิ่มความระวังของเราเองมากขึ้นไปอีกนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะมี3การทดลองด้วยกันนะคะแต่มีการทดลองหนึ่งซึ่งมันจะก่อให้เกิดความรำคาญนะคะอาจจะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเหม็นหรือมีควันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์เคนก็กรุณาทำเป็นวิดีโอมาให้ดูแทนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในห้องที่เราเป็นห้องส่งอยู่อย่างนี้นะคะวันนี้เป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเรื่องจารณพลศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขหรือในเรื่องของปริมาณหรือลักษณะแบบนั้นนะคะแต่จะใช้เพื่อมาอธิบายในเรื่องของกลไกการเกิดปฏิกิริยามากกว่านะคะให้เราเข้าใจหลักการของปฏิกิริยาต่างๆซึ่งก็น่าสนใจน่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจที่จะศึกษาต่อไปได้นะคะรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะอยู่ในเล่มที่เคยแจกให้ไปนะคะเราจะไม่ไปลงรายละเอียดในตัวเล่มมันนั้นก็ให้ประกอบให้อาจารย์อ่านอาจารย์ก็จะได้ฝึกอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ
1: And as usual we'll begin by remembering the 12 principles of green chemistry we've seen these many times now and they're in the packet and I will refer back to these as we carry out each experiment just today The first experimentrelates to a demonstration that many teachers around the world have used. And I would be surprised if this was a new idea for all the teachers participating today. It's the green or the blue bottle demonstration is based on a series of oxidation and reduction reactions. And the blue color comes from a dye, an organic dye called methylene blue.I will show its structure on the next slide. It can be reduced by vitamin C or ascorbic acid, and when it's reduced, the blue color goes away. Oxygen in air will oxidize the reduced methylene blue back to the methylene blue state, so the blue color returns. And so with a very clear and very visible set of color changes, we can introduce the ideas of kinetics and of the underlying reaction mechanisms. We won't actually use we won't measure the kinetics of this reaction, although at the end of this part of the workshop, I will introduce some scholarship that does relate to using this more quantitatively. The chemical concepts, again, we've already said, are reaction rates and kinetics and mechanism.
0: ค่ะ ก็ตามปกติของเรานะคะก่อนจะเริ่มทำการทดลองก็แนะนำให้รู้จักหลักการ12ข้อนะของ Green Chemistry นะคะหวังว่าคุณครูแล้วก็นัก

0: ียนนะคะคงจะได้รู้จัก12ข้อนี้จำได้แล้วนะคะมีภาคภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเอาภาคภาษาไทยขึ้นจอด้วยสักนิดนึงก็ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการทดลองเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็เรื่องของการเปลี่ยนสีนะคะสีกลับไปกลับมานะคะทางด้านเป็นสีน้ำเงินนะคะสิ่งที่เราจะใช้วันนี้เราก็จะเลือกใช้สารหรือวัสดุที่กรีนนะคะปฏิกิริยาก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันนั่นเองนะคะโดยที่เราจะใช้สารนะคะที่เป็นสีนะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะสารอินทรีย์สีอินทรีย์นะคะชื่อว่าเมทิลีนบลูนะคะเดี๋ยวจะเห็นโครงสร้างของสารตัวนี้นะคะในสไลด์ถัดไปหลักการก็คือสีเมทิลีนบลูเนี้ยจะถูกรีดิวส์นะคะโดยใช้ไวทามีนะคะปกติมันเป็นสีน้ำเงินพอถูกรีดิวส์ไปสีก็หายไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะออกซิไดซ์มันกลับมาใหม่ซึ่งออกซิไดซ์ได้ง่ายๆก็คือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนี่เองก็จะทำให้สีน้ำเงินนี่กลับคืนมาได้การเปลี่ยนกลับไปกลับมานี่ก็ทำให้เราสามารถมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจลนพลศาสตร์ได้นะคะหลักการเคมีในเรื่องของการทดลองเรื่องนี้ที่เราจะได้ก็คือจะดูเกรดดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาอัตราของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับกลไกของการเกิดปฏิกิริยาได้ค่ะ
1: The background I decided just to talk about this as a demonstration instead of to worry too much about the chemical background it's a well-known demonstration it's very popular and because it's a popular demonstration people have worked to try to make it a better and saferand greener demonstration that would produce less waste or less hazardous waste.
0: ค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแบ็คกราวด์มากนะคะเราก็ไปอ่านในเล่มได้ที่อาจารย์เคนเลือกการทดลองนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการทดลองนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีในระยะเวลาอันสั้นนะคะเป็นที่สนใจทีนี้เนื่องจากมีคนสนใจมากก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าใช้สารเคมีอันตรายก็คงจะไม่ดีก็หลายๆคนนะคะไม่ใช่อาจารย์เคนคนเดียวก็ทุกๆคนนักเคมีทุกคนนะคะก็พยายามไปคิดในเรื่องของความปลอดภัยก็พยายามจะหาสารเคมีอื่นๆที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยกว่านะคะก็มีการปรับปรุงการทดลองเหล่านี้มาเรื่อยๆค่ะโอเคเคน
1: The chemistry that's involved you can decide for yourselves how much of this you want to know or how much you want to tell your studentsThe structure of methylene blue is shown here. When it is reduced, we add an H plus and an H minus, and it decreases the conjugation of the molecule, so the blue color disappears. And here, as we've said in words, the reducing agent is ascorbic acid or vitamin C, the structure you see at the top right-hand part of the slide. And when it reduces methylene blue, it is itself oxidized.To the compound we show at the bottom right called dehydroascorbic acid.
0: ดูสไลด์นี้อาจจะดูแล้วยุ่งยากนิดนึงนะคะนี่เป็นโครงสร้างของสารนะคะดูรูปที่สไลด์นี้นะคะดังทางด้านซ้ายบนก่อนนะคะซ้ายบนนั่นก็คือโครงสร้างของสารที่เราจะทำการทดลองวันนี้นะคะคือเมทิลีนบลูนะคะชื่อของสารนี่ชื่อเมทิลีนบลูโดยตัวสารก็คือจะมีสีน้ำเงินสีที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็เนื่องจากมันมีระบบคอนจูเกตนะคะคำว่าคอนจูเกชันตรงนี้เข้าใจว่าพอจะทราบกันบ้างนะคะสำหรับถ้าไม่ทราบเนี่ยเราจะเห็นคือมีพันธะคู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นว่าพันธะคู่เนี่ยจะสลับกับพันธะเดียวไปตลอดโครงสร้างเลยอย่างนี้เราเรียกว่ามีคอนจูเกชันนะคะ เวลามีคอนจูเกชันแล้วเนี่ยก็จะทำให้สีที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงของvisible light นะคะส่วนรูปทางโครงสร้างอีกตัวหนึ่งทางด้านบนขวามือนะคะก็จะเป็นสารที่เรียกว่า ascorbic acid ซึ่งสารตัวนี้ก็คืออยู่ในวิตามิน C นะคะส่วน2รูปข้างล่างนะคะคือโครงสร้างของสารอีกประเภทหนึ่งนะคะทางด้าน ซ้ายล่างนะคะก็คือรูปของเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่ถูก reduce แล้วจากตัวข้างบนนะคะจากเมทิลีนบลูเปลี่ยนไปเป็นลิวโคเมทิลีนบลูซึ่งไม่มีสีที่ไม่มีสีก็เพราะว่าระบบคอนจูเกชันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปนะคะดูไล่ตามโครงสร้างนะคะเราบอกว่าพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวนะคะเราไล่ขึ้นไปจากด้านบนของโครงสร้างก็จะเห็นมีพันธะคู่แล้วก็พันธะเดี่ยวแล้วเราก็จะเห็นเป็นพันธะเดี่ยวต่อกับไนโตรเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวของไนโตรเจนต่อไปอีกวงนึงของโครงสร้างทางรูปวงทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันขาดคอนจูเกชันไปนะคะสีมันก็เลยไม่มีสีกลายเป็นคัลเลอร์เลสไม่มีสีนะคะในขณะที่เมทิลีนบลูนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแอสคอร์บิกแอซิดก็ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันก็จะถูกออกซิไดซ์ไปนะคะจะเห็นว่าโครงสร้างแอสคอร์บิกแอซิดมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปนะคะเห็นไหมคะเห็นไฮดรอกซี่กรุ๊ปอยู่ที่โครงสร้างด้านบนขวามือนะคะพอด้านล่างนะคะในตำแหน่งเดียวกันถูกเปลี่ยนไปเป็นสีดับเบิลบอนด์โอนะคะก็ถูกออกซิไดซ์ไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวหนึ่งจะถูกออกซิไดซ์ตัวหนึ่งก็จะถูกรีดิวซ์นะคะเริ่มต้นจาก2โครงสร้างด้านบนเปลี่ยนมาเป็น2โครงสร้างด้านล่างซึ่งโครงสร้างเปลี่ยนไปและนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสีนั่นเองจากสีน้ำเงินของแอสคอร์บิกของเมทิลีนบลูนะคะเปลี่ยนมาเป็นลิวโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นไม่มีสีนะคะโอเคเคน
1: a few moreDetails about the reaction chemistry. We've already said ascorbic acid reduces methylene blue. I did mention that air oxidizes methylene, the leucomethylene blue back to methylene blue, but it turns out that that reaction is slow. And so what we're going to do is add copper in the plus two oxidation state, and that copper will catalyze the oxidation of leucomethylene blue back to methylene blue.By oxygen. Again, that reaction is slow without the catalyst, and so to have a more interesting demonstration, we will add a catalyst. And it's important to note, in terms of the details of the reaction, that the copper also catalyzes the reduction of methylene blue by ascorbic acid. So this is a reason that we will not use this particular set of reactions to do quantitative kinetics, because the reaction pathways, the mechanisms, are so complicated here.
0: ค่ะก็อธิบายเมื่อกี้ปฏิกิริยาที่เราเห็นโครงสร้างอะนะคะในที่นี้นะคะอาจารย์เคนเขียนมาเป็น MB บวกเห็นไหมคะในสไลด์อันนี้เป็น MB บวกนะคะอันนี้คือแทนเมทิลีนบลูนะคะแต่เป็นเมทิลีนบลูที่อยู่ในรูปของเรียกว่าเป็นอยู่ในรูปของออกซิไดซ์ก็เขียนเป็น MB บวกนะคะเมื่อเมทิลีนบลูถูกรีดิวซ์นะคะกลับมาเป็นไม่มีสีเปลี่ยนเป็นไปเปลี่ยนไปเป็นไม่มีสีนะคะเราใช้แทนโครงสร้างว่า MBH นะคะ MBH ก็ถูก reduce ไป MBH นี่คือ reduce form ในรูปแบบของ reduce ของเมทิลีนบลูนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเจอในเล่มแล้วก็เจอในสไลด์ต่อไปนะคะยัน MB บวกนี่เป็นสีน้ำเงิน MBH เนี่ยเป็นไม่มีสีนะคะ เมื่อให้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนออกซิเจนในอากาศเนี่ยสามารถออกซิไดซ์ MBH เนี่ยกลับไปให้เป็น MB บวกนะคะคือกลับไปเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าปฏิกิริยาในการออกซิไดซ์กลับไปเนี่ยมันเกิดขึ้นช้านะคะในที่นี้ก็จะใช้ตัวที่มาเร่งในการทำปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้นเราก็อาจจะใช้คอปเปอร์นะคะทองแดงนะคะสารประกอบทองแดงนะคะมาช่วยเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชันของ reduce form ของเมทิลีนบลูคือ MBH ให้กลับไปเป็น MB บวกได้นะคะการที่เกิดออกซิเดชันนี่เกิดโดยออกซิเจนแต่ว่าเร่งปฏิกิริยาโดยใช้สารประกอบคอปเปอร์นะคะท่านจะเห็นว่าคอปเปอร์นี่สามารถเร่งปฏิกิริยาการเกิด reduction ของ MB บวกนะคะโดยแอสคอร์บิกแอซิดโดยสารแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยากลับไปกลับมาเนี่ยนะคะสามารถแคทาไลซ์โดยสารประกอบคอปเปอร์ได้จากเรียกว่าจากอะไรนะคะจาก oxidation form นะคะไปเป็น reduced form เสร็จแล้วก็จาก reduced form กลับไปเป็น oxidized form โดยออกซิเจนซึ่งช้าก็เลยถูกเร่ง

0: ปฏิกิริยาด้วยคอปเปอร์จะทำให้ได้ให้เร็วขึ้นแต่ในการทำรีดักชันกลับไปเนี่ยนะคะไม่สามารถแคทาไลซ์ได้โดยคอปเปอร์นะคะเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปในดูต่อไปอีกทีนะคะ
1: So I will put this up so that it's in the records for the workshop and then Jack will begin working on this pretty quicklyThis is the procedure in abbreviated form from what's presented in the package. We tried this, I think I suggested last week that we would try it at using half these quantities, and that's what we'll do today, and it worked just fine for us. So we weighed out that quantity of ascorbic acid, sodium bicarbonate, sodium chloride. Methylene blue, it's a very small quantity, and it was difficult for us to weigh, although we did okay, but usingthe methylene blue solution that we discussed could be obtained from a pet fish store is probably an easier way to handle the methylene blue. We'll add all those reagents, we'll dissolve them in water. We'll add the copper last. Experimentally, we find that if we have the copper in too soon, it doesn't work as well. So we'll hold off on the copper until everything else is mixed, and then we'll see what happens.
2: ตรงนี้เป็นวิธีทำการทดลองแล้วนะคะในขั้นตอนของปฏิกิริยารีด็อกซ์ทั้งออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันขั้นแรกนะคะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าสารเคมีที่เราต้องเตรียมมาที่ต้องใช้เนี่ยนะคะตรงนี้คือปริมาณค่อนข้างเยอะเวลาทำการทดลองอาจารย์ลดลงมาครึ่งนึงหรือว่า4เท่า10เท่าก็ได้นะคะขึ้นกับปริมาณการทดลองที่เราต้องการจะศึกษานะคะสารตัวแรกก็คือสารที่อยู่ในวิตามินซีนั่นเองคือแอสคอร์บิกแอซิดปริมาณ 4.8 กรัมนะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะนี่เป็นของแข็งทั้งนั้นเลยโซเดียมคลอไรด์นะคะเกลือแกง3สารเคมีแรกเนี่ยเป็นของแข็งนะคะส่วนเมทิลีนบลูเนี่ยเขาบอกว่าใช้ในปริมาณน้อยมากอาจารย์จะเห็นว่าในปริมาตรของโซลูชันทั้งหมด 3.600 มิลลิลิตรเนี่ยเราใช้เมทิลีนบลูแค่ 3.6 มิลลิกรัมเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นค่ะเป็นคล้ายๆกับนะเป็นสารเป็นโซลูชันนะคะเป็นเมทิลีนบลูโซลูชันอันนี้สามารถซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์ปลานะคะเลี้ยงปลาเพื่อที่จะใส่ไปในน้ำในตู้ปลาแล้วทำให้น้ำใสแล้วก็ปลาไม่ติดเชื้อนะคะลำดับที่5ก็เป็นน้ำกลั่นหรือว่าน้ำ deionized water นะคะ600มิลลิลิตรอันที่6ก็คือ copper sulfate ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองนะคะอันนี้คือ6สารเคมีที่เรานำมาใช้นะคะเขาบอกค่ะถัดลงมาก็คือSolid ที่ช่างได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาเขียนว่า 1-4 แต่จริงของแข็งเนี่ยมันคือ 1-3 เท่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เมทิลีนบลูเราใช้อยู่ในรูปสารละลายแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขาคงจะพูดต่อไปนะคะโอเคเคน please
1: All right so I think maybe we'll show you Jack setting it up here so if Kelly canZoom us in a little bit on this. We cheated. We didn't want to bring a balance, and we didn't want to take the time, so we weighed everything out ahead of time, and just have it packaged up here in little weighing papers. So this won't take us too long unless we get nervous and drop something. So Jack's got his 300 milliliters of water. We're going to add ascorbic acid.
0: ที่เขาทำนี่เขาทำใช้เป็นมันครึ่งหนึ่งนะคะตามครึ่งหนึ่งจากที่สไลด์เขียนไว้ตอนนี้ก็เติมแอสคอร์บิกแอซิดลงไปแล้วนะคะในน้ำปริมาณ300มิลลิลิตร
1: โอเคไบคาร์บอเนตดิสโซลฟ์ทู
0: อาจจะต้องรอจนกระทั่งหมดนะคะคนๆแล้วก็เขย่านี่นะคะเวลาเขย่าก็ระวังกระฉอกหกนะคะหมดอายุอาร์ตินินเมทิลีนบลูค่ะคันนี้ก็เติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
1: then sodium chloride
0: แล้วก็โซเดียมคลอไรด
1: ์ The reason for these different reagents may be a little surprising. The ascorbic acid is pretty acidic. We add a little sodium bicarbonate to bring the pH to a better range for having the redox chemistry work well. All right, now we're going to mix that up as well as we can. You can see the color clearly.
0: คุณครูจำได้ใช่ไหมว่าโครงสร้างที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น conjugation ทีนี้พอเขย่าออกซิเจนก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยาเดี๋ยวเราดูว่ามีการเปลี่ยนสีไหมจำได้ไหมคะถ้าถูก reduce มันสีต้องเป็นยังไงคะจะกลายเป็นไม่มีสีนะทีนี้เราก็บอกว่าการปฏิกิริยาออกซิเดชันกลับไปมันเป็นไงคะมันช้านะคะงั้นก็จะเร่งปฏิกิริยา Is that you adding in something copper sulfate or what?
1: Now we just put the copper in now. And now we capped it tightly. There's air present in here and that's important because air is going to do the oxidation. That looks good.
3: Yeah.
1: And now we're going to mix it up real well. That copper too is blue and methylene blue is blue, so this is going to look blue, right?
0: ค่ะคอปเปอร์ซัลเฟตที่ใส่เข้าไปก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันงั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินทีนี้จะเห็นว่าเขาปิดจุกนะคะเขาปิดจุกเขาบอกว่าตรงแต่กรุงเพราะเราต้องเช็คต้องเขย่าแรงๆปิดจุกแต่ว่าออกซิเจนยังอยู่ในฟลาสยังมีออกซิเจนที่อยู่เหนือสารละลายอยู
1: ่ So now I think we'll break for the laboratory session because this is going to take a while but what we haveIs Jack just shook it up, and so the copper was there, oxygen from the air was there, and so although the ascorbic acid is with the methylene blue, because the oxygen was mixed in, we have oxidized the methylene blue and it became blue. And now as it's sitting, we're using up, it's changing already, actually, you can see, we're using up the oxygen that was in the solution, and we're not shaking, so although there's still oxygen in the air above here, it's not reacting.And so the ascorbic acid is reducing the methylene blue to the leuco compound, which is colorless. And I hope you're seeing already that the color is changing.
3: Should I take the top off? Can I mix it green?
1: No, I think it's okay. But we can keep an eye on that. We'll keep the camera going. But maybe if people are going to be doing this preparation there in Thailand, this would be time for us to break for the first laboratory work.Or if this is just a demonstration, we can simply watch. It's almost finished here now.
2: ค่ะตอนนี้นะคะที่เขาก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ทำการเขย่าแล้วพร้อมทั้งเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วด้วยอาจารย์ก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยสารละลายมันจะเป็นสีของเมทิลีนบลูที่เป็นสีน้ำเงินอย่างชัดเจนนะคะพอใส่แอสคอร์บิกเข้าไปแล้วเขาก็ทำการแค่คนๆเบาๆอ่ะนะคะก็พบว่าสีมันก็ยังไม่จางลงอย่างชัดเจนมากนักหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เติมคอปเปอร์ซัลเฟตเข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาก็จะพบว่าพอเติมคอปเปอร์ซัลเฟตเข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาเนี่ยจะเห็นว่าสีเนี่ยเริ่มจางลงเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือสีของเมทิลีนบลูเนี่ยก็ถูกรีดิวซ์ไปตัวเมทิลีนบลูโครงสร้างก็ถูกรีดิวซ์ไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูซึ่งไม่มีสีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่จับเวลาตรงนั้นก็คือค่าทางไคเนติกหรือจลพนศาสตร์ของภาษาไทยนั่นเองนะคะตรงนี้เวลาที่เขาให้จับไว้เนี่ยเราก็จะนำไปคำนวณกลับได้นะคะตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็ตามที่อธิบายไปในสไลด์แผนที่แล้วตามวิธีทำก็คือตามนั้นเลยนะคะก็คือเติมสารเติมอะไรทีนี้ตรงที่เขาใส่เมื่อตะกี้นี้เมทิลีนบลูปรากฏว่าของเขาเนี่ยเป็นของแข็งเป็นตัวที่เป็นพาวเดอร์เมทิลีนบลูเพียวๆแต่ในกรณีของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเมทิลีนบลูที่เป็นสารที่ใช้ในค่ะในตู้ปลาตรงนั้นก็ได้นะคะส่วนอินดิเคเตอร์ตรงนี้ก็ใช้บางแลบมีในที่ใช้ในบทการไตเตชันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าทางหัวหินมีเมทิลีนบลูหรือว่ามีอินดิเคเตอร์อ๋อโอเคทางหัวหินไม่ได้ทำนะคะทีนี้ที่ดวงกมลเตรียมมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสารที่ใส่ในตู้ปลาพอดีนิสิตหามาให้ที่แลบทางจุฬาก็ไม่มีเมทิลีนบลูที่เป็นพาวเดอร์เหมือนกันนะคะก็ใช้แทนกันได้แต่ปรากฏว่าในคลีนวอเตอร์โซลูชันของไทยเนี่ยมันมีส่วนผสมอื่นที่นอกเหนือจากเมทิลีนบลูอีกอะนะคะมันมีเมลาสเตกลีนซึ่งเป็นมิกซ์เจอร์กันอยู่ทีนี้พอเป็นมิกซ์เจอร์กันอยู่เนี่ยสีมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าเมทิลีนบลูเฉยๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปหยิบสารเคมีนิดนึงค่ะ
0: ค่ะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทางที่อาจารย์เคนกับ จ็คเขาทำไว้เนี่ยสีมันจางหายไปเห็นไหมคะนะคะสีจางหายไปอย่างรวดเร็ว
4: อาจารย์สุภวรรณครับอาจารย์ครับเราใช้ตัวเป็นสารละลายได้ไหมครับสารละลายเมทิลีนบลูได้ไหม
0: ก็จะเห็นว่าปฏิกิริยานี้นะคะเขาเขย่าเรียบร้อยปิดจุกแล้วก็เริ่มจับเวลานะคะCan I wonder that when you timing once you add in copper sulfate and then you jack that chook for a while before you timing it is that a good idea I mean to time it once you add copper sulfate in or it has to be later
1: The timing really was once it was fully shaken up, then we had the completely oxidized methylene blue, and then when we let it stand, the timing is really pretty qualitative, and the mechanisms are complicated. But we're measuring the rate at which the ascorbic acid can re-reduce the oxidized methylene blue once we stop introducing oxygen to the mixture. So I'll give a reference in a few slides where you can be more quantitative about this, but it's a reasonable thing to measure, and you can, we can think about what other sorts of experiments or kinetics we might try to derive. But basically, you shake until it's fully oxidized and then start timing to see how long it takes for it to be reduced.
0: Okay. ก็สุภวรรณถามอาจารย์เคนนะว่าการจับเวลาเนี่ยจริงๆเนี่ยจับตั้งแต่ตอนไหนกันแน่จะเติมตั้งแต่ตอนเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปเลยหรือเปล่านะคะเพราะปฏิกิริยาอาจจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีหลังจากเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วอาจารย์เคนก็รู้สึกลังเลเหมือนกันนะคะให้ไปอ่านนะไปอ่านเรฟเฟอเรนซ์เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอาจารย์เคนก็บอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะแบบเขย่าให้ดีแล้วนะคะปิดจุกแล้วก็จับเวลาคือตอนที่ออกซิเจนที่อยู่ในขวดเนี่ยแล้วทำปฏิกิริยากับสารของเราข้างในเมทิลีนบลูนะคะไปในขวดซึ่งถ้าเราดูเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปอ่านดูอีกทีนึงว่าไอ้การจับเวลาเนี่ยเราควรจะจับตั้งแต่ตอนไหนนะคะเพราะว่าเรียกเช่นอาจจะเริ่มเกิดไปแล้วด้วยเหมือนกันก็ได้ตั้งแต่ตอนเติมคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะแต่ในการทดลองวันนี้นะคะที่เราจับเวลาคือเขย่าแล้วนะคะเขย่าเราคิดว่าเขย่าอย่างดีแล้วซึ่งแต่ละคนอาจจะเขย่าไม่เท่ากันนานไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าเราเอาตัวเราเป็นหลักก่อนแล้วกันว่าเขย่าดีแล้วเราปิดจุกแล้วก็จับเวลานะคะโอเค Ken อาจารย์ดวงกมล already prepare the solution here but we use the methylene blue that available in fact it is not pure methylene blue it's something else another green things in the indicator so I don't know what's going to happen let's see
1: well let's try and see
0: try
2: yeah yesterday I just take a clear water solution for use as indicator but unfortunately our clear water solution containing of both let me see both methylene blue and also melacetagline then we got two indicator inside for the starting material that we got mixture between green and blue and after redox reaction occur for the blue color disappear and it will take the green one yes I think methylene blue is already changed and just only melacetagline just appear ค่ะอันนี้คืออธิบายให้เคนเขาทราบนิดนึงว่าเมทิลีนบลูโซลูชันของเราที่ใส่ให้น้ำใสของเราอะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นของผสมของเมทิลีนบลูกับมาลาชิเตกรีนนะคะซึ่งมี2อินดิเคเตอร์อยู่ในสารที่นิสิตเตรียมมาให้ก็เลยแต่ก็ลองทำการทดลองดูเพราะว่าไม่สามารถหาเมทิลีนบลูที่บริสุทธิ์อย่างเดียวได้อะนะคะสารตั้งต้นตอนแรกพอใส่เข้าไปทั้ง5โซลูชันก็จะได้เป็นของผสมระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวนะคะตอนแรกนะคะแต่พอหลังจากเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วอาจารย์จะเห็นว่าแล้วก็เขย่าอะนะคะแรงๆอย่างที่เขาทำก็พบว่าสารสีฟ้านั่นน่ะหายไปเหลือแต่สารที่เป็นสีของมาลาชิเตกรีนที่เป็นสีเขียวนะคะพบว่ามาลาชิเตกรีนเนี่ยมัน อยู่ในช่วง pH range ที่ค่อนข้างต่ำในช่วงที่เป็นกรดสาร

solution ของเราอยู่ในภาวะ base ใช่ไหมคะเมื่อกี้ตามที่อาจารย์สุภวรรณแปลให้ทราบไปเพราะว่าเรามีการใส่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตดังนั้นสีของเมลาชิเตกรีนเนี่ยมันจึงไม่เปลี่ยนเป็นไม่มีสีเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสีที่เป็นกรดนั่นเองนะคะก็ศึกษาได้หลายแบบนะคะก็อาจจะ

0: ค่ะโอเคเคน
1: Yeah, Dongaman, I like what you did because we're trying to talk about making this demonstration greener. And so by using your mixture of indicators, when you shake yours, it turns green. It's even better than this. Ours just turned colorless.
0: Yeah, thank you very much. And I also suggest them to, because Metacite green is quite, pH range is quite low, about 1.8 something, that your solution is still best, then it's still have a green solution. And I suggest a teacher to ask student to add some more ascorbic acid to make it more acidic, and also if it's still not acidic enough, you can add more hydrochloric solution to make them colorless. Yeah, it has a two indicator mixture in our clear solution. Yeah, that you can buy in Thai.
1: Yeah, good.
0: Yeah, thanks.
1: Yeah. Now there was one thing we didn't show about this demonstration, and it's the best part really. And since Jack did all the hard work, I get to do the good part. So you see now our solution is completely colorless. Let me hold the paper up behind it. But there's still air in the flask. So what would happen if I shake this up again now? Now I'm reintroducing the air. The copper is present to carry out the oxidation, to catalyze the oxidation of the leucomethylene blue back to methylene blue. And now it's back blue again.
0: ค่ะ อันนี้เขาก็ทำการเปลี่ยนจากลูโคเมทิลีนบลูนะคะซึ่งเป็นสารไม่มีสีตรงนั้นนะคะทำการเขย่าเพื่อให้ออกซิเจนที่อยู่ในด้านบนของฟลาสนั่นน่ะนะคะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารละลายลูโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีใสตรงนั้นนะคะถ้าไม่เขย่าอาจารย์จะเห็นว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาเนื่องจากออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันจะแพร่ซึมผ่านเข้าไปในโซลูชันเนี่ยได้น้อยมากแต่ถ้าอาจารย์เขย่าเนี่ยอากาศก็จะเข้าไปตัวที่ทำปฏิกิริยาในอากาศซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่เนี่ยก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับลูโคเมทิลีนบลูเปลี่ยนเป็นเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีคอปเปอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้ถ้าไม่มีคอปเปอร์ก็จะทำให้ปฏิกิริยาตรงนี้เกิดช้าแต่ถ้าอาจารย์ใส่คอปเปอร์ก็จะช่วยให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นในการที่จะเปลี่ยนลูโคเมทิลีนบลูเป็นเมทิลีนบลูนะคะตรงนี้อาจารย์อาจจะให้นักเรียนเนี่ยกลุ่มหนึ่งเติมคอปเปอร์ซัลเฟตอีกกลุ่มหนึ่งไม่เติมหรือว่าเติมในปริมาณต่างกันอาจารย์ก็จะเห็นว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะต่างกันด้วยแต่ถ้าอาจารย์มองอยู่ตอนนี้ในทางที่ Professor Ken เขาทำอยู่ก็จะเห็นว่าเมทิลีนบลูเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูอีกละเพราะว่ามันก็เริ่มจางลงอีกแล้วนะคะเพราะว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนมันใช้ตัวที่เป็นแอสคอร์บิกแอซิดนั่นเองซึ่งแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนมาอิเล็กตรอนตรงเนี้ยก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนให้เป็นตัวที่ไม่มีสีนะคะ wow. เพราะว่าสเต็ปที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นไม่มีสีเนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนในอากาศมันจึงตั้งทิ้งไว้เฉยๆมันก็เปลี่ยนแล้วนะคะตรงนี้เป็น2ปฏิกิริยาเกิดในฟลาสเดียวกันนะคะค่ะอ๋อแต่ถ้าเขย่าอีกทีมันก็จะกลับไปนะคะแต่ของเราเนี่ยเขย่ามันอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีสีผสมกันระหว่างสีเขียวกับสีฟ้านะคะแล้วก็พอดีเมื่อวานดวงมนต์จะพยายามปรับให้มันเป็นใสก็ใส่แอสคอบิกไปเยอะนิดนึงก็ยังไม่ใสอ่ะนะคะแสดงว่ายังคงเป็นกรดไม่พออ่ะค่ะค่ะ
1: People are not going to do this is that correct we just did it as a demonstration so we should continue
2: Yeah, I think you should continue because we don't have a methylene blue.
1: Okay, so let me go ahead a couple slides and we'll come back to the results discussion. Okay, and I wanted to talk about whether this could be a more quantitative experiment. We did this very qualitatively. We saw the redox chemistry occurring by watching the color change. Here in the Journal of Chemical Education, there is an article where they've used it's a different recipe to make

0: the blue bottle, but similar, and they've used a spectrophotometer to measure the kinetics of decolorization more quantitatively. It occurred to me that we could do this even visually. Remember, a few weeks ago, we looked at the cementation of copper sulfate on zinc metal, and that's why I put the picture of the test tubes up. That's still copper sulfate solutions. But we could do the same thing with methylene blue, perhaps, and make solutions of known concentration, and then explore the kinetics of decolorization as a function of time by comparing the colors. But we're not going to do that. We're going to look at kinetics a little more quantitatively with a different reaction of ascorbic acid, and that'll be the next demonstration that we set up.
1: ค่ะสไลด์แผ่นนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการคำนวณเปลี่ยนจากวิธีที่เราดูจากง่ายๆแค่เปลี่ยนสีมาดูซิว่าถ้าจะมามองในลักษณะที่เป็นการคำนวณค่าอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอาจารย์จะสามารถนำบทเรียนนี้ไปเชื่อมโยงกับ การคำนวณทางคณิตอย่างไรนะคะส่วนกราฟด้านซ้ายมือนะคะแกน y จะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะหน่วยเป็นวินาทีส่วนแกน y จะเป็นค่าการดูดกลืนแสงอันนี้ใช้ค่าทางต้องวัดทางสเปกโทรสโคปีนะคะเป็นมีเครื่องสเปกโทรมิเตอร์วัดนะคะส่วนสารละลายที่เขาเตรียมมานั่นก็คือสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆกันของสารเมทิลีนบลูที่มีส่วนผสมของความเข้มข้นต่างๆกันนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อค่า pH แตกต่างไปนะคะอันนี้จะต้องใช้pHมิเตอร์ที่ค่อนข้างวัดให้แน่นอนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นความเข้มข้นสูงๆเนี่ยนะคะ pH สูงๆนิดนึงก็จะให้สีฟ้าเข้มนะคะพอ pH ต่ำลงมาหรือเกิดปฏิกิริยารีด็อกซ์ ไปแล้วเนี่ยนะคะสารละลายก็จะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆตรงนี้นะคะก็ค่า absorb band ก็จะลดลงเรื่อยๆตามตั้งแต่สีฟ้าไปจนถึงสีเหลืองอ่อนนะคะตรงนี้พออาจารย์เตรียมได้ก็อาจจะตั้งเป็นสารสแตนดาร์ดอันนี้มี2วิธีเปรียบเทียบกันนะคะวิธีทางซ้ายที่เป็นทางกราฟที่ใช้สเปกโทรมิเตอร์อันนี้มีเป็นเครื่องมือนะคะส่วนวิธีทางขวาเป็นตามความเข้มข้นต่างๆนะคะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะแต่อันนี้อาจารย์ต้องมีสแตนดาร์ดของมันอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าวิธีตรงนี้อาจารย์สามารถหาได้จาก Journal of Chemical Education ปี1976หน้า970ถึง976แต่ถ้าอาจารย์มีตามคู่มือที่แจกไปอันนี้จะมีแนบอยู่แล้วในคู่มือนะคะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะทางการศึกษาทางไกลน่าจะหาอัปโหลดให้ได้นะคะจากเว็บไซต์ค่ะอันนี้ส่วนรายละเอียดก็เป็นตามการทดลองที่เราทำการทดลองไปนะคะแต่การทดลองของเราเป็นแค่เปลี่ยนสีธรรมดาแต่อันนี้จะ ได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้นนะคะค่ะ
2: ก็เสริมนะคะก็ตรงที่เราทำการทดลองที่ให้ดูมาตลอดเนี่ยมันเป็นเชิงเรียกว่าเชิง qualitative นะคะแต่ถ้าจะทำว่าเชิงปริมาณคือจะให้คิดคำนวณออกมานะคะก็จะใช้เครื่องมือสเปกโทรทางสเปกโทรสโคปีเนี่ยนะคะหรือใช้วิธีที่เราทำเหมือนคราวที่แล้วเราทำ cementation จำได้แล้วเราก็เตรียมสารละลายเป็นสแตนดาร์ดเราเทียบสีเราก็จะบอกได้ว่าความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ใช้หลักการแบบคล้ายๆกันกับคราวที่แล้วทีนี้การที่สำหรับการทดลอง ครั้งนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมมาเนี่ยนะคะก็เพียงแต่เพื่อให้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนสีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวเราจะมีการทดลองหนึ่งคือ clock reaction นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้เห็นเราสามารถดูในเชิง qualitative quantitative ได้ดีขึ้นนะคะจะเห็นชัดเจนกว่านะคะโอเคเคน
0: So to conclude this experiment we can think about other approaches. And I thought about this in two regards. One was other approaches to doing the blue bottle demonstration, and the other would be more generally other approaches to teaching students about kinetics. For the blue bottle, people very frequently will use glucose instead of ascorbic acid. And near the bottom of the slide, you can see that a typical blue bottle preparation using glucose uses a lot of glucose and a lot of potassium hydroxide. Because that, for that reaction to work well, the solution needs to be strongly basic. So that generates a lot of hazardous waste. And also, it turns out it's a pretty poor quality blue bottle demonstration. The glucose tends to decompose to give yellow byproducts, and then the yellow interferes with the blue color. And by comparison, This procedure, using the ingredients that we've presented to you, provides a very stable blue bottle. In fact, I'm going to try it here. Jack's got one that he made up 2 or 3 days ago, a glucose-based blue bottle demonstration. There's no way it would still be working. This one's got a little bit of a color to it, and I'm just going to, it's not capped very well, so I've got to be careful here. But I'm going to shake it up. And it's still turning blue, even after 3 days. So it's a very, very stable blue bottle demonstration, and there's just no way that the traditional procedures give you that. So this is a very reliable procedure, and it's very non-toxic. It's got just a little bit of sodium bicarbonate instead of all that potassium hydroxide and so on. So it's a good demonstration. And then other kinetics demonstrations, we'll give you some examples in the next demonstration that we do here. Or you could do computer simulations for kinetics, but we've talked about computer simulation before and how it's more desirable whenever we can to have students actually work in the laboratory.
2: ตามที่เราเคยทำการทดลองมาเมื่อสัก4ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเสมอเลยพอเสร็จการทดลองก็ให้นักเรียนลองไปค้นดูซิมีวิธีการทดลองในลักษณะแบบเดียวกันคือเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันมีวิธีการอื่นๆไหมนะคะก็จะพบว่ามีรายงานไว้เยอะว่าเราสามารถทำเรื่องที่เขาเรียกว่า blue bottle เนี่ยนะคะคือขวดสีน้ำเงินถ้าแปลภาษาไทยนะคะใช้สารอื่นแทนคือใช้กลูโคสนะคะแต่ถ้าเราใช้กลูโคสเนี่ยนะคะแทนตัวเอทิลีนบลูเนี่ยนะคะมันจะใช้กลูโคสจำนวนมากนะคะอาจารย์เคนก็คำนวณให้ดูจากข้างล่างนะคะด้านล่างของสไลด์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้กลูโคสมากถึง20กรัมนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือต้องใช้เบสนะคะใช้เบสที่แรงก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จำนวนเยอะด้วย16กรัมนะคะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้เป็นกลูโคสนะคะเราก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นอันตรายมากขึ้นแล้วนอกจากนี้แล้วผลของการทดลองที่ใช้กลูโคสเนี่ยกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยก็เทียบกับการทดลองที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าสีมันออกมาจะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เคนทำให้ดูก็คือการทดลองที่เราใช้เป็นเมทิลีนบลูกับแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยมันอยู่ทนนะคะเมื่อกี้ที่หยิบให้ดูเขย่าขวดเมื่อกี้นี่เป็นขวดที่ทำไปแล้ว3วันที่แล้วพอหยิบขึ้นมาเขย่าอีกนะคะก็เกิดปฏิกิริยานะคะตัวแอสคอร์บิกแอซิดที่ยังอยู่ในสารละลายเราก็ทำให้สีจากเมื่อกี้จากไม่มีสีนะคะเขย่าก็คือออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาแล้วก็กลับมาอีกได้เป็นสีน้ำเงินทั้งนี้ทิ้งไว้ตั้ง3วันนะคะเขาใช้คำว่ามัน stable หมายความว่ามันยังอยู่คงทนนะคะเราก็เก็บการทดลองทำกับซ้ำให้นักเรียนดูได้นะคะก็โดยสรุปก็คือพยายามจะบอกว่าการทดลองที่นำมาเนี่ยมันเป็นกรีนนะคะกรีนด้วยแล้วก็คุณภาพดีนะคะโอเคเคน
0: Okay, and then finally, to talk about the green lessons from this experiment, if we put the slide back up, it's a good picture, we should. The green concepts that we're discussing, here we're looking at the blue bottle through green glasses. This is, as always, should be a discussion with your students and see which of the principles they think are relevant.But certainly we've prevented waste by working with less quantities of less hazardous materials. We're using safer chemicals, so principle number 4. And we're able to measure the color change by watching visually, so that is a good illustration, perhaps, of principle number 11 relating to watching reaction chemistry in real time.
2: ค่ะ พอมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าคุณครูชำนาญแล้วนะคะ ตามแพทเทิร์นเดิมของเราก็คือพอมาถึงตรงนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วมันกรีนตรงไหนนะคะเข้ากับหลักการข้อไหนนะคะแน่นอนเราใช้อะไรใช้เมื่อกี้เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าเราใช้รีเอเจนต์หรือว่าสารที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็เวสน้อยกว่านะคะของเสียน้อยกว่าเนื่องจากเราใช้สารปริมาณน้อยได้น้อยกว่าแล้วก็ยังได้คุณภาพของการทดลองเนี่ยที่ดีนะคะถ้าเราไล่ดูจากหลักการ12ข้อเราก็จะพบว่าการทดลองอันนี้ก็เข้าข่ายนะคะก็มีข้อที่1 นะคะคือการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียหรือเกิดของเสียน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็ข้อที่11นะคะก็คือเราบอกว่าเรียลไทม์ก็คือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะตลอดเวลาที่เราทำการทดลองอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าขณะเขย่าสีค่อยๆจางลงจางลงนะคะตั้งทิ้งไว้นะเป็นไม่มีสีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำไมคะเขย่าแล้วกลับมาก็จะเห็นสีน้ำเงินเกิดขึ้นอีกนะคะก็จะเห็นว่านี่คือเรียลไทม์คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะนั่นเองโอเคเคน
0: All right, so let's move on to the second demonstration, a chemical clock reaction. This again is going to allow us to explore concepts of reaction kinetics. Here we'll look at some more details about kinetics, including the effect of concentration. Redox chemistry is involved. We're using vitamin C again. So those are the chemical concepts. And the premise, of course, is quite simple, and I think many of you have done or seen these clock reactions. And that is if we pick a chemical reaction,where there is a very dramatic color change when the reaction is completed, we can use that as to allow us to explore very simply without needing expensive equipment the factors influencing rates of chemical reactions.
2: การทดลองที่เราทำต่อไปนะคะชื่อว่า chemical clock reaction ถ้าจะแปลกลับไปก็เป็นปฏิกิริยานาฬิกาทางเคมีนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะดูการจับเวลานะคะของการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาในการทดลองอันนี้นะคะก็เรียกว่าเราเป็นการติดตามศึกษาดูเรื่องของจลนพลศาสตร์เหมือนกันนะคะคีเนติกนั่นเองนะคะโดยเป็นคีเนติกทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเข้มข้นของสารนะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มข้นของสารนะคะในการทดลองอันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสีนี่มันจะชัดเจนมากนะคะเขาใช้คำว่า dramaticcolor change คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่ใช่ค่อยๆจางลงมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะคะสีเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะซึ่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีตรงนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่ปฏิกิริยาเคมีนี่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พอเกิดสมบูรณ์ปุ๊บมันถึงจะเปลี่ยนอย่างที่เมื่อกี้นี่การทดลองครั้งที่แล้วเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะคือ concentration หรือว่าความเข้มข้นของสารที่ถูกเกิดปฏิกิริยาไปเนี่ยมันน้อยลงสีค่อยๆจางลงแต่สำหรับการทดลองต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งทำให้การวัดอัตราของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าถูกต้องมากขึ้นนะคะในการทดลองอันนี้ที่ทำต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเรียนรู้เรื่องของผลนะผลกระทบของเกี่ยวทางด้านความเข้มข้นต่อจลนพลศาสตร์นะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเคมี redox นะคะซึ่งในการทดลองต่อไปเนี้ยนะคะเราก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเฮโลเจนกับวิตามินซีค่ะโอเคเคน
0: So just a little bit of background on this reaction. Clock reactions, in other words, reactions that give this color change at a reproducible time after the reaction has begun, were discovered way back in the 1800s.And in fact, it was the iodine clock reaction related to the one that we will explore today that was originally reported back in 1886.
1: ค่ะอันนี้ปฏิกิริยานี้เป็น clock reaction นะคะเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาที่ตามที่อาจารย์สุวรรณได้เรียนให้ทราบไปแล้วก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดได้ง่ายแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี่ยในการผสมสารเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถทำซ้ำได้นะคะอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่ค้นพบตั้งแต่ปี1886เลยนะคะผู้ค้นพบก็คือแวนดอลฟ์เนี่ยเขาก็รายงานว่ามีปฏิกิริยานี้ขึ้นก็คือเปเปอร์ที่เขาเขียนไว้นะคะตั้งแต่ปี1886ก็เป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะค้นพบมาระยะเวลาหนึ่งละระยะเวลานานละแต่ก็เป็นปฏิกิริยาที่มีประโยชน์ปฏิกิริยาหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นที่มาของปฏิกิริยานี้ค่ะค่ะโอเค yes
0: okay the reaction chemistry now we're using ascorbic acid again that's what we used in the last demonstration And we saw its structure there. I thought I would save us time and just abbreviate it. You look back at those structures if you want, and the same chemistry happens here. We have ascorbic acid that acts as a reducing agent. This time, instead of reducing methylene blue, it's reducing elemental iodine to give iodide and the oxidized ascorbic acid. Now we're going to have hydrogen peroxide present, so the peroxide reoxidizes iodide back to elemental iodine. So there's a fight. The ascorbic acid is trying to reduce the iodine, and the peroxide is oxidizing it back. So as long as there's ascorbic acid there, the iodine is reduced to iodide, which is colorless, of course. And the clock happens because all the time this is happening, we are oxidizing ascorbic acid. Sooner or later, we will run out of ascorbic acid. It will all be oxidized, and then the peroxide will oxidize the iodide back to iodine. It will accumulate. We will have starch present, and starch is an indicator for the presence of iodine. So when the ascorbic acid is consumed, we will see a blue color develop. And that will indicate that the reaction has been completed.
1: ที่จะศึกษานะคะก็คือปฏิกิริยารีด็อกซ์อีกปฏิกิริยานึงแต่แทนที่จะใช้เมทิลีนบลูกับแอสคอร์บิกเราเปลี่ยนเมทิลีนบลูเป็นไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี้ปฏิกิริยารีด็อกซ์ก็คือต้องมีทั้งออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเมื่อตะกี้ Professor Ken บอกว่าถ้าอาจารย์ต้องการกลับไปดูโครงสร้างของแอสคอร์บิกแอซิดอีกครั้งนึงก็ได้นะคะคือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นในรูปที่เป็น reduced form นะคะก็คือมีไฮดรอกซีกรุ๊ปอยู่ด้านล่างของ5 membered ring ตรงโครงสร้างเมื่อสไลด์แผ่นที่5นะคะในกรณีนี้แอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยค่ะก็จะถูกทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเปลี่ยนเป็นในรูปที่เป็นเปลี่ยนจากไฮดรอกซิกรุ๊ปเป็นคีโตนนะคะตรงนี้ก็คือเกิดออกซิเดชันส่วนตัวรีดักชันก็จะเป็นตัวไอโอดีนนะคะจะรับอิเล็กตรอนจากแอสคอร์บิกแอซิดเมื่อตะกี้นี้นะคะเปลี่ยนเป็นไอโอไดน์นะคะไอโอไดน์ก็จะเป็นตัวที่ในกรณีนี้2ตัวเนี้ยไม่มีสีทั้งคู่แต่ทำไมเราถึงเห็นสีน้ำเงินนั่นก็คือว่าพอไอโอดีนที่เกิดขึ้นนะคะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งที่ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นการฟอร์มคอมเพล็กซ์ให้เป็นบลูไอโอดีนสตาร์ชคอมเพล็กซ์นะคะเป็นสารประกอบที่เห็นสีได้นะคะเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะมีตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวช่วยให้เกิดรีออกซิไดซ์กลับคืนมานะคะคือปฏิกิริยารีดักชันของไอโอดีนไปเป็นไอโอไดตามปฏิกิริยาด้านบนเป็นปฏิกิริยารีดักชันไปแล้วนะคะถ้าเราจะพยายามรีออกซิไดซ์ก็คือเปลี่ยนไอโอไดกลับมาเป็นไอโอดีนอีกครั้งนึงอาจารย์ก็ต้องดูสมการที่2นั่นก็คือมีตัวช่วยคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองเป็นตัวช่วยให้ไอโอไดกลับมาเป็นเมทัลไอโอดีนนะคะซึ่งไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำปฏิกิริยาเข้าไปในน้ำแป้งแล้วเนี่ยก็จะให้เป็นสารละลายสีน้ำเงินนะคะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดไอ้ที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
6: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์ตอนบัดนี้

0: ผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าเนี่ยมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: แม่เราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

สวัสดีคุณครูทุกท่านค่ะหลังจากที่คุณครูได้รับชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการสอนวรรณคดีให้มีชีวิตไปแล้วนะคะในส่วนของวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันที่เรื่องของการอ่านกันบ้างนะคะแต่การอ่านของเราในวันนี้จะเป็นการอ่านในระดับที่สูงมากขึ้นกว่าแค่การอ่านออกเสียงนะคะนั่นก็คือฉลาดคิดพิชิตการอ่านตอนที่1ค่ะตอนที่1ของเรานะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของหลักการอ่านแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญการอ่านตีความการอ่านวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การประเมินบทอ่านนะคะคุณครูหลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจำเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการอ่านในระดับสูงขนาดนี้เลยหรือเปล่านะคะจริงๆเด็กนักเรียนอาจจะไม่ต้องรู้ทั้งหมดนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าครูผู้สอนจะต้องเข้าใจหลักการทั้งหมดนี้เพื่อที่จะได้ไปฝึกให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์แบบทีละเล็กทีละน้อยซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่การคิดวิเคราะห์ในขั้นสูงต่อไปค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะหลักๆของเราในวันนี้เราจะพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของบันไดการอ่านค่ะบันไดการอ่านนะคะเป็นการแบ่งระดับความสามารถของการอ่านออกเป็นขั้นๆนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเราเรียกว่าขั้นอ่านออกค่ะขั้นอ่านออกในที่นี้นะคะจะหมายถึงการที่ผู้อ่านนะคะสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำหรือว่าเป็นประโยคได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะเรียกการอ่านขั้นนี้ว่าเป็นการอ่านตามตัวอักษรก็ว่าได้นะคะคราวนี้พฤติกรรมของการอ่านในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะสามารถแสดงออกได้นะคะมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือว่าต้องสามารถอ่านออกเสียงเป็นคำและเป็นประโยคได้นะคะแต่ที่เหนือไปกว่านั้นก็คือว่าผู้อ่านต้องสามารถทำความเข้าใจเนื้อหาสาระแล้วก็ข้อเท็จจริงจากเรื่องที่อ่านได้นั่นหมายความว่าผู้อ่านต้องสามารถอ่านจับใจความสำคัญได้ค่ะคราวนี้การอ่านจับใจความสำคัญก็จะมีอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคะมาดูที่แบบแรกค่ะแบบแรกคือการอ่านจับใจความสำคัญที่ปรากฏอยู่ในย่อหน้านะคะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นบทเป็นงานเขียนที่ดีเนี่ยนะคะผู้เขียนจะมีการวางประโยคใจความสำคัญนะคะไว้ตามตำแหน่งต่างๆซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีอยู่ทั้งหมด4ตำแหน่งด้วยกันนะคะคุณครูตำแหน่งแรกก็คือประโยคใจความสำคัญจะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะแบบที่2ก็คือวางไว้ที่ตอนกลางของย่อหน้าแบบที่3คือวางไว้ตอนท้ายของย่อหน้าและแบบที่4ก็คือวางไว้ทั้งตอนต้นและตอนท้ายของย่อหน้านะคะที่เหลือในย่อหน้านั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของรองหรือที่เราเรียกว่าพลความนะคะซึ่งจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะจุดสังเกตพวกนี้ก็คือว่าถ้าเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะก็จะเป็นเรื่องของการยกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องของการแสดงเหตุผลการเปรียบเทียบนะคะหรืออาจจะเป็นการยกตัวเลขสถิติมานะคะหรืออาจจะเป็นการให้คำจำกัดความก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นของย่อหน้านะคะนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งสีแล้วครามยังขึ้นชื่อว่ามีกระบวนการย้อมที่ยากที่สุดในโลกอีกด้วยอันนี้คือประโยคใจความสำคัญนะคะวางไว้ตอนต้นย่อหน้าเลยนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งการซึ่งครามเนี่ยนะคะก็จะเป็นกระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเริ่มจากการเก็บครามนะคะจากนั้นก็เอามาหมักแช่น้ำนะคะแล้วก็รอให้ตกตะกอนนะคะแล้วก็แยกออกมาจนได้เป็นเนื้อครามอันนี้คือเป็นส่วนของรายละเอียดทั้งหมดนะคะมาดูแบบที่2กันบ้างค่ะแบบที่2ก็คือประโยคใจความสำคัญวางอยู่ตอนกลางของย่อหน้านะคะหมายความว่าขึ้นต้นประโยคด้วยรายละเอียดนะคะจากนั้นก็เป็นประโยคใจความสำคัญแล้วก็ปิดท้ายด้วยรายละเอียดเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้ครอบครัวคนไทยรับประทานอาหารพร้อมกันวางสำรับกับข้าวไว้กลางวงนะคะแล้วก็เป็นประโยคใจความสำคัญนะคะก็คือมารยาทในการรับประทานอาหารจึงเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่อบรมเด็กถ้าคุณครูสังเกตดีๆจะเห็นว่าที่เหลือนะคะจะเป็นในส่วนของการยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างมารยาทที่ผู้ใหญ่เนี่ยอบรมเช่นอะไรบ้างก็เช่นไม่ทานมูมามนะคะหรือซดเสียงดังพวกนี้นะคะไม่พูดเมื่ออาหารเต็มปากนะคะหรือว่าถ้าจะรับประทานข้าวเหนียวนึ่งก็ต้องหยิบข้าวพอดีคำแบบนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะแบบต่อมานะคะแบบที่3ก็คือประโยคใจความสำคัญอยู่ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอันนี้จะขึ้นต้นด้วยรายละเอียดก่อนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะอย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะตอบตัวเองว่าเขียนเป็นหรือเขียนไม่เป็นคงไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าเราควรเขียนหรือปฏิเสธการเขียนตลอดชีวิต
แต่เป็นการตอบเพื่อให้เรารู้จักตนเองก่อนที่จะเริ่มต้นเดินก้าวต่อไปในโลกของการเขียนให้เป็นซึ่งเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้หากเรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ของการเขียนอันนี้ผู้เขียนก็จะใช้วิธีการขมวดท้ายจบด้วยประโยคใจความสำคัญว่าเราทุกคนสามารถเขียนเป็นได้นะคะถ้าเกิดเราเรียนรู้เรื่องศาสตร์และศิลป์ของการเขียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคใจความสำคัญอีกแบบหนึ่งนะคะแบบต่อมาค่ะแบบที่4นะคะแบบที่4ก็คือประโยคใจความสำคัญจะปรากฏทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนท้ายของย่อหน้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะสำเนานะคะหมายถึงข้อความที่คัดมาจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของรายละเอียดนะคะเพื่อขยายประโยคใจความสำคัญว่าข้อความที่คัดมาเป็นยังไงหรอนะคะก็คือต้องมีข้อความเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็นำมาไม่สะดวกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจึงคัดลอกข้อความนั้นมาใช้ประโยชน์จากนั้นผู้เขียนก็ใช้วิธีการเน้นย้ำนะคะประโยคใจความสำคัญในตอนต้นอีกครั้งด้วยการใช้ประโยคใจความสำคัญในช่วงท้ายนะคะว่าข้อความที่คัดมานี่แหละเรียกว่าสำเนานะคะแบบนี้จะเป็นประโยคใจความที่ใช้เน้นย้ำซึ่งกันและกันนะคะจากทั้งหมดเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเรื่องของประโยคใจความสำคัญนะคะที่ปรากฏในย่อหน้าต่างๆนะคะส่วนใหญ่มักจะพบในงานเขียนที่ในระดับย่อหน้านะคะแล้วก็ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญแบบให้เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแต่แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบที่2นะคะของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะก็คือการอ่านจับใจความสำคัญแบบสรุปความนะคะซึ่งผู้เขียนจะต้องใช้วิธีการตั้งคำถามนะคะด้วย 5W กับ 1H ด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างก็คือนะคะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเพราะเหตุใดนะคะซึ่งการอ่านจับใจความสำคัญแบบนี้นะคะจะเหมาะกับบทอ่านที่มีขนาดยาวนะคะมีขนาดยาวอย่างเช่นพวกนิทานนะคะพวกสารคดีหรือพวกข่าวพวกนี้นะคะซึ่งมักจะไม่ค่อยปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนในแต่ละย่อหน้านะคะอันนี้ก็จะเหมาะแบบบทอ่านขนาดยาวนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะด้วยความที่เวลาของเราค่อนข้างมีจำกัดนะคะก็เลยไม่ได้ยกบทอ่านที่มันมีขนาดยาวมากนะคะแต่ว่าบทอ่านที่ยกมานี้นะคะจะเป็นบทอ่านที่ไม่ปรากฏเป็นประโยคใจความสำคัญให้เห็นแบบชัดเจนนะคะผู้อ่านจะต้องใช้วิธีตั้งคำถามนะคะแต่คุณครูหลายคนอาจจะสงสัยว่าจำเป็นไหมที่จะต้องตั้งคำถามแล้วต้องตอบคำถามให้ครบทั้ง 5W กับอีก 1H นะคะคำตอบก็คือว่าไม่จำเป็นนะคะขึ้นอยู่กับข้อมูลของบทอ่านนั้นๆนะคะว่ามีให้เราตอบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าชายอันวาริดบินทารานแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะทรงออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บส์เรื่องที่พระองค์ทรงเห็นว่ามูลค่าทรัพย์สินของพระองค์ในการจัดอันดับมหาเศรษฐีโลกนั้นไม่เป็นความจริงนะคะถูกประเมินต่ำไปโดยอยู่ที่แค่ประมาณ600,000 ล้านบาทนะคะทั้งที่จริงแล้วพระองค์มีประมาณ900,000 ล้านบาทนิตยสารฟอร์บส์ประเมินผิดพลาดไปถึง300,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะจากบทอ่านนี้ถ้าเราฝึกด้วยการตั้งคำถาม 5W1H นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะจากสไลด์นี้นะคะถ้าคุณครูเห็นแล้วคุณครูก็จะเห็นว่าคำถามมีไม่ครบนะคะมีไม่ครบทั้ง 5W1H ก็ได้นะคะในที่นี้ก็คือมีใครนะคะก็คือตัวเจ้าชายเนี่ยนะคะทำอะไรนะคะก็คือส่งออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บส์นะคะทำไมล่ะถึงต้องส่งออกมาโต้เถียงก็เพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะเพราะฉะนั้นบทอ่านเมื่อกี้ก็จะได้คำถามแค่3คำถามนะคะเมื่อตอบคำถามได้แล้วเราก็เอาคำตอบเนี่ยนะคะมาเรียงร้อยต่อกันเป็น1ย่อหน้าเราก็จะได้เป็นใจความสำคัญที่เราสรุปความออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือได้เป็นเจ้าชายอันวาริดบินทาราแห่งซาอุดีอาระเบียนะคะส่งออกมาโต้เถียงกับนิตยสารฟอร์บส์นะคะเพราะว่าประเมินทรัพย์สินของพระองค์ต่ำกว่าความเป็นจริงถึง300,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการอ่านจับใจความสำคัญอีกแบบหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่าแบบสรุปความนะคะขั้นต่อมาค่ะเราเรียกว่าขั้นอ่านได้นะคะขั้นอ่านได้เนี่ยจะเป็นการที่ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์หาเหตุผลนะคะหรือว่าสามารถสรุปเรื่องได้นะคะโดยจะต้องอาศัยพื้นความรู้นะคะจากการอ่านในขั้นแรกก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะคราวนี้พฤติกรรมในขั้นนี้นะคะที่ผู้อ่านควรจะแสดงออกได้มีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือควรจะสามารถตีความได้นะคะอันที่2ก็คือวิเคราะห์ได้นะคะแล้วก็สามารถแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกออกจากกันได้ด้วยนะคะมาไล่ดูกันไปทีละอันนะคะเริ่มจากการตีความก่อนนะคะตีความในที่นี้อาจจะเป็นการตีความคำศัพท์นะคะสัญลักษณ์หรือว่าภาพพจน์ก็ได้นะคะ
คือบทอ่านบางบทเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะไม่ได้ใช้ถ้อยคำตรงๆเพื่อสื่อความนะคะอาจจะเสนอมุมมองนะคะทัศนคติต่างๆผ่านการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะมีชั้นเชิงนะคะเพราะฉะนั้นผู้อ่านนะคะจะต้องรู้จักการใช้ภาษาที่ดีเข้าใจภาษานะคะบวกกับจะต้องมีประสบการณ์ด้านการอ่านด้วยนะคะจึงจะสามารถตีความนะคะสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้นะคะมาดูที่อันแรกกันค่ะสัญลักษณ์นะคะสัญลักษณ์ในที่นี้ก็คือคำที่ใช้แทนสิ่งต่างๆนะคะอาจจะเป็นทั้งรูปธรรมก็ได้นะคะนามธรรมก็ได้นะคะที่มีความหมายนอกเหนือไปจากความหมายตามตัวอักษรนะคะยกตัวอย่างเช่นสีขาวนะคะถ้าเราพูดถึงสีขาวนะคะความหมายของเรานึกถึงก็คือเรื่องของความบริสุทธิ์นะคะหรือเมื่อพูดถึงฝนนะคะก็มักจะเป็นสัญลักษณ์ของความชุ่มฉ่ำนะคะในเรื่องของความเมตตาแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของสัญลักษณ์นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะอันนี้ยกบทอ่านสั้นๆมานะคะห่วงใยห่วงใยใบอ่อนห่วงนอนกัดใบแหว่งวิ่นห่วงใยใบแก่ร่วงดินใบเก่าทับสิ้นห่วงใยถ้าคุณครูอ่านบทอ่านนี้นะคะแล้วมองเผินๆอาจจะคิดว่าผู้เขียนเกี่ยวกับเรื่องใบไม้ใบหญ้าทั่วไปนะคะไม่ได้มีอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเราสังเกตการเลือก

ใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนนำเสนอเราจะเห็นความหมายที่ซ่อนอยู่นะคะก็อย่างเช่นคำว่าใบอ่อนในที่นี้นะคะก็จะใช้หมายถึงเยาวชนนะคะหรือกลุ่มคนที่ยังอายุน้อยอยู่นะคะใบแก่ก็จะใช้หมายถึงอาจจะเป็นกลุ่มคนที่สูงวัยนะคะหรือว่าสูงอายุหน่อยแล้วก็ใบเก่าอาจจะไปถึงกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงของวัยกลางคนพวกนี้นะคะอันนี้แล้วก็จะมีอีกคำหนึ่งนะคะคุณครูก็คือคำว่าหนอนหนอนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหนอนจริงๆนะคะถ้าบอกว่าห่วงหนอนกัดใบแสดงว่าหนอนในที่นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างที่มาทำลายนะคะทำลายในที่นี้ก็คือทำลายใบอ่อนนะคะก็คือทำลายเยาวชนแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการอ่านนะคะเวลาอ่านบทอ่านต่างๆต้องรู้จักตีความสัญลักษณ์ต่างๆที่ผู้ใช้ด้วยนะคะจึงจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงของบทอ่านนั้นนะคะประเด็นต่อมานะคะนอกจากตีความสัญลักษณ์แล้วนะคะก็จะต้องตีความในเรื่องของภาพพจน์ด้วยนะคะการใช้คำภาพพจน์ในที่นี้จะหมายถึงการใช้คำที่มีศิลปะนะคะเพื่อถ่ายทอดความคิดความรู้สึกของผู้เขียนนะคะให้เห็นเป็นภาพนะคะที่เราพบมากที่สุดนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกอุปมานะคะอุปมาก็คือการเปรียบเหมือนนะคะอย่างเช่นสวยเหมือนนางฟ้านะคะอุปลักษณ์นะคะอุปลักษณ์ก็คือการเปรียบเป็นนะคะอย่างเช่นความรักเป็นยาพิษนะคะอธิพจน์หรืออติพจน์นะคะก็จะเป็นการกล่าวเกินจริงนะคะอย่างเช่นร้องไห้จนน้ำตาท่วมโลกนะคะปฏิภาคพจน์ก็คือการใช้คำขัดแย้งนะคะอย่างเช่นคำว่าฟ้าต่ำแผ่นดินสูงแบบนี้นะคะก็คือเอาคำขัดแย้งมาใช้อยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ที่พบมากอีกเช่นเดียวกันก็คือบุคลาธิสถานนะคะก็คือการให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการท่าทางเหมือนมนุษย์นะคะอย่างเช่นพระจันทร์ยิ้มทักทายแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการใช้ภาพพจน์นะคะเพื่อเอามาใช้ในการสื่อความนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้เดี๋ยวคุณครูดูไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าในบทอ่านนี้พบภาพพจน์กี่ภาพพจน์ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในยามที่ไกลกันช้อนก็ใช้ชีวิตของมันไปตามปกติคงมีบ้างที่มันคิดถึงซ่อมถ้ามีซ่อมเราคงทำอะไรได้ถนัดถนีกว่านี้แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ง้อแต่ก็สามารถอยู่เดียวๆตัวคนเดียวได้โดยไม่เปลี่ยวเหงาน่ะคุณครูคิดว่ามีกี่ภาพโพสต์คะที่เห็นชัดๆแน่ๆเลยนะคะก็คืออะไรคะคุณครูอ่ะค่ะใช่ค่ะบุคลาธิสถานนะคะก็คือเป็นการทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยนะคะแสดงกิริยาอาการเหมือนมนุษย์นะคะก็คือช้อนนะคะกับซ่อมที่คิดถึงกันนะคะเหมือนคนเราเลยนะคะอันนี้คือภาพพจน์แรกนะคะภาพพจน์ที่สองนะคะที่เราพบก็คืออุปมาค่ะคุณครูอุปมาก็คือการเปรียบเทียบความเหมือนในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบช้อนซ่อมนะคะกับคนสองคนนะคะที่เป็นคู่กันลักษณะมีความคล้ายคลึงกันนะคะเลยเอามาเปรียบเทียบกันได้ในแง่ของความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องของภาพพจน์นะคะที่ผู้เขียนมักจะนำมาใช้เพื่อสื่ออารมณ์ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะคราวนี้หลังจากที่รู้เรื่องของการตีสัญลักษณ์นะคะรวมถึงการตีความภาพพจน์ต่างๆเพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นแล้วนะคะสิ่งต่อมาที่ผู้อ่านนะคะจะต้องรู้อันต่อไปก็คือการวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนนะคะอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่การวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะต้องสามารถวิเคราะห์ได้ก็คือต้องผ่านการตีความนะคะต้องรู้เข้าใจคำความหมายต่างๆที่ผู้เขียนเลือกใช้นะคะเราถึงจะทราบจุดประสงค์ที่แท้จริงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนะคะคราวนี้จุดประสงค์ของผู้เขียนโดยส่วนใหญ่นะคะเราก็สามารถแบ่งเป็น4ข้อนะคะตามจุดประสงค์เพื่อการสื่อสารมีอะไรกันบ้างมาดูกันนะคะอันแรกเลยก็คือเพื่อให้ความรู้ค่ะงานเขียนประเภทที่ให้ความรู้ก็อย่างเช่นพวกตำรานะคะสารคดีหรือว่าบทความก็ได้นะคะอันที่สองก็คือเพื่อให้ความบันเทิงหรือความเพลิดเพลินส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเรื่องสั้นหรือว่านวนิยายนะคะอันที่สามก็คือเพื่อให้ข้อคิดและจันลงใจนะคะหนังสือประเภทนี้ก็อย่างเช่นหนังสือธรรมะนะคะหรืออาจจะเป็นหนังสือที่บอกเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตก็ได้นะคะและอันที่4ก็คือเพื่อจูงใจโน้มน้าวใจนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานเขียนประเภทโฆษณาประชาสัมพันธ์ซึ่งก็มักจะพบลักษณะของการโน้มน้าวใจค่อนข้างมากนะคะมาคราวนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมกันเช่นเคยค่ะคุณครูแล้วก็มาดูกันว่าจุดประสงค์ของผู้เขียนคืออะไรนะคะคุณครูต้องสังเกตการใช้คำด้วยนะคะถึงจะรู้จุดประสงค์นะคะยามเมื่อกระโจนเข้าสู่สนาม

ามแห่งการต่อสู้แน่นอนว่าเราทุกคนล้วนต้องการชัยชนะสู้แล้วแพ้จะสู้ทำไมแต่การต่อสู้ครั้งนี้ต่างออกไปหากชัยชนะนั้นนำมาซึ่งการสูญเสียเราจะประกาศชัยชนะบนคราบน้ำตาของใครคนอื่นได้หรือไม่จะไม่มีทางสิ้นสุดแค่เราถามตัวเองว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือดีอะไรคือชั่วเราอยากให้เด็กๆของเราเติบโตขึ้นมาในสังคมแบบไหนคำตอบมันง่ายๆแค่นี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะถ้าคุณครูค่อยๆคิดแล้วก็วิเคราะห์ตามนะคะเราจะพบว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้เขียนก็คือผู้เขียนต้องการที่จะสะท้อนภาพของสังคมนะคะที่มีการสู้รบอะไรบางอย่างนะคะแต่การสู้รบในที่นี้ก็คือเป็นการสู้รบทางความคิดนะคะความคิดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะความคิดทางด้านการเมืองเนี่ยนะคะที่มันก่อให้เกิดผลเสียเกิดความสูญเสียขึ้นในสังคมและผู้ที่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะก็คือลูกหลานของเราในอนาคตนะคะที่จะต้องเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มีแต่ความแตกแยกทางความคิดแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้จะค่อนข้างลึกซึ้งนะคะต้องค่อยๆวิเคราะห์ไปอันต่อมาค่ะนอกจากวิเคราะห์จุดประสงค์นะคะของผู้เขียนแล้วนะคะก็คือเรื่องของการวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะน้ำเสียงในที่นี้นะคะจะหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าท่าทีของผู้เขียนนะคะที่นำเสนอออกมานะคะคราวนี้น้ำเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้สื่อความออกมาตรงๆก็ได้เพราะในบางครั้งเนี่ยในบทอ่านเนี่ยนะคะผู้เขียนอาจจะใช้ถ้อยคำเหมือนชื่นชมนะคะแต่ว่าน้ำเสียงจริงๆที่ต้องการสื่อออกมาอาจจะแสดงการประชดประชันก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของน้ำเสียงก็จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะแล้วก็มักจะทำควบคู่กันกับการวิเคราะห์จุดประสงค์ด้วยนะคะต้องทำไปควบคู่กันเราถึงจะสามารถตีความบทอ่านนั้นได้อย่างถูกต้องนะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะคะแต่อยากให้คุณครูสังเกตการเลือกใช้คำที่ผู้เขียนนำมาใช้นะคะมันจะพอจับน้ำเสียงได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงยังไงนะคะมาดูกันนะคะโรงเรียนที่เธอเลือกอยู่ใกล้กับแม่น้ำแห่งหนึ่งในประเทศแห่งหนึ่งโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนคาทอลิกซึ่งขึ้นชื่อมาตั้งแต่ดั้งเดิมโบราณโบราณแล้วว่าเข้มงวดกวดขันเด็กๆที่เรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดีกันเป็นทิวแถวบางคนเป็นถึงนายกรัฐมนตรีของประเทศบางคนถึงไม่ได้เป็นนายกแต่ก็ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ก็เป็นที่ปรึกษานายกหรือไม่อีกก็เป็นหัวหน้ากลุ่มคัดค้านนายกไปโน่นส่วนพวกที่เป็นกลางๆทางการเมืองแต่ไม่เป็นกลางทางความคิดก็ได้แก่กลุ่มที่ออกไปเป็นนักวิชาการซึ่งล้วนแต่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้กันเป็นทิวแถวดูเผินๆเหมือนแต่ละคนไม่เกี่ยวข้องกันแต่ที่ไหนได้คอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นทับถมซับซ้อนกันยังกับเถาวัลย์เปรียงถ้ามองเผินๆนะคะอาจจะหมายถึงว่าผู้เขียนกล่าวถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะแต่ถ้าดูการเลือกใช้ถ้อยคำของผู้เขียนเราจะพบว่าผู้เขียนตั้งใจเลือกใช้คำบางอย่างเพื่อสื่อน้ำเสียงนะคะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยค่ะเรียนโรงเรียนนี้ล้วนแต่ได้ดิบได้ดีกันเป็นทิวแถวนะคะหรือการไม่เป็นกลางทางความคิดนะคะหรือคอนเน็กชันพันผูกกันมาตั้งแต่นุ่งกางเกงขาสั้นนะคะทับถมซับซ้อนกันอย่างกับเถาวัลย์เปรียงพวกนี้นะคะก็จะเป็นคำที่แสดงให้เห็นได้ว่าผู้เขียนมีน้ำเสียงไม่พอใจนะคะในระบบความสัมพันธ์ของคนมีอำนาจในสังคมแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเราจะรู้ได้จากการเลือกใช้ถ้อยคำนะคะที่ผู้เขียนสื่อออกมานะคะต่อมาค่ะนอกจากตีความนะคะเรื่องของสัญลักษณ์ภาพพจน์ไปแล้ววิเคราะห์ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนหรือวิเคราะห์น้ำเสียงนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือเรื่องของการแยกแยะข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะบทอ่านในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่เราก็จะมี3ส่วนนี้อยู่ปนๆกันไปนะคะถ้าถามว่าใน3อย่างนี้นะคะอะไรที่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือมากที่สุดนะคะแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นข้อเท็จจริงนะคะเนื่องจากข้อเท็จจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้นะคะที่มีน้ำหนักรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของข้อคิดเห็นนะคะเพราะโดยส่วนใหญ่ข้อคิดเห็นเนี่ยผู้เขียนเวลาเสนอความคิดเห็นเนี่ยมักจะต้องมีเหตุผลมาประกอบมักจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะจึงทำให้มันมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมานะคะส่วนที่อาจจะมีน้ำหนักเบาหน่อยนะคะก็คือความรู้สึกเพราะความรู้สึกมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ส่วนตัวของผู้เขียนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น3อย่างที่เวลาเราอ่านบทอ่านนะคะเราจะต้องแยกแยะทั้ง3อย่างนี้ออกให้ได้ว่าตรงไหนเป็นข้อเท็จจริงนะคะตรงไหนเป็นความคิดเห็นแล้วก็ตรงไหนเป็น

ความรู้สึกนะคะมาดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้ถ้าวิเคราะห์ไปพร้อมกันนะคะคุณครูจะเห็นเลยว่ามันสามารถแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกได้เลยนะคะอยู่ในหนึ่งบทอ่านนี้นะคะมาดูตัวอย่างกันนะคะตามการศึกษาที่ผ่านมาโดยชาวดัตช์นะคะนักสังคมวิทยาที่ชื่อว่าเจอรัลด์ โมเรนฮอสเนี่ยนะคะบอกว่าทุกรอบ7ปีเพื่อนครึ่งหนึ่งของเราจะหายไปจากชีวิตตรงนี้คุณครูคิดว่าเป็นอะไรคะนะคะเป็นข้อเท็จจริงนะคะเพราะอะไรเพราะมีการศึกษาและมีการระบุผู้ที่ศึกษาชัดเจนนะคะก็คือนักสังคมวิทยาคนนี้นะคะข้อความต่อมานะคะบางครั้งมิตรภาพขาดสะบั้นเพราะคนหนึ่งย้ายออกไปหรือมีชีวิตแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นคนหนึ่งมีลูกในขณะที่คนอื่นๆยังคงเป็นโสดตรงนี้จะเป็นในส่วนของความคิดเห็นนะคะมีการยกตัวอย่างมาประกอบด้วยนะคะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือเราไม่ได้เสียเพื่อนหรอกเราเสียคนที่เคยสวมหน้ากากว่าเป็นเพื่อนซึ่งมันก็ดีแล้วตรงส่วนนี้เป็นส่วนในของความรู้สึกนะคะของผู้เขียนที่มีต่อประเด็นนี้เพราะในความเป็นจริงแล้วการเสียเพื่อนแต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันแต่ผู้เขียนคิดว่ามันดีในขณะที่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ดีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกนะคะอันนี้ก็คือฝึกแยกนะคะฝึกแยกข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วก็ความรู้สึกนะคะก็จะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้มากขึ้นและได้รู้ว่าตรงไหนที่เรามันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบทอ่านได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะขั้นสุดท้ายแล้วค่ะขั้นสุดท้ายก็คือขั้นอ่านเป็นนะคะขั้นอ่านเป็นนะคะก็จะเป็นการอ่านแบบใช้วิจารณญาณ นะคะหรือการอ่านอย่างพินิจนะคะต้องสามารถประเมินค่าของสิ่งที่เราอ่านได้นะคะว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือมันเป็นความคิดเห็นอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะเราควรเชื่อถือดีไหมนะคะมันเป็นประโยชน์ต่อเราหรือว่ามันเป็นโทษต่อเรานะคะซึ่งการอ่านขั้นนี้นะมันก็จะให้ประโยชน์กับเราอย่างกว้างขวางแล้วก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นนะคะพฤติกรรมที่ผู้อ่านนะคะสามารถแสดงออกได้ในขั้นนี้นะคะอันแรกเลยก็คือต้องสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนั้นได้นะคะและอันต่อมาก็คือสามารถประเมินค่างานเขียนได้นะคะมาเริ่มกันที่อันแรกก่อนก็คือเรื่องของการพิจารณาความน่าเชื่อถือนะคะอย่างที่บอกว่าการที่จะมาถึงขั้นนี้ได้นะคะคุณครูต้องผ่านการฝึกฝนในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญนะคะการฝึกตีความการใช้ถ้อยคำต่างๆการใช้สัญลักษณ์ภาพพจน์นะคะรวมถึงต้องฝึกวิเคราะห์น้ำเสียงรู้จุดประสงค์ของผู้เขียนเราจึงจะสามารถพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผู้อ่านนะคะควรจะต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆนะคะแต่มีอย่างหนึ่งที่ผู้อ่านจะต้องระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของอคตินะคะผู้อ่านโดยส่วนใหญ่มักจะมีอคติก่อนเริ่มอ่านซะด้วยซ้ำนะคะคือยังไม่ได้อ่านบทอ่านเลยแต่ก็มีอคติก่อนแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งนะคะการพิจารณาความน่าเชื่อถือของบทอ่านนะคะควรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราอ่านบทอ่านนั้นไปแล้วเราถึงจะทราบเนื้อหาของบทอ่านนั้นแล้วก็พิจารณาได้ว่ามันดียังไงนะคะเราควรเชื่อถือจากหลักฐานอ้างอิงที่ผู้เขียนมามากน้อยแค่ไหนแบบนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาหลังจากที่ได้อ่านบทอ่านไปแล้วนะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือการประเมินค่างานเขียนนะคะหรือประโยชน์ที่ได้จากงานเขียนนะคะการประเมินค่างานเขียนเป็นความสามารถในการอ่านขั้นสูงนะคะเป็นการอ่านขั้นสูงเพราะว่าการที่เราจะประเมินค่าได้ว่างานเขียนนี้ดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยแสดงว่าผู้อ่านเนี่ยจะต้องอ่านได้อย่างแตกฉานหมายความว่าอ่านแล้วต้องเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะคะต้องสามารถพิจารณาความเป็นเหตุเป็นผลได้นะคะต้องดูเรื่องของการอ้างอิงหลักฐานต่างๆได้นะคะซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะในส่วนของการประเมินค่านะคะผู้อ่านเนี่ยนะคะอาจจะประเมินในเรื่องของรูปแบบการเขียนก็ได้นะคะหรือว่าจะประเมินเรื่องของศิลปะการประพันธ์หรือแม้กระทั่งการประเมินเนื้อหานะคะเนื้อหาของบทอ่านเนี่ยแหละค่ะว่ามันสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะเราสามารถประเมินค่าได้หมดเลยจากทั้งหมดนะคะจากบรรยายการอ่านทั้ง3ขั้นนะคะทั้ง3ขั้นไม่ว่าจะเป็นขั้นอ่านออกนะคะขั้นอ่านเป็นหรือว่าขั้นอ่านได้นะคะจะเห็นได้ว่าการอ่านในระดับต่างๆนะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่นะคะล้วนมีความเชื่อมโยงกันอยู่เพราะหากเราไม่สามารถจับใจความสำคัญได้นะคะเราก็จะไม่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในระดับที่สูงได้หากไม่

ามารถตีความนะคะพวกสัญลักษณ์นะคะภาพพจน์หรือแม้กระทั่งน้ำเสียงของผู้เขียนได้เราก็จะไม่สามารถวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนได้และหากวิเคราะห์จุดประสงค์ของผู้เขียนไม่ได้นะคะเราก็จะไม่สามารถประเมินคุณค่าของบทอ่านชิ้นนั้นได้เลยนะคะว่ามันมีประโยชน์ต่อเรามากน้อย

ฝึกฝนได้บ่อยๆเพื่อให้เกิดความชำนาญเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านคิดวิเคราะห์ค่ะแล้วเราจะมีวิธีการฝึกเด็กให้รู้จักคิดวิเคราะห์แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบง่ายๆได้อย่างไรในคลิปต่อไปฉลาดคิดพิจิตรการอ่านตอนที่2มีคำตอบรอคุณครูอยู่ค่ะอย่าลืมติดตามกันนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะฉลาดคิดพิจิตรการอ่านตอนที่1นะคะต้องขอขอบคุณคุณครูทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: วันนี้รายการดร.คิดจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับกุมารแพทย์หรือหมอเด็กนั่นเองแล้วเวลาที่คุณหมอรักษาเด็กๆจะเหมือนกับเวลาที่รักษาผู้ใหญ่ไหมนะตามน้องมาชินไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะนั่งก่อนเลยค่ะ
2: ผมชื่อมาชินนะคะวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอเด็กเขาทำงานกันยังไงครับ
1: หมอเด็กก็จะมีหน้าที่ดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ15ปีค่ะก่อนที่จะส่งต่อให้แผนกอายุรกรรมโดยจุดเด่นของหมอเด็กก็จะดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งที่ป่วยแล้วก็ไม่ป่วย
2: แล้วมีเครื่องมืออะไรใช้บ้างหรือครับ
1: อ๋อก็จะมีอันนี้เป็นหูฟังสำหรับฟังหัวใจกับปอด
2: นี่ผมได้ยินเสียงร้องน้องร้องไห้อ่ะครับคุณหมอจะต้องมีวิธีการตรวจยังไงบ้างครับ
1: ก็การตรวจเด็กเล็กๆก็จะแตกต่างกับผู้ใหญ่อ่ะค่ะเพราะว่าเด็กเล็กเขาจะงองแงเยอะแล้วก็จะบอกอาการกับหมอไม่ได้ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้ถามประวัติคุณพ่อคุณแม่ก่อนน้องเขาจะได้ชินกับห้องตรวจชินกับคุณหมอจากนั้นก็ให้น้องเขาลองสัมผัสกับอุปกรณ์ที่หมอจะตรวจก่อนอย่างเช่นสัมผัสหูฟังสัมผัสที่ตรวจหูที่ตรวจจมูกงั้นเดี๋ยวมาชินลองใส่หูฟังหมอดีไหมคะ
2: ได้ดีค่ะ
1: เดี๋ยวหันด้านนี้ออกนะคะน้องเอาใส่หูเลยตอนนี้ได้ยินเสียงหายใจหมอไหม
2: ได้ย
1: ินเนาะต่อมาจะเป็นเสียงหัวใจนะคะมันจะเต้นดังตุบตุบตุบได้ยินไหม
2: ได้ยินค่ะ
1: โอเค
2: อันนี้คืออุปกรณ์อะไรอ่ะคะ
1: อันนี้เป็นอุปกรณ์ตรวจหูกับตรวจจมูกค่ะ
2: ทำไมต้องตรวจด้วยอ่ะ
1: ครับก็ตรวจดูจะได้รู้ว่าน้องเขามีเยื่อแก้วหูอักเสบหรือเปล่ามีเยื่อแก้วหูทะลุหรือเปล่าค่ะ
2: นอกจากคุณหมอจะตรวจเด็กๆเนี่ยคุณหมอตรวจอะไรอีกบ้างครับ
1: หมอก็จะตรวจประเมินการเจริญเติบโตภาวะโภชนาการแล้วก็มีตรวจพัฒนาการเพิ่มเติม
2: แล้วตรวจพัฒนาการมันคืออะไรเหรอครับ
1: ก็การตรวจพัฒนาการคือเป็นการตรวจคัดกรองเบื้องต้นค่ะในเด็กจนถึงอายุ6ขวบเนาะจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ด้านด้านแรกคือด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองค่ะด้านที่2จะเป็นด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กก็อย่างเช่นบริเวณมือตรงนี้มือแล้วก็ข้อมือนิ้วมือเป็นต้นนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นด้านภาษาภาษาก็จะประเมินการได้ยินการสื่อความหมายค่ะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นที่แขนที่แขนต้นแขนแล้วก็กล้ามเนื้อขาค่ะ
2: แล้วเราจะไงคะว่ามันโตตามวัย
1: ค่ะเราก็จะมีการทดสอบของแต่ละอายุแต่ละอายุจะมีการทดสอบต่างกันในแต่ละด้านค่ะ
2: วันนี้ผมอยากให้คุณหมอลองสอนตรวจพัฒนาการให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เลยค่ะแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์การตรวจนะคะเดี๋ยวหมอจะพาไปที่คลินิกพัฒนาการ
2: โอเคครับ

0: อันนี้ม้าครับอันนี้นกครับอันนี้สุนัขแล้วก็คน
1: แล้วก็คนเก่งมากก็ตอบได้หมดเลยทั้ง5ภาพนะคะต่อไปก็จะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดเล็กเมื่อกี้หมอบอกว่ามันเป็นกล้ามเนื้อตรงไหนนะ
0: ข้อมือแล้วก็นิ้ว
1: งั้นเดี๋ยวน้องมาคิดลองต่อก้อนไม้ดูนะคะว่าต่อได้สูงหรือเปล่าเอาใช้มือเดียวทีละอันโอเคเก่งมากเลยครับเก่งมากต่อให้มันตรงที่สุดโอเคเก่งมากเลยน้องมาชินต่อได้สูงสุดเลยนะคะเนี่ยต่อไปก็จะเป็นด้านสังคมแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองมันจะเป็นคำถามซะส่วนใหญ่ก็จะถามว่าที่บ้านน้องเขาช่วยเหลือตัวเองอะไรได้บ้างแปรงฟันได้ไหมล้างมือเองได้หรือเปล่าหรือว่าใส่เสื้อเองได้ไหมแล้วก็จะมีการทดสอบอย่างนึงก็คือป้อนข้าวตุ๊กตาไหมนะคะโอเคแล้วก็จะดูว่าน้องเขาป้อนข้าวเอาช้อนมาโดนปากหรือเปล่าถ้าเกิดว่าโดนที่อื่นโดนแขนโดนขาอย่างนี้ก็คือจะไม่ผ่านเนาะต่อไปด้านสุดท้ายจะเป็นด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินจำได้ไหมว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่มันทดสอบอะไรบ้าง
0: ก็คือที่แขนแล้วก็ที่ขา
1: โอเคเก่งมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะคะการทดสอบอย่างแรกก็คือให้น้องมาชินกระโดดอยู่กับที่กระโดด2ขาคู่เพื่อที่จะดูว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่น้องมาชินทำงานได้ดีหรือเปล่าเก่งมากต่อมาก็จะเป็นการเตะลูกบอลค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการทดสอบพัฒนาการนะคะน้องมาชินพร้อมเป็นคุณหมอหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วครับ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหมอจะให้น้องมาชินลองเป็นคุณหมอ1วันนะคะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้คุณหมอได้สอนวิธีการทดสอบพัฒนาการเด็กให้กับน้องมาชินเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ถึงคิวน้องมาชินที่ได้ลองเป็นคุณหมอเด็กทดสอบพัฒนาการน้องอายุ3ขวบกันแล้วงานนี้จะรอดหรือไม่ตามไปดูกันเลยครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวหมอขอตรวจหน่อยนะครับลงมาอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรเอ่ยอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเก่งมากมาแล้วต่อไปนะเดี๋ยวจะมาต่ออันนี้หน่อยนะเอาอันนี้ต่อขึ้นไปข้างบนมาต่อเก่งมากไม่เป็นไรต่อใหม่ต่อขึ้นไป
1: น้องกิน1คำน้องน่ากลัวหรือเปล่านะ
5: กล
1: ั
5: วกระตังน้องไม่ส
4: นอ่ะ1 2 3เตะเตะไปมาเตะนี่ดูพี่นะ
1: น้องลันมาบ้างเร็วมังลันมาบ้างเลย
4: มาเลยนี่สมมติว่าข้างๆไอ้ตรงนี้เป็นลาวาโอเค
6: ลาวา
4: บอก
6: มาชิงสู้เขาทำยังไงให้น้องสู้ได้หมอสู้แล้วบอกน้องอ
4: าร
6: ม
4: ณ์เด็ดแล้วนะ
6: ชนะให้เรา
4: ไป
6: ด
4: ู
6: ช
4: ิกระด
6: ก
4: ระดกระดกระดกระดทำได้ไหม
1: เป็นยังไงบ้างคะน้องมาชินตรวจสนุกไหม
4: สนุกครับแต่โอ้โหยากมากเลยครับเมื่อกี้น้องเขาโอ้โหผมหลอกล่อไม่ได้เลยครับ
1: โอเคก็น้อง2ขวบครึ่งบางทีเขาจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เดี๋ยวหมอค่อยนัดมาตรวจติดตามอีกทีนึงนะคะ
4: ครับ
1: วันนี้สนุกไหมคะน้องมาชิน
4: สนุกครับวันนี้ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับคุณหมอหลายๆอย่างเลยครับแต่ว่าตอนที่ตรวจน้องครับโอ้โหตรวจยากมากเลยครับกว่าน้องจะยอมได้ครับโอ้โหต้องใช้วิธีการหลายๆอย่างเลยครับ
1: แล้วมาชินหาย

0: ุณหมอครับอันนี้คือห้องอะไรเหรอครับผมเห็นมีเครื่องเล่นเยอะจังเลย
1: อ๋ออันนี้เป็นห้องทดสอบพัฒนาการค่ะก็เริ่มจากด้านภาษาก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบภาษากันส่วนใหญ่เด็กที่มาทดสอบพัฒนาการหมอก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าน้องเขาพูดได้กี่คำบอกได้กี่สีแล้วก็จะมีให้ตอบว่านี่เป็นภาพอะไรน้องมาคิดลองดูได้ไหม
0: อันนี้แมวครับ

0: กลัวคุณหมอหรือยังคะ
1: หายกลัวแล้วครับแต่ผมก็จะไปบอกเพื่อนๆว่าคุณหมอไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากเด็กๆไหมครับ
0: ค่ะก็อยากแนะนำให้เด็กๆกินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็หลีกเลี่ยงสื่อหน้าจอต่างๆค่ะ
1: วันนี้ว่าชิงต้องขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณครับ
2: วันนี้เราได้รู้จักกับหน้าที่ของกุมารแพทย์หรือหมอเด็กกันไปแล้วส่วนสัปดาห์หน้ารายการด็อกเตอร์คิสของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับคุณหมอสาขาอะไรห้ามพลาดเลยนะครับ
1: ผมก็อยากฝากถึงเพื่อนๆทุกๆคนนะคะว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเพื่อนๆท่านไหนอยากจะแข็งแรงก็ให้กินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอและก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ

0: เราคิดกันอีกครั้งวันนี้น้องมาชินของเราจะพาน้องๆไปทำความรู้จักกับศัลยแพทย์หรือที่หลายคนเรียกกันว่าหมอผ่าตัดนั่นเองครับแล้วเวลาที่คุณหมอจะต้องเข้าห้องผ่าตัดจะน่ากลัวหรือไม่ตามน้องมาชินไปดูกันเลยครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีครับเป็นยังไงครับ
3: ครับผมชื่อมาชินครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอผ่าตัดเขาทำอะไรกันบ้างอะครับ
2: ปกติหมอผ่าตัดนะครับก็มีหน้าที่ออกตรวจทุกวันนี่แหละครับแต่ว่าส่วนนึงเราก็ต้องทำงานในห้องผ่าตัดด้วยทีนี้เราออกตรวจแล้วก็จะมาดูคนไข้เนี่ยว่าคนไข้ประเภทไหนที่จะเป็นต้องผ่าตัดถ้าคนไหนที่ต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เอาเข้าไปผ่าตัดในห้องผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดของหมอผ่าตัดส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องผ่าในอวัยวะภายในเนาะซึ่งเราก็ต้องรู้ก่อนแหละว่าอวัยวะภายในช่องท้องมีอะไรบ้าง
3: แล้วอวัยวะภายในมีอะไรบ้างอะครับ
2: นี่ไอ้หุ่นจำลองนะครับอันนี้ก็คือตุ๊กตาของร่างกายมนุษย์เราอวัยวะภายในหลักๆของเราเนี่ยที่สำคัญนะครับเนี่ยอย่างในช่องอกเนี่ยสำคัญก็มี2อย่าง2ข้างนี้คือปอดนะครับมีซ้ายและขวาปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเวลาเราหายใจเนี่ยก็คือเอาก๊าซที่ดีไปแลกเปลี่ยนกับก๊าซเสียในเลือดนะเป็นตัวฟอกเลือดนั่นเองตรงก๊าซคือหัวใจทำหน้าที่อะไรครับ
3: สูบฉีดเลือดครับ
2: ใช่ครับถูกต้องครับหัวใจมีหน้าที่ทำการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะฮะแล้วก็สูบเลือดไปฟอกที่ปอดด้วยในช่องท้องก็มีอวัยวะหลายอย่างนะครับเช่นตับกระเพาะอาหารลำไส้รู้ไหมฮะว่ากระเพาะอาหารทำหน้าที่อะไร
3: กระเพาะอาหารทำหน้าที่ย่อยอาหาร
2: ถูกต้องครับส่วนนึงก็ย่อยอาหารแล้วก็ส่วนนึงก็คือเก็บอาหารเหมือนกับลำไส้เลยซึ่งลำไส้เราก็จะมีทั้งลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็ก
3: ดังนั้นถ้าเกิดจะผ่าตัดข้างในท้องเนี่ยจะต้องทำยังไงอะครับ
2: ปัจจุบันเนี่ยเรามีเครื่องมือการผ่าตัดที่ดีขึ้นก็เลยใช้การผ่าตัดด้วยการส่องกล้องร่วมด้วยนะครับน้องมาชินอยากเห็นไหมครับ
3: อยากเห็นครับ
2: ดีมากเลยครับเดี๋ยวหมอให้ดูนะครับ
3: โอ้โหอันนี้คือเครื่องอะไรครับเนี่ย
2: อันนี้เป็นชุดกล่องช่วยฝึกผ่าตัดแบบส่องกล้องนะครับ
3: แต่ได้ครับ
2: หมอจะสอนให้ว่าไอ้เจ้าเครื่องมืออันเนี้ยเราใช้งานมันยังไงนะครับอันดับแรกเราก็ต้องมีเครื่องมือสำหรับผ่าตัดสองกล้องเวลาผ่าตัดสองกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นเราจะมองผ่านกล้องอย่างเดียวถ้าตากับมือเราเนี่ยทำงานไม่สัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ไม่สามารถทำผ่าตัดได้เราก็จะใช้เครื่องมือเนี่ยคีบถั่วจากในถ้วยอันนี้ไปใส่ในถ้วยอีกอันนึงนะครับเป็นการฝึกให้ใช้มือทั้งสองข้างสัมพันธ์กับกล้องที่เราเห็นทีนี้นะครับเราก็จะใส่เครื่องมือสองอันนี้เข้าไปนะครับเข้าไปผ่านรูเนี่ยซึ่งปกติเราก็จะเจาะรูผ่านหน้าท้องคนไข้นี่แหละเข้าไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นเครื่องมือนี้อยู่ในกล้องแล้วเข้าไปเสร็จปุ๊บวิธีการก็คือเราก็จะเอาไอ้ตัวปากขี้นะฮะเข้าไปจับไอ้เม็ดถั่วนี่นะครับป้องเรียบร้อยนะครับหนึ่งอัน
3: โหคุณหมอเหมือนตอนที่ผมเล่น VR เลยอ่ะ
2: ใช่ครับน้องมาชิมอยากลองเนาะเดี๋ยวมาลองกันเลยใส่รูข้างบนจะง่ายกว่าเข้าไปเลยค่อยๆขีดเม็ดถั่วขึ้นมา
3: โหมันแข็งกันนะครับเนี่ย
2: ใช่ครับมันก็จะแข็งนิดนึงเพราะว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่เนาะเด็กอาจจะลำบากหน่อยนั่นแหละเก่งมากเลยครับโหน้องมาชินเก่งมากนะครับนี่สามารถเป็นหมอผ่าตัดสองกล้องในอนาคตได้เลยนะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยที่เราผ่าตัดกันนะครับเราไม่ได้ทำด้วยกันจะออกรูเข้าไปผ่าตัดด้วยกล้อง
3: แล้วเราทำกันยังไงอะครับ
2: เขาต้องผ่าท้องเป็นแผลใหญ่ๆเลยนะครับเพื่อจะได้เห็นอวัยวะชัดๆทีนี้พอผ่าแผลใหญ่ๆเนี่ยคนไข้หลังผ่าตัดก็จะเจ็บตัวค่อนข้างเยอะนะครับเจ็บแผลค่อนข้างมากแล้วก็ทำให้ฟื้นตัวช้าพอผ่าแบบกล้องเนี่ยนอกจากแผลเล็ก

0: แผลสวยกว่าเนี่ยก็ทำให้คนไข้ฟื้นตัวเร็วด้วยนะครับ
1: ถ้าเกิดผมอยากจะขอเข้าไปดูในห้องผ่าตัดหน่อยได้ไหมครับ
0: ได้เลยครับยินดีเลยครับเดี๋ยวไปดูกันเนาะ
1: ครับผม
0: ปกติน้องมาทินเนี่ยอยู่บ้านล้างมือยังไงนะครับ
1: ผมก็ล้างมืออย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี
0: ้ถ้าล้างมืออย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าในห้องผ่าตัดเพื่อทำผ่าตัดได้เนาะ
1: แล้วผมจะต้องล้างมือยังไงอะครับ
0: เดี๋ยวหมอจะสอนให้ดูนะครับว่าล้างมือยังไงถึงจะเข้าช่วยผ่าตัดได้อันดับแรกนะครับเราก็จะต้องถอดพวกอุปกรณ์ต่างๆเครื่องประดับต่างๆออกจากทั้งมือและข้อมือก่อนนะครับเสร็จแล้วพอมือเราสะอาดปุ๊บเราก็จะเริ่มทำการล้างมือนะครับก็โดยการใช้ขาเนี่ยครับเป็นตัวเปิดก๊อกน้ำเสร็จปุ๊บน้ำไหลเราก็ล้างมือให้น้ำผ่านมือนะครับโดยที่น้ำจะต้องไหลผ่านจากปลายมือเราลงไปสู่ข้อศอกนะอย่าให้น้ำตกข้อศอกมาอยู่ปลายมือเราเสร็จปุ๊บมาปิดน้ำหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มากดน้ำยาซึ่งปกติเนี่ยน้ำยาเนี่ยเราจะใช้มือกดอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มือเราสัมผัสกับอะไรเราก็จะใช้ข้อศอกเป็นตัวกดนี้น้ำยาก็จะออกมากดน้ำยามาพอสมควรการล้างมือมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะขั้นตอนที่1นะครับถูที่ง่ามมือก่อนขั้นตอนที่2เราก็มาถูทางด้านหลังขั้นตอนที่3เราก็ถูปลายนิ้วมือทั้ง2ข้างขั้นตอนที่4เราก็มาถูหลังนิ้วมือนะครับขั้นตอนที่5ถูรอบนิ้วโป้งเราขั้นตอนที่6มาถูที่หลังมือทีนี้ทั้งมือเราก็ได้รับการฟอกใช่มั้ยครับก็ลงมาที่ข้อมือนะครับฟอกรอบข้อมือทั้ง2ข้างสุดท้ายถ้าล้างมือโดยทั่วไปแค่นี้ก็เพียงพอครับแต่ถ้าเราจะต้องเข้าช่วยผ่าตัดเราจะต้องล้างมือให้ถึงข้อศอกเลยโดยการล้างถูมาแขนทั้งแขนลงมาถึงข้อศอกเสร็จปุ๊บก็เปิดน้ำนะครับพอให้น้ำไหลผ่านจากมือเราน้ำลงไปที่ข้อศอกโดยไม่ต้องเอามือมาถูกันอีกพอเราทำเสร็จปุ๊บนี้นะครับก็เป็น1รอบเราก็ทำอย่างเดิมอีก2รอบรวมเป็น3รอบถึงจะเข้าไปช่วยผ่าตัดในห้องผ่าตัดได้นะครับ

0: โอ้โหคุณหมอครับกินสบู่เหมือนเบตาดีนเลยอะครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าอันนี้มันก็คือเบตาดีนแหละจะเป็นเบตาดีนที่ใช้สำหรับในการล้างทำความสะอาดมือไม่ใช่เบตาดีนแบบที่ใช้ใส่แผลเนาะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ผ่าตัดหมอเอามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีอุปกรณ์ประเภทพวกอุปกรณ์สำหรับการจับนะครับเราเรียกว่าฟอร์เซปนะครับก็ใช้สำหรับจับเนื้อเยื่อต่างๆอุปกรณ์พวกการตัดเช่นกรรไกรตัดเนื้อกรรไกรตัดไหมนะครับและอันนี้ก็เป็นด้ามมีดอันนี้เป็นที่จับเข็มใช้สำหรับตอนเย็บแผลนะครับแล้วก็อันนี้คือที่หนีบเส้นเลือดนะครับก็จะมีให้เลือกหลายขนาดขึ้นกับขนาดเส้นเลือดส่วนอันนี้ก็คืออุปกรณ์ทางขยายแผลนะครับที่เราจะต้องการเข้าไปผ่าตัดได้ชัดเจนขึ้น
0: แล้วเวลาเราเป็นหมอผ่าตัดนี่เราก็จะต้องเย็บแผลให้คนไข้ด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผ่าเข้าไปเพื่อจะตัดอวัยวะหรือว่าตัดเนื้อเยื่อต่างๆออกแล้วเนี่ยเสร็จปุ๊บเราก็ต้องเย็บแผลกับค่อยปิดให้สวยงามเหมือนเดิมไม่เช่นนั้นคนไข้ก็จะมีแผลเปิดกว้างที่ดูไม่สวยแล้วก็ดูน่าเกลียดนะครับดังนั้นการเย็บแผลก็เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับหมอผ่าตัดทุกคนที่จะต้องฝึกฝนให้คล่องแคล่วนะครับน้องมัชชีอยากลองเย็บแผลกับหนังเทียมตัวนี้ดูไหมครับ
0: โอ้ยอยากมากเลยครับ
1: ดีมากเลยครับอันดับแรกก็คือตัวจับเข็มนะครับก็คืออันนี้วิธีการใช้คล้ายๆกันไกลเลยแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็คือดันมันออกมามันก็จะคลายจากล็อกพอหนีบเข้าไปมันก็จะล็อกของมันเองปกติเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้จะปลอดเชื้อนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทำการฝึกซ้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ถุงมือนะครับเห็นไหม
0: ไม่ใส่ใส่คล้ายๆเบ็ดตกปลาเลยอะครับ
1: ใช่ครับทีนี้จะเห็นว่าเราจะจับเข็มนะครับเราจะใช้ผ่าคีบเป็นตัวจับเข็มเพื่อไม่ให้เราไปจับตัวเข็มโดยตรงเดี๋ยวมันจะตำมือเราได้จับปุ๊บนี่ในการจับเข็มเห็นไหมหมอไม่ต้องจับโดนเข็มเลยเดี๋ยวหมอจะสาธิตวิธีการเย็บแผลกับหนังเทียมให้น้องมาชิมดูนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเราย้ายไปเย็บกันที่เตียงผ่าตัดจริงๆเลย
0: โอเค
1: โดยเราจะเห็นเนี่ยครับว่าเป็นแผลแนวตรงเราต้องการเย็บให้แผลเนี่ยเข้ามาชนกันตรงนี้อันดับแรกก็คือเราก็จับตัวปากแผลให้มันอ้าออกก่อนเราจะได้เห็นว่าแผลมันลึกขนาดไหน
0: ต้องออกแรงเยอะไหมครับ
1: ก็ไม่ต้องออกแรงเยอะนะครับเพราะเข็มพวก

0: เนี้ยค่อนข้างคมหมุนข้อมือนะครับให้เข็มมันหมุนเป็นตามแนววงกลมนะครับออกมาแผลอีกฝั่งหนึ่งครับก็จะเห็นปลายเข็มโผล่ออกมาอย่างนี้เราก็เอาปากคีบประคองไว้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาที่จับเข็มมารับอีกทีนะครับแล้วก็หมุนข้อมือออกมาดึงจนไหมมันเริ่มที่จะเหลือห่างน้อยลงจากนั้นเราก็จะทําการสร้างกลมครับเพื่อรัดแผลให้มันกระชับเข้ามาหากันอันนี้ก็คือ1รอบอันนี้ก็คือ2รอบเสร็จแล้วเราก็มาจับตัวที่ห่างไหมแล้วก็ดึงลอดไอตัวห่วง2ห่วงนี้ออกมาแล้วก็ผูกลงไปให้แผลแน่นขึ้นตัดปุ๊บก็จะได้ไหม1ปมหรือก็เรียกว่า1เข็มนะครับทีนี้น้องมัดทีมเห็นหมอเย็บไปแล้วนะครับน้องมัดทีมอยากลองเย็บดูเองไหมครับ
1: อยากมากเลยครับ
0: จับอย่างนี้ครับเหมือนจับปากกาเนาะนี่ๆอย่างนี้เราตัดเข้าไปนี้ก่อนดีมากครับแล้วหมุนข้อมือออกมาเสร็จแล้วเอามาทางนี้แล้วจับนั่นแหละเก่งครับนั่นแหละดึงออกมาโอเคให้ตัดไหมเองเลยตัดยาวเท่าที่หมอ
1: ตัดสองอันเลย
0: นั่นแหละตัดคู่กันเลยนั่นแหละเก่งมากเรียบร้อยได้เย็บแผลหนึ่งเข็มแล้ว
1: สนุกมากเลยครับหมอวันนี้ผมต้องขอบคุณหมอมากเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ทำอะไรหลายๆอย่างผมได้ผ่าตัดแบบจริงๆผมได้เข้ามาในห้องผ่าตัดของจริงเลยครับ
0: แต่หลายอย่างเนี่ยที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นการฝึกฝนเนาะคนที่จะผ่าตัดเก่งเนี่ยไม่มีใครผ่าเก่งมาตั้งแต่เกิดนะครับต้องมีการฝึกฝนตลอดเวลาก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ต่อเนื่องนะครับเพื่อให้เราผ่าตัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลักนะครับ
2: เห็นไหมครับว่าการเป็นหมอผ่าตัดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอาเป็นว่าน้องๆ อยากเป็นคุณหมอแบบไหนก็ลองเลือกในแบบที่ตัวเองชอบกันดูนะครับส่วนครั้งต่อไปรายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆไปพบกับคุณหมอท่านไหนห้ามพลาดนะครับ
1: วันนี้ผมสนุกมากเลยครับได้เจอสิ่งใหม่ๆที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนครับโตขึ้นผมอยากเป็นคุณหมอผ่าตัดครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเป็นโรงเรียนสตรีล้วนนะคะก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468จนปัจจุบันมีอายุ91ปีมีนักเรียนจำนวน 2,131 คนคุณครูที่บรรจุเป็นข้าราชการจำนวน84ท่านแล้วก็มีคุณครูอัตราจ้าง21ท่านค่ะการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล เริ่มตั้งแต่การที่เราได้รับโจทย์ว่าเราจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกนะคะเบื้องต้นเราจะต้องปรับหลักสูตรนะคะโดยในปีแรกเราเริ่มให้นักเรียนชั้นม.1 เรียนรายวิชาจัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลนะคะโดยโรงเรียนได้จัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรในม.2 เราให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาจีนนะคะทุกคนแต่เป็นภาษาจีนที่เน้นการสื่อสารเท่านั้นนะคะในชั้นม.3 เราให้นักเรียนของเราเรียนรายวิชาอาเซียนศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเป็นพลโลกได้เขาต้องเป็นพลเมืองอาเซียนก่อนนะคะในชั้นม.4 ม.5 และม.6

0: เราวางแผนว่าจะเปิดรายวิชารักโลกอย่างยั่งยืนรายวิชาพหุวัฒนธรรมและรายวิชาสันติศึกษาในเทอมแรกส่วนในภาคเรียนที่2เรากำหนดให้นักเรียนของเราเรียนรายวิชาโครงงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะนะคะแต่ต่อมาเมื่อถึงปีพุทธศักราช2555สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิญโรงเรียนทั้ง500โรงไปร่วมประชุมเพื่อปรับหลักสูตรมาตรฐานสากลโดยกำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรายวิชา3รายวิชาคือรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้โดยใช้ชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า IS1 นะคะรายวิชาที่2ก็คือรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอนะคะโดยใช้ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า IS2 และรายวิชาสุดท้ายคือโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคมคือ IS3 ค่ะส่วนจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่สำคัญก็มีอยู่5ประการประการที่1ก็คือมุ่งเน้นให้นักเรียนนั้นมีความเป็นเลิศทางวิชาการสื่อสารได้2ภาษาล้ำหน้าทางความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลกนะคะขั้นตอนการเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่การประชุมคุณครูทั้งโรงเรียนเพื่อสร้างความตระหนักให้กับคุณครูชี้แจงเป้าหมายเจตนารมณ์ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนะคะนอกจากเตรียมคุณครูแล้วเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนของเราเราประชุมนักเรียนของเราทั้งโรงเรียนแล้วก็ชี้แจงเรื่องเจตนารมณ์แล้วก็เป้าหมายผู้ปกครองเราประชุมผู้ปกครองทั้งโรงเรียนก็ต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบว่าโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล World Class Standard School โรงเรียนของเราจะต้องทำอะไรกับบุตรหลานของท่านบ้างกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากลนะคะหลังจากปี2555ที่มีการปรับโครงสร้างให้นักเรียนทุกคนได้เรียน IS1 ถึง IS3 นะคะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็กำหนดกรอบให้กับทุกโรงเรียนกรอบนี้เราเรียกเป็นภาษาเทคนิคว่าบันไดแห่งการเรียนรู้5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ก็คือนักเรียนจะต้องมีความสามารถในการตั้งประเด็นคำถามหรือตั้งสมมติฐานบันไดขั้นที่2ก็คือการสืบค้นความรู้จากแหล่งเรียนรู้แล้วก็จากสารสนเทศต่างและบันไดขั้นที่3ก็คือการสร้างองค์ความรู้ในบันไดขั้นที่1ถึงขั้นที่3เนี่ยจะอยู่ในสาระการเรียนรู้ของวิชา IS1 นะคะส่วนบันไดขั้นที่4ก็คือการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลซึ่งจะปรากฏอยู่ในสาระการเรียนรู้ของวิชา IS2 และบันไดขั้นคือการบริการสังคมและจิตสาธารณะจะอยู่ในสาระการเรียนรู้ของ IS3 ค่ะ
1: ตอนนี้ทุกวันนี้สังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
2: เ
1: นอกจากนี้มีปัญหาอะไรอีกบ้าง
3: เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละคนคิดอยู่ในใจก่อนนะคะว่านักเรียนเนี่ยเลือกประเด็นใกล้ตัวที่สนใจจะศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่เนี่ยในด้านใด
0: สำหรับวิชา IS1 นะคะซึ่งจริงๆแล้วเป็นกระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือของผู้เรียนเพราะนั้นในวิชา IS1 จึงมุ่งเน้นที่พัฒนาผู้เรียนโดยเริ่มจากขั้นตอนการตั้งประเด็นคำถามหรือการตั้งสมมติฐานหลังจากเขาตั้งประเด็นคำถามหรือตั้งสมมติฐานแล้วเขาก็จะไปสืบค้นข้อมูลไปค้นคว้าข้อมูลข้อมูลที่ได้มาก็จะหลากหลายเขาก็จะต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์เพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลที่เขาได้มาคิดวิเคราะห์แล้วก็ต้องคิดสังเคราะห์เป็นนะคะจากนั้นสิ่งที่เขาได้มาเขาจะต้องสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้
4: นักเรียนผ่านการเรียน IS1 มาแล้วทีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเรื่องที่เราสนใจและเราก็ถนัดที่จะทำแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถจะไปค้นคว้าแล้วก็ตั้งขอบเขตของเรื่องได้นะคะทีนี้เราจะมาดูว่าในขั้นตอนของการที่เราจะเขียนรายงานเนี้ยเราจะทำอย่างไรนะคะ
0: ในส่วนของ IS2 เขาก็จะนำความรู้ที่เขาได้รับมาเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆให้กับครอบครัวให้กับคนในชุมชนหรือสาธารณชนในรายวิชานี้นักเรียนจะได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะ

ในการสื่อสารทักษะในการนำเสนอทั้งในการเขียนและการพูดแล้วก็การใช้ไอทีประกอบการนำเสนอค่ะ

0: ก็คือการที่เราไม่แช่ก่อนหุงจะพบว่าข้าวเมื่อรับประทานเนี่ยจะพบมีความแข็งวิธีที่2แช่ข้าวกับน้ำเนี่ยประมาณ15 นาทีก็จะพบว่าข้าวก็ยังแข็งอยู่ค่ะจนวิธีที่3 30นาทีก็ยังแข็งอยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคือ45นาทีจะมีความนิ่มอร่อยมากที่สุดส่วน60นาทีคือ1ชั่วโมงเนี่ยจะพบว่าข้าวมีความนิ่มแฉะไม่น่ารับประทานค
1: ่ะในส่วนของวิชา IS 3นั้นจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2553 เราทำโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคมแต่พอมาเป็น IS 3มันก็ยังเป็นรายวิชาเดียวกันก็คือเปลี่ยนแค่ชื่อเป็นโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคมนะคะนักเรียนก็จะร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจนะคะโดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษานักเรียนก็จะต้องเอาข้อมูลที่เขาหาได้มาตั้งแต่ตอนที่เรียน IS 1นะคะ IS 2มาตัดสินใจว่าความรู้ที่เขาได้มาเนี่ยเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อบริการสังคมเพื่อให้เขาเกิดจิตอาสาหรือจิตสาธารณะได้อย่างไรนะคะแรกๆนั้นเด็กๆ เขาจะมีความรู้สึกว่าการไปทำจิตอาสานั้นคือต้องหาเงินไปบริจาคแต่จริงๆแล้วหลังจากที่เขาทำโครงงานมาหลายๆปีปีนี้จะเป็นปีที่4เขาค้นพบความจริงว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเอาเงินไปบริจาคหรอกเขาสามารถที่จะใช้แรงกายใช้ความรู้ที่เขาเรียนจากโรงเรียนไปทำโครงงานเหล่านั้นได้นะคะ

0: ญหาของโรงเรียนมาตรฐานสากลต้องกลับเรียนว่ามีมากในปีแรกคือปี2553เพราะว่าคุณครูก็ยังงงแล้วก็สับสนว่ามาตรฐานสากลคืออะไรแต่หลังจากที่เราทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเราก็พบว่าโรงเรียนสตรีศรีสุโยไทยโชคดีที่เรามีคุณครูที่มีความรู้มีความสามารถมีศักยภาพแล้วก็มีอุดมการณ์แห่งความเป็นครูคุณครูทุกท่านอุทิศเวลาแล้วก็เสียสละแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของเราให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหลังจากที่เราเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เราพบความเปลี่ยนแปลงเริ่มจากคุณครูของเราก่อนคุณครูของเราแต่เดิมนั้นไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาทำเอกสารประกอบการสอนด้วยตนเองนะคะไม่กล้าที่จะเขียนหนังสือเรียนไม่กล้าทำสิ่งเหล่านี้เลยทำแต่เป็นเอกสารเป็นชีทนะคะแล้วก็แจกเด็กเป็นใบใบใบจากวันนั้นมาถึงวันนี้เราพบว่าคุณครูของเราเริ่มที่จะมาเขียนตำราเรียนเองเขียนเอกสารประกอบการเรียนเองแล้วก็รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะคะและสามารถนำเนื้อหาเหล่านี้ไปบูรณาการในรายวิชาที่คุณครูสอนได้นะคะในส่วนของนักเรียนถ้านักเรียนเขามุ่งมั่นสนใจที่จะศึกษาหาความรู้จริงๆเขาจะได้เครื่องมือนะคะที่จะไปจับปลาและเราเชื่อว่ากระบวนการเรียนรู้อย่างนี้จะติดตัวเขาจะฝังอยู่ในตัวเขาแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเขาหลังจากจบจากโรงเรียนเขาจะต้องไปศึกษาต่อในระดับสถาบันอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งเมื่อไปทำงานเขาก็ยังต้องใช้ทักษะการค้นคว้าข้อมูลเหล่านี้ใช้ในการทำงานเพราะนั้นก็จะเป็นประโยชน์กับเขาไปตลอดชีวิต
1: ตั้งแต่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลนะคะมาตั้งแต่ปี2553มาจนถึงทุกวันนี้พบว่ามีข้อดีมากมายโดยเฉพาะทำให้เรารู้สึกโดยเฉพาะคุณครูเนาะเกิดความตระหนักโดยเฉพาะเป้าหมายของการพัฒนาเด็กให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของความรู้ความเป็นเลิศการสื่อสารความรับผิดชอบต่อสังคมโลกอะไรประมาณนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังสอนอะไรที่มีทิศทางตรงประเด็นที่โลกกำลังต้องการครูตระหนักแล้วก็พยายามหาหนทางทำไงก็ได้ให้เด็กเป็นไปตามเป้าหมายตัวเด็กเองก็ตื่นตัวแล้วเด็กจะมีความภูมิใจว่าตัวเขาเนี่ยเหมือนเขาทันสมัยว่าอ๋อโลก

0: ำลังเป็นแบบนี้นะแล้วโรงเรียนนี้มันไม่ได้สอนให้เป็นแค่พลเมืองแต่กำลังสอนให้เขาเป็นพลโลกซึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูงความรับผิดชอบต่อสังคมโลกเนี่ยมันเป็นอันที่ใหญ่มากโดยเฉพาะจิตสำนึกของการอนุรักษ์ธรรมชาติปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในโลกนี้เราปลูกฝังเขาตั้งแต่ยังเด็กๆแบบนี้แหละมันก็จะฝังในใจไอ้ศักยภาพของความเป็นพลโลกมันก็จะเกิดขึ้นเองเกิดจากกระบวนการที่เราทำให้กับเด็กอย่างต่อเนื่องในทุกรายวิชาไม่ว่าจะเป็น IS 1 IS 2 IS 3หรือแม้แต่วิชาเพิ่มเติมที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล
1: โรงเรียนสตรีศิริยไทยใครที่จะเชิญชวนทุกโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมไม่ว่าจะสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสำนักงานการศึกษาเอกชนให้เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลแม้ว่าจะไม่ได้ถูกเลือกไม่ได้รับเลือกแต่โรงเรียนสามารถเลือกที่จะเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้ด้วยตนเองเพราะจริงๆแล้วถ้าในความคิดส่วนตัวโรงเรียนทั้งประเทศไทยต้องเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเพราะเราจะต้องเตรียมผู้เรียนของเราให้เข้าสู่โลกในศตวรรษที่21แล้วคุณภาพของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนหนึ่งสอดคล้องกับทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21คือต้องมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทักษะในการคิดวิเคราะห์ทักษะในการคิดแบบมีวิจารณญาณทักษะในการใช้เทคโนโลยีในอนาคตนะคะเพราะนั้นก็เรียนเชิญนะคะเชิญชวนทุกโรงเรียนให้เข้าสู่โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและถ้ามีอะไรที่จะให้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยได้สนับสนุนส่งเสริมโรงเรียนก็ขอปรณนาตัวว่าโรงเรียนยินดีนะคะเราจะมาเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำและร่วมชื่นชมความสำเร็จด้วยกันนะคะ
2: ในตอนที่1ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ5ประการกันไปแล้วในตอนที่2นี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับรายวิชา IS 1หรือ Independent Study 1การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ Research and Knowledge Formationเป็นการเน้นทักษะที่จะให้นักเรียนสามารถระบุประเด็นปัญหาตั้งสมมติฐานศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้ใหม่การเรียนการสอนจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ
3: วันนี้ก็เป็นชั่วโมงวิชามาตรฐานสากลเนาะจุดประสงค์ของรายวิชา IS 1นะคะก็ต้องการให้นักเรียนเนี่ยได้ไปศึกษาค้นคว้าเรื่องที่ตัวเองสนใจอย่างอิสระนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ฝึกให้นักเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะแล้วก็ยังไปเป็นไปตามปฏิญญาของยูเนสโกเกี่ยวกับการศึกษาที่ว่าต้องการให้นักเรียนเนี่ย learn to know ก็คือเรียนเพื่อที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งอาจจะต่อยอดจากความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ก็ได้ความต้องการของรายวิชา S1 ก็คือต้องการให้เด็กได้ฝึกทักษะเรื่องของการที่จะระบุประเด็นปัญหาตั้งสมมติฐานแล้วก็ไปศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งได้คำตอบและสรุปเป็นองค์ความรู้ในการเตรียมจัดการเรียนรู้ในวิชานี้นะคะเนื่องจากมันเป็นวิชาที่ไม่อยู่ในตำรานะคะอยู่นอกห้องเรียนอยู่รอบตัวเพราะฉะนั้นคุณครูเองก็จะต้องไปศึกษาปัญหาสถานการณ์เพื่อที่จะนำเข้ามาเป็นสื่อนะคะที่จะเล่าให้นักเรียนสนใจว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้าง
4: ตอนนี้ทุกวันนี้สังคมไทยมีปัญหาอะไรบ้างคะ
5: แค่เ
4: สพติดนอกจากนี้มีปัญหาอะไรอีกบ้างให้ลองดูภาพต่อไปนี
3: ้เมื่อเราเอาสถานการณ์มาให้เขาดูนะคะเราก็จะแบ่งประเภทของปัญหาที่พบว่ามีปัญหาประเภทอะไรบ้างเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะปัญหาเรื่องของสุขภาพอนามัยปัญหาสังคมปัญหาการเมืองเศรษฐกิจเด็กเขาก็จะเลือกปัญหาของเขาว่าเขาสนใจเรื่องอะไรที่เขายังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแล้วเขาสนใจว่าเป็นเรื่องที่เขายังไม่ทราบมาก่อน
4: เดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละคนคิดอยู่ในใจก่อนนะคะว่านักเรียนเนี่ยเลือกประเด็นใกล้ตัวที่สนใจจะศึกษาเพื่อให้ได้ความรู้ใหม่เนี่ยในด้านใด ด้านที่นักเรียนจะสามารถไปศึกษาค้นคว้าแล้วนะคะคิดว่าจะหาคำตอบได้แล้วควรจะต้องคิดต่อไปอีกนิดนึงเพราะว่าหลังจากเรียนวิชา S1 แล้วเนี่ยความรู้ที่ได้เราอยากให้เรียนไปบริการสังคมในการประเมินผลเพื่อให้ชัดเจนนะคะว่าเด็กเขาเกิดผลตามที่เราต้องการไหมเราก็จะวัด3ด้านนะคะก็จะเป็นด้านความรู้ด้านทักษะแล้วก็ด้านของเจตคติความรู้สึกนึกคิดนะคะในด้านความรู้นั้นเนี่ยก่อนเรียนเนี่ยเมื่อเรามีผลการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็มีการออกแบบทดสอบซึ่งเป็นการวัดความรู้ความเข้าใจในรายวิชานี้นะคะเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะแล้วก็มีการสร้างแบบประเมินเรื่องของความสามารถหรือสมรรถนะในการที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะสองอย่างนี้เราจะให้นักเรียนได้ทำก่อนเรียนเรามาตอบประเด็นเมื่อกี้เนี่ยนักเรียนถ้าจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบนะคะเราลองมาแยกประเด็นย่อยๆว่ามีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในการเลือกหัวข้อนั้นพอเราเลือกแล้วบางทีหัวข้อใหญ่มากเลยศึกษาไม่หมดเลยประเด็นเยอะแยะไปหมดเลยถ้านักเรียนจะศึกษาอย่างลึกซึ้งในแต่ละก้างปลาจะเสร็จไหมคะในหนึ่งภาคเรียนมันใหญ่เกินไปเนาะเพราะนั้นเราอาจจะศึกษาแค่กิ่งใดกิ่งหนึ่งที่เราสนใจแค่นั้นเสร็จแล้วจากปัญหาตรงนี้ก็จะเด็กก็จะต้องมาฝึกวิเคราะห์ว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไรบ้างจากสาเหตุของปัญหานั้นจะพบว่ามีหลายสาเหตุให้เลือกเฉพาะสาเหตุที่คิดว่าตัวเองนะคะสามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขหรือพัฒนาได้เพื่อที่ว่าจะได้เอาไปทำ AS3 ได้พอได้หัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราให้เขาฝึกอีกก็คือ เขาต้องตั้งสมมติฐานว่าแล้วเขาคิดว่าปัญหาเนี้ยแล้วจะมีคำตอบคืออะไรมารู้จักการตั้งสมมติฐานกันเป็นสิ่งที่เราคาดหวังคำตอบไว้ล่วงหน้าตอนนี้มันมาจากไหนข้างเรียนมันก็มาจากความรู้และประสบการณ์เดิมของนักเรียนการตั้งสมมติฐานมาจากสมาชิกของกลุ่มว่าคิดว่าอย่างไรโดยใช้ความรู้และประสบการณ์เดิมหลังจากนั้นก็จะต้องการไปหาคำตอบเมื่อต้องการไปหาคำตอบนั้นเราก็จะฝึกให้เขา เขียนผังความคิดนิดนึงว่าเขาจะต้องอยากจะไปศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะคะเป็นลำดับขั้นตอนออกมานี้ก่อนจะตั้งสมมติฐานนั้นเราคงจะต้องวางแผนสืบค้นข้อมูลให้ได้มากที่สุดก่อนว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เราจะเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะตั้งสมมติฐานเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นักเรียนดูถึงการพยายามสืบค้นข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้ได้คำตอบที่ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญเราก็จะให้เขาดูรายการที่เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือรายการกบนอกกะลานะคะว่าเมื่อสงสัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นปูอัดทำจากอะไรกันแน่นะคะเขาก็จะต้องไปสืบค้นจนกระทั่งได้คำตอบว่าตกลงว่าไอ้ปูอัดทำจากปูจริงหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้นักเรียนเห็นว่าแหล่งข้อมูลที่จะต้องไปค้นคว้าเนี่ยหลากหลายมากทั้งตัวบุคคลทั้งข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือหนังสือแต่นี้ในการวางแผนสืบค้นข้อมูลนะคะเราก็จะใช้ผังความคิดว่านักเรียนอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรียนก็จะมาวางแผนแมปปิ้งตรงนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองฝึกที่จะออกแบบสืบค้นข้อมูลนะคะในเรื่องที่นักเรียนสนใจนะคะเดี๋ยวเราขอว่าให้นักเรียนมานำเสนอสิ่งที่นักเรียนคิดนะคะว่านักเรียนได้พยายามวางแผนศึกษาข้อมูลที่นักเรียนอยากรู้เนี่ยนะคะครอบคลุมประเด็นสำคัญหรือเปล่านะคะนักเรียนสนใจเรื่องอะไรนะคะ
6: อาหารไม่ปลอดภัย
4: อาหารไม่ปลอดภัยตอนนี้นักเรียนคิดว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
6: มีสารพิษตกค้างอยู่ในอาหาร
4: ถ้ามีสารพิษตกค้างวิธีที่เราจะแก้ปัญหาไม่ปลอดภัยจะทำไงคะ
7: การปล
4: ู
7: กก
4: ิน
7: เอง
4: นะคะก็อาจจะอีกส่วนคือการปลูกไว้บริโภคเองถ้าเป็นไปได้เขาสนใจปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือเขามองว่าปัญหาของปัจจุบันนี้ก็คือการที่ไปซื้ออาหารทานเนี่ยไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะได้รับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องวิเคราะห์หาวิธีว่าแล้วทำยังไงอ่ะที่จะปลอดภัยได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เขาเกิดความคิดว่าเขาน่าจะปลูกพวกที่มันอายุสั้น
3: แล้วก็ไม่ยุ่งยากเกินไปไม่มีดินนะคะมีพื้นที่จำกัดก็ปลูกได้ในกรณีนี้เด็กเขา

0: ก็จะเกิดไอเดียในการที่จะต่อยอดนะคะ
1: กลุ่มเราเลือกต้นอ่อนทานตะวันค
2: ่ะขอต้นอ่อนทานตะวันค่ะเป็นพืชขนาดเล็กค่ะสามารถปลูกและรับประทานได้ค่ะประหยัดเนื้อที่ในการปลูกค่ะและยังมีคุณค่าทางสารอาหารสูงอีกด้วยค่ะสมมติฐานนะคะจะต้องมีอัตราส่วนปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการปลูกด้วยภาชนะที่มีอยู่คือขวด1ลิตรจึงจะสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของต้นอ่อนทานตะวันค่ะคือเราจะปลูกแบบธรรมชาติค่ะมันจะขึ้นได้ง่ายมากโดยการที่เราลดน้ำแค่เช้ากลางวันและเย็นค่ะ
0: กลุ่มนี้ตกลงว่าสนใจจะศึกษาว่าถ้าจะปลูกต้นอ่อนทานตะวันโดยปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับขนาดขวดที่เรามีอยู่นะคะมันควรจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ซึ่งเป็นนักอนุรักษ์นิยมที่ยอดเยี่ยมมากนะไม่ให้หายไปเลยไม่ให้มีรั่วทิ้งเลยดินก็อย่าเอากลับมาใช้อีกใช่ไหมคะแต่ต้องหาคำตอบ

0: หลังจากที่เขาวางแผนเรียบร้อยแล้วไปแบ่งหน้าที่กันเพื่อที่จะไปสืบค้นนะคะสืบค้นมาได้แต่ละคำตอบเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราบอกเราขอว่าให้อย่างน้อย1หัวข้อน่าจะมีแหล่งอ้างอิงสัก3แหล่งเพื่อให้แน่ใจได้ว่ามันเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จากตรงเนี้ยก็สังเคราะห์ออกมาว่าประเด็นนี้1ประเด็นจากแหล่งข้อมูล3แหล่งเนี่ยได้ความรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เอามาเรียบเรียงตอบโจทย์ที่เขาต้องการ
1: พวกหนูจะทำโครงงานเกี่ยวกับการปลูกพืชอะค่ะคือหนูอยากรู้ว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
2: ก็เอาดินธรรมดาของเราแต่ต้องหาเศษใบไม้เศษใบมาใส
3: ่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นพืชที่เพิ่งปลูกอะค่ะเป็นแบบต้นเล็กๆ
1: เป็นต้นอ่อนนะคะ
2: ต้นอ่อน
1: มันต้องดูแลอย่างดี
2: เราก็ดูแลมันรดน้ำมันให้ดีไม่มีให้มีแมลง
3: ยังไม่ต้องใส่ปุ๋ยใช่ไหมคะถ้าเป็นตัวเล
2: ็
3: ก
2: ๆไม่ต้องใส่ก็ได้โตค่อยใส่
3: ขอบคุณค่ะ
0: อ่ะตอนนี้ครูอยากให้นักเรียนมาเล่าให้เพื่อนฟังว่าสิ่งที่นักเรียนอยากได้คำตอบไปสืบค้นมาแล้วเนี่ยตกลงว่าได้ความรู้เรื่อง

0: ลองนะคะเราได้แบ่งการทดลองเป็น3ชุดค่ะโดยชุดที่1ค่ะเราจะมีตัวแปรต้นก็คือปริมาณเมล็ดที่ใช้ต่อ1ขวดค่ะและชุดที่2ค่ะเราได้มีตัวแปรต้นคือปริมาณน้ำที่เหมาะสมที่จะปลูกในต่อ1ขวดค่ะและชุดการที่3คือวัสดุปลูกค่ะโดยชุดแรกค่ะเราได้ผลออกมาว่าการใช้เมล็ดที่ดีที่สุดคือ15กรัมค่ะและชุดที่2ค่ะปริมาณน้ำเราได้ผลออกมาว่าปริมาณน้ำ50ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ1ขวดเป็นปริมาณที่เหมาะสมต่อการปลูกที่สุดค่ะและชุดที่3ค่ะวัสดุที่จะใช้ปลูกในต้นอ่อนทานตะวันค่ะคือดินบวกกากมะพร้าวค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของต้นอ่อนค่ะคือมีอุณหภูมิปริมาณน้ำปริมาณเมล็ดหรือวัสดุที่ปลูกนั่นเองค่ะวิธีการปลูกให้ปลอดจากสารพิษก็คือการที่เรานั้นปลูกต้นอ่อนทานตะวันด้วยตนเองค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยนะคะแม่ท่านโดนเลือกต้นอ่อนทานตะวันค่อนข้างจะทบทวนเนาะ
2: หลังจากที่นักเรียนได้ไปศึกษาค้นคว้านะคะแล้วก็ได้องค์ความรู้ก็จะนำองค์ความรู้เนี่ยมานำเสนอให้กับเพื่อนๆในชั้นได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเราก็จะให้จัดทำรูปเล่มเพื่อเป็นหลักฐานของการเรียนรู้แล้วก็นำมาส่งหลังจากเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งก็คือประเมินหลังเรียนทั้งด้านความรู้แล้วก็ด้านของทักษะสมรรถนะให้เขาประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่งค่ะครูอยากให้แต่ละกลุ่มได้ลองสะท้อนความคิดว่านักเรียนได้อะไรบ้างจากการเรียนรู้วิชา IS1
3: องค์ความรู้

0: ไปที่แรกก็คือพบว่าพืชที่สามารถปลูกได้ง่ายและปลูกในพื้นที่ที่มีน้อยได้คือต้นอ่อนทานตะวันซึ่งต้นอ่อนทานตะวันเป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหารสูงคุณค่าต่อตนเองก็คือรู้จักการทำงานกันเป็นทีมและเรียนรู้การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักพืชชนิดใดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
1: ที่เราได้จากการเรียน IF 1ก็คือการระบุประเด็นปัญหาที่เราต้องการจะศึกษาการตั้งสมมติฐานซึ่งเป็นคำถามที่เราต้องการคำตอบส่วนอันที่สองนะคะก็คือการสืบหาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลในการสืบหาตามแหล่งข้อมูลต่างๆจะทำให้เราฝึกฝนการเป็นผู้ศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มากขึ้นด้านการค้นคว้าหาข้อมูลมาใช้ในการทดลองแล้วก็ประกอบการทำงานต่อไปค่ะส่วนข้อที่3ก็คือเราได้การสรุปอบความรู้ใหม่ก็คือเราจะได้ความรู้ที่เราไม่เคยเจอจากในห้องเรียนมาก็คือเป็นความรู้นอกห้องเรียนนะคะคือเราได้เป็นองค์ประกอบในชีวิตมากเพิ่มมากขึ้นทำให้เราได้มีสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อไป
2: การจัดการเรียนรู้วิชา S1 นะคะถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนาะเพราะว่าเด็กจะสามารถหาความรู้ด้วยตนเองได้ในที่สุดโรงเรียนทุกโรงสามารถทำได้โดยอย่าคาดหวังถึงสิ่งที่นักเรียนจะต้องได้รับความรู้ใหม่เนี่ยเกินวัยวุฒิและคุณวุฒิของเขานะคะถึงแม้ว่าคุณครูเนี่ยจะทราบคำตอบแล้วแต่นักเรียนยังไม่ทราบตรงนี้อยากให้คุณครูปล่อยที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้พยายามสืบค้นจนกระทั่งได้คำตอบด้วยตนเองเพราะมันคือกระบวนการที่จะติดตัวเข้าไปนะคะดังนั้นหน้าที่สำคัญของคุณครูนอกจากสอนตามกระบวนการให้เกิดทักษะแล้วเนี่ยคุณครูจะต้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีในเรื่องที่จะทำยังไงให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ทักษะแล้วก็ประสบความสำเร็จในการที่จะได้องค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็กำลังใจให้กับเด็ก
3: จากนักเรียนได้เรียนรายวิชา IS 1กันไปแล้วรายวิชา IS 2การสื่อสารและการนำเสนอ Communication and Presentation ก็เป็นอีกรายวิชาที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้ซึ่งเน้นวิธีการถ่ายทอดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการนำเสนอที่เหมาะสมมาดูกันว่าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยมีวิธีการสอนรายวิชา IS 2อย่างไรคะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูก็จะมาสอนพวกเราในเรื่องของรายวิชาการสื่อสารและการนำเสนอนะคะซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดับม.4 นะคะสิ่งแรกที่ครูอยากจะให้พวกเรารู้ก็คือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่นักเรียนจะจบแล้วในรายวิชานี้นักเรียนจะสามารถทำได้
5: ในรายวิชา AS 2นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อการสื่อสารแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ที่นักเรียนไปค้นคว้ามาเนี่ยค่ะโดยการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เขียนรายงานแล้วก็การพูดนำเสนอค่ะด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีการวิพากษ์ผลงานของผู้อื่นของด้วยตัวของนักเรียนเองค่ะ
4: นักเรียนผ่านการเรียน IS 1มาแล้วทีนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเรื่องที่เราสนใจและเราก็ถนัดที่จะทำแล้วก็มีแหล่งข้อมูลที่เราสามารถจะไปค้นคว้าแล้วก็ตั้งขอบเขตของเรื่องได
5: ้นักเรียนจะได้หัวข้อจาก IS 1นะคะลำดับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะให้นักเรียนเนี่ยวางโครงร่างในการเขียนก่อนคุณครูเนี่ยก็จะขอให้นักเรียนเนี่ยทำผังความคิด
4: ก็อยากให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มนะคะตามหัวข้อที่เราคิดกันไว้ใน S1 อ่ะค่ะว่าเราจะประมาณแบ่งแนวคิดในการจัดทำหัวข้อนี้อย่างไรนะคะอันนี้เลยเริ่มแบ่งกลุ่มค่ะงานที่ครูแจกเนี่ยจะมีอยู่3เรื่องนะคะคือผังความคิดให้นักเรียนช่วยกันระดมความคิดแล้วก็มีการวางแผนในการทำงานแล้วก็มีในเรื่องของการเก็บรวบข้อมูลว่านักเรียนจะไปเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างไรนะคะ
5: หลังจากที่เราแบ่งกลุ่มแล้วนะคะนักเรียนก็จะจัดทำผังความคิดโดยมีการตั้งประเด็นคำถามตั้งปัญหามีการวางแผนแล้วก็มีการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นจากห้องสมุดจากอินเทอร์เน็ตหรือจากการสำรวจสังเกตหรือสัมภาษณ์ซึ่งจะใช้วิธีการค้นคว้าข้อมูลอย่างหลากหลายวิธีค่ะ
6: มีสาเหตุต้องมีปัญหาด้วย หมือนพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้เด็ก
7: ไม่ค่อยแบบดูแล
6: ไม่ได้ดูแล
7: เลย
6: สักข้าว
7: เสร็จครับ
8: แล้วก็มีสาเหตุก็แบบสื่อมันหลากหลายไงเด็กมันเข้าถึงได้ง่ายช่วงนี
6: ้ค่ะจิตสำนึกก็จะคาราเบียไปไหนแน่นอนมาก
9: คนละ
6: แต
9: ่คนละก็ได้นะ
10: ก็คือแบบ
9: เศรษฐกิจปะ
10: เศรษฐกิจของประเทศไทย
6: เพราะเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็แบบ
10: สิ่งแวดล้อมไหมแล้วก็พวกแบบ
9: แม่น้ำลำคลอง
5: ทั้งความคิดเนี่ยให้นักเรียนวิเคราะห์หัวข้อที่นักเรียนเนี่ยจะศึกษาแล้วก็วิเคราะห์องค์ประกอบออกมาว่าผังความคิดของเขาเนี่ยจะประกอบอะไรบ้างเมื่อวิเคราะห์แล้วเนี่ยก็จะนำมาเรียบเรียงมาทำเป็นโครงร่างซึ่งโครงร่างเนี่ยเมื่อนักเรียนทำแล้วเนี่ยคุณครูก็จะเอางานนี้ไปตรวจนะคะเมื่อตรวจเสร็จแล้วเราก็จะดูว่าโครงร่างของเขาเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์ตามผังความคิดที่เขาวางไว้หรือไม่จากผังความคิดที่เรียนสร้างมาให้ครูเนี่ยบางกลุ่มเนี่ยก็สมบูรณ์นะคะแต่บางกลุ่มเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยไปเพิ่มเติมประเด็นย่อยที่เรียนจะศึกษาในการทำรายงานนะคะบางกลุ่มก็ใช้ได้เลยอย่างเช่นเรื่องของปัญหาขยะเนี่ยเขาก็จะเขียนในเรื่องของประเด็นหลักประเด็นย่อยมาเนี่ยได้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหัวข้อรายงานนะคะเพราะนั้นก็จะเอาแนวเนี้ยนะคะให้นักเรียนได้ไปจัดทำโครงร่างต่อนะคะซึ่งครูนั้นได้เขียนไว้นะคะในแต่ละกลุ่มว่าควรจะปรับเพิ่มเติมอย่างไรบ้างส่วนในเรื่องของการที่นักเรียนไปค้นคว้าข้อมูลมานะคะนักเรียนก็ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างหลากหลายข้อมูลเหล่านี้นักเรียนก็จะนำไปทำไมคะไปเขียนเป็นรายงานนะคะนำผังความคิดตัวนี้นะคะไปจัดทำโครงร่างเรื่องการเขียนโครงร่างนั้นก็เราเริ่มจากหัวข้อที่นักเรียนจะทำรายงานนะคะนักเรียนดูซิว่าแนวคิดอะไรที่เกี่ยวข้องนักเรียนก็มาสร้างเป็นประเด็นหลักประเด็นย่อยในโครงร่างนะคะดูว่าโครงร่างนั้นมันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างเช่นที่มาสาเหตุปัญหาแนวทางแก้ไขนักเรียนจะเรียงอะไรไว้ลำดับก่อนหลัง แล้วเราก็จะเอาโครงร่างของเขาเนี่ยมาให้คำแนะนำนะคะแล้วก็แนะนำว่าควรจะเพิ่มเติมอะไรบ้าง
4: งานของหนูเนี่ยจริงๆแล้วในส่วนของโครงร่างเนี่ยมันก็พอใช้ได้แล้วนะคะแต่ครูเนี่ยอยากจะให้หนูเพิ่มเติมในเรื่องของหัวข้อหนูพูดถึงประเด็นปัญหาหนูพูดถึงปัญหาเด็กติดโซเชียลเน็ตเวิร์คนะคะปัญหาพฤติกรรมการลอกเลียนแบบปัญหาภายในครอบครัวแล้วก็ปัญหาการแก้ปัญหาครูคิดว่าน่าจะเพิ่มอะไรอีกสักหัวข้อมีผลกระทบหรืออะไรต่อสังคมไหมคือตรงนี้ถ้าหนูเพิ่มมาเนี่ยการเขียนรายงานของหนูเนี่ยมันก็จะครอบคลุมในส่วนของปัญหาของวัยรุ่นว่ามันมีผลต่อสังคมอย่างไร
5: หรือบางคนถ้าสมบูรณ์แล้วเราก็อยากจะให้มีการลำดับขั้นตอนในการเขียนที่ถูกต้อง
4: เรามาดูส่วนประกอบของรายงานกันก่อนอันแรกเลยเนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นชื่อ3ตอนนะคะส่วนประกอบตอนต้นนะคะครูก็จะเอาตัวอย่างให้ดูเลยอันนี้คือปกนอกนะคะเป็นส่วนกระดาษแข็งปกนอกก็จะมีชื่อเรื่องนะคะชื่อผู้ทำรายงานนะคะชื่อรายวิชาแล้วก็โรงเรียนปีการศึกษาที่เรียนจัดทำใบรองปกเนี่ยเล่มนี้ขาดใบรองปกใช่ไหมเป็นกระดาษเปล่าๆนะคะปกในมีไหมคะเล่มนี้มีไหมมีนะคะจะเหมือนกับปกนอกทุกอย่างเลยต่อไปเป็นคำนำนะคะคำนำนี่ก็คือส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวกับการทำรายงานว่าทำไปเพื่ออะไรและขอบคุณผู้ที่มีส่วนให้การช่วยเหลือนะคะในส่วนเนื้อหาจะมีอยู่3ช่วงคือบทนำส่วนเนื้อหาและก็บทสรุป
5: บทนำนี่คุณครูก็จะนำมาตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่านักเรียนเขียนนั้นได้ถูกครบถ้วนตามขอบเขตของบทนำไหม
4: แต่ส่วนเนื้อหาก็จะเราจะแบ่งออกเป็นบทเป็นตอนหัวข้อใหญ่หัวข้อรองซึ่งเราจะนำมาจากอะไรคะที่เราทำมาแล้วคืออะไรคะโครงร่างนั่นเองนะคะเราไม่ไปคัดลอกข้อความมาวางไว้ในรายงานนะคะเราจะต้องเอาข้อมูลที่เราค้นคว้ามาแล้วเนี่ยมาสรุปสังเคราะห์เป็นสำนวนภาษาของนักเรียนเองนะคะแล้วก็เราจะเขียนเป็นย่อหน้าย่อหน้า
5: คุณครูก็จะมาดูว่าในส่วนของเนื้อหาและบทนำนั้นมันจะสอดคล้องกันหรือไม่ แล้วตัวเนื้อหานั้นมันจะมีส่วนส

พันกับตัวของโครงร่างหรือไม่ว่าเขาทำได้ครบตามโครงร่างที่เขาวางไว้หรือไม่และส่วนท้ายของเล่มรายงานก็จะมีการสรุปผลนะคะเล่มนี้เขาก็จะสรุปผลไว้นิดนึงตอนท้ายนะคะเป็นการให้ข้อ

0: เป็นตัวอย่างว่าสิ่งที่เขาทำดีนั้นเป็นอย่างไรบรรณานุกรมก็คือเอกสารที่เราใช้อ้างอิงนะคะในการทำรายงานวิธีการเขียนเนี่ยนะคะจะต้องเรียงภาษาไทยถ้ามีภาษาอังกฤษด้วยเราต้องเรียงก่อนภาษาอังกฤษนะคะลำดับรายชื่อตามเดี๋ยวนี้ช่วยบอกครูสิตามอะไรคะตามตัวอักษรพยัญชนะไทยนะคะทีนี้ครูอยากให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการเขียนรายงานเลยนะคะแบ่งกลุ่มค่ะในรายวิชานี้นักเรียนได้ระดมความคิดในการแก้ปัญหานักเรียนนั้นจะเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเป็นลักษณะฝึกกระบวนการกลุ่มเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะทำงานเป็นทีมร่วมคิดร่วมทำแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันและส่วนสุดท้ายก็คือบทสรุปของการเขียนรายงานนะคะว่านักเรียนนั้นได้แสดงความคิดเห็นได้สรุปข้อคิดอย่างไรอันนี้จะเราจะมาดูทุกขั้นตอนของการเขียนของนักเรียนแล้วนักเรียนจึงจะเอาไปจัดพิมพ์เป็นส่วน เล่มรายงานค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เขียนรายงานมาให้ครูอ่านแล้วบางกลุ่มได้ทำได้ดีทีเดียวนะคะแต่บางกลุ่มครูก็ต้องปรับในเรื่องของสำนวนภาษาและลำดับขั้นตอนของการเขียนของนักเรียนนักเรียนก็เอาสิ่งที่ครูได้แก้ไขให้เนี่ยไปปรับเขียนพิมพ์เป็นรายงานสำหรับเตรียมนำเสนอนะคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะนำเสนอเนี่ยครูอยากจะบอกอะไรนักเรียนสักนิดนึงเกี่ยวกับเทคนิคในการนำเสนอค่ะในการพูดนั้นนะคะนักเรียนก็ต้องมีความชัดเจนในการพูดนะสำนวนภาษานักเรียนใช้พูดนั้นต้องเป็นทางการนิดนึงในการพูดก็ต้องเร้าความสนใจเพื่อนเนี่ยอยากจะฟังเรานะคะและเวลาคนอื่นจะแสดงความคิดในสิ่งที่เราศึกษาเราก็ต้องยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนด้วยนะคะ
1: และต่อจากนั้นก็จะนำเสนอการนำเสนอของนักเรียนนั้นก็อาจจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหลายรูปแบบได้นะคะอาจจะไปใช้ PowerPoint หรือจะไปอัดวิดีโออะไรมานี้นักเรียนก็สามารถจะทำได้อย่างหลากหลายค่ะ
2: วันนี้พวกเรา2คนเป็นตัวแทนจากกลุ่ม IS 2กลุ่มที่1ค่ะจะมารายงานปัญหาขยะในชุมชนค่ะ
3: พี่มาแล้วข้อสำคัญนะคะประเทศไทยนะคะก็เช่นเดียวกับประเทศที่ประเทศอื่นที่มีปัญหาค่ะคือเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุค่ะก็คือควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งเหล่านี้นะคะจะทำลายธรรมชาตินอกจากนี้นะคะการทิ้งขยะไม่เป็นที่เช่นทิ้งไว้บริเวณโคนต้นไม้ตามแม่น้ำลำคลองก็เป็นการทำลายธรรมชาติเช่นกันค่ะ
2: ทั่วโลกกำลังเผชิญปัญหาขยะนะคะและขยะตามเมืองต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีประมาณ 720,000 ล้านตันขึ้นไปค่ะร้อยละ50ของขยะเหล่านี้นะคะอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศที่มีประชากรมากค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไหนที่มีคนมากหรือว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีสูงเนี่ยจะมีปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้นบางประเทศนะคะดูเหมือนจะไม่มีปัญหาขยะแต่ความจริงแล้วประเทศนั้นอาจจะต้องเสียเงินงบประมาณในการกำจัดขยะถึง 3,000 ล้านบาทต่อปีค่ะซึ่งถ้าหากเกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยได
0: ้และนอกจากนั้นก็ยังจะให้เพื่อนนักเรียนเนี่ยได้วิพากษ์ผลงานของเพื่อนผู้รายงานด้วยค่ะนักเรียนก็จะได้ทราบถึงข้อบกพร่องข้อดีข้อเสียแล้วก็นำไปแก้ไขได้ค่ะ
4: เรื่องการพูดนะคะเหมือนบางครั้งการพูดยังมีการติดขัดบ้างแล้วก็ยังออกเสียงไม่ค่อยชัดค่ะ
5: เนื้อหาที่ใช้มานำเสนอเขาก็ไปนะคะเป็นเนื้อหาที่ดีค่ะเจาะจากเรื่องใหญ่ๆลงมาเรื่องเล็กๆค่ะ
6: เรื่องการนำเสนอเขาก็ไปค่ะมีรูปแบบที่เรียบง่ายแล้วก็การเลือกใช้ฟอนต์หรือขนาดตัวอักษรเลือกได้เหมาะสมค่ะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีรูปภาพเยอะกว่านี้จะมีการทำให้สไลด์ดูน่าสนใจมากขึ้นโดยภาพรวมก็ถือว่าได้ดีค่ะ

0: ล้วก็ค่อยลงมือปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้ทราบว่าอ๋อถ้าเกิดเราทำเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยจะทำให้โครงงานเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นส่วนที่เกี่ยวกับการนำเสนอนะคะก็คืออารมณ์แบบว่าเมื่อก่อนนะคะพวกเราก็แบบเอ้ยหน้าห้องเหรอไม่พูดได้ไหมไม่ไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คือพอมาเรียนวิชาเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าการสื่อสารเนี่ยมันสำคัญมากนะถ้าเกิดสมมติว่าเราสื่อสารไม่เป็นพูดไม่ได้ตอนโตขึ้นไปออกไปทำงานนะคะอาจจะเกิดปัญหากับเราได้และการเรียนวิชานี้นะคะครูก็ได้สอนพูดว่าเราเนี่ยต้องมีความมั่นใจช้าช้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้ปัจจุบันนะคะพวกเราที่ได้ผ่านการเรียนวิชา AS2 เนี่ยสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: จริงๆนะคะสำหรับในรายวิชาตัวเองที่รับผิดชอบสอนใน AS2 เนี่ยนะคะคิดว่าไม่ยากเกินไปค่ะสำหรับครูภาษาไทยเพราะว่าทักษะการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณครูเนี่ยได้สอนอยู่ในวิชาหลักอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเอามาเสริมแล้วก็ให้ได้ตามลำดับขั้นตอนของการเขียนก็คิดว่าตรงนี้นักเรียนน่าจะได้วิธีการเขียนรายงานที่ถูกต้องค่ะ
2: เมื่อนักเรียนได้เรียนรายวิชา IS1 และ IS2 ไปแล้วรายวิชา IS3 โครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม Social Service Activity ถือเป็นรายวิชาที่สำคัญคือเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และไปบริการสังคมน้องๆโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยจะมีโครงงานสร้างสรรค์อะไรมาทำประโยชน์ให้สังคมบ้างและการจัดตลาดนัดโครงงานของโรงเรียนเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะ
3: ตอนนี้วันนี้นะคะ เรื่องของวิชามาตรฐานสากล IS 3ยังจำได้ไหมคะ IS 1คืออะไรการศึกษาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองใช่ไหมคะนะเสร็จแล้วนักเรียนก็ได้เรียน IS 2ก็คือสื่อสารและนำเสนอนะคะสุดท้ายเลยของขั้นที่5ก็คือการนำความรู้ที่ได้ไปบริการสังคมนะคะจุดประสงค์ของรายวิชา S3 นะคะต้องการที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงนะคะในการนำความรู้ที่มีอยู่เนี่ยไปบริการสังคมซึ่งก็จะสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยที่ต้องการให้เด็กเนี่ยได้ไปฝึกปฏิบัติในเรื่องของการมีจิตสาธารณะนะคะแล้วก็ยังเป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการศึกษาของยูเนสโกที่เน้นให้เด็กเนี่ย learn to do ก็คือเรียนรู้ที่จะไปปฏิบัติจริงนะเพื่อที่จะรู้จักวิธีแก้ปัญหานอกจากนี้ก็ยังสอดคล้องกับ learn to live together ก็คือการที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นให้มีความสุขในสังคมค่ะรายวิชา S3 นะคะมุ่งเน้นที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และไปบริการสังคมนะคะโดยโรงเรียนสตรีศรีสุริโยไทยเนี่ยเน้นในรูปแบบของงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม เราจะมาเลือกหัวข้อที่เราเคยคิดเอาไว้ใน IS1 นะคะว่าหัวข้อใดน่าจะเป็นหัวข้อของห้องเราซึ่งจาก8หัวข้อเราจะเหลือแค่เพียง2หัวข้อโดยมีเกณฑ์ให้พิจารณาว่า1ความยากง่ายของผู้เรียนมันเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะคะ2มันแปลกใหม่มั้ยมันเจาะจงมั้ยมันกว้างเกินไปหรือเปล่ามีแหล่งเรียนรู้มั้ยมีความเป็นไปได้มั้ยปลอดภัยมั้ยนะคะสุดท้ายเลยนักเรียนได้พัฒนาทักษะรอบด้านหรือเปล่านะคะตรงนี้ครูจะให้หัวหน้านะหัวหน้ามาเป็นคนที่โหวตนักเรียนว่าหัวข้อไหนเหมาะสมนักเรียนก็ยกหัวข้อนั้นแล้วเราจะโหวตเอาจำนวนที่มากที่สุด2โครงงานขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้ IS3 นะคะก็จะต่อโยงจากของ IS1 และ IS2 ตรงที่ว่าเด็กจะมีหัวข้อที่สนใจอยู่ในใจแล้วนะคะแต่เนื่องจากว่าหัวข้อเนี่ยมีมากนะคะแล้วก็บางหัวข้ออาจจะไม่ตรงกับเป้าหมายของ IS3เพราะฉะนั้นเราก็จะให้นำหัวข้อเหล่านี้มาพิจารณาตามเกณฑ์ที่เราตั้งไว้เพื่อที่จะให้สามารถที่จะไปบริการสังคมได้
4: หัวข้อแรกนะคะหุงข้าวนิ่มอิ่มคุณค่ากับข้าวกล้องยกมือ14 คนค่ะ
3: 14 ค่ะต่อไป
4: น้ำยาเช็ดกระจกปลอดสารพิษค่ะ
3: 2 ค่ะ
4: 2 ค่ะ ผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อชีวิตคนกรุงเทพค่ะ9คน
5: จากการลงมตินะคะกลุ่มข้าวนิ่มอยู่คุณค่ากับข้าวกล้องมี14คนซึ่งเยอะที่สุดแล้วก็ผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อชีวิตคนกรุงเทพนะคะอีก9คนมติเป็น2โครงการนี้นะคะ
3: โอเคไหมคะหลังจากได้หัวข้อแล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องมาวางแผนทำโครงงานโดยการเขียนเข้าโครงโครงงานคือการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะจนเราได้คำตอบที่ชัดเจนโดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นขั้นตอนนะดำเนินการมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนตอนนี้ขั้นตอนของการทำโครงงานนะคะนักเรียนก็จะเริ่มจากคิดหัวข้อตั้งชื่อโครงงานเมื่อกี้เนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ไปสืบค้นข้อมูลสืบค้นข้อมูลเสร็จต้องมาเขียนเค้าโครงซึ่งเป็นเรื่องสำคัญนี้ในการเขียนเค้าโครงงานนั้นเดี๋ยวเราแบ่งเป็น2กลุ่มแบ่งยังไงดีตกลงว่าเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มแบบยังไงดีคะแบ่งตามเลขที่แบ่งอย่างอื่นอีกมั้ยใครอยากแบ่งแบบอื่นอีกมีมั้ยคะ
6: ไม
3: ่ไม่แล้วเอกฉันท์แบ่งตามเลขที่นะคะกลุ่มข้าวกล้องอยากอยู่ฝั่งนี้เอามากลุ่มข้าวกล้องมาเลขที่1ถึงเลขที่21เชิญค่ะเคลื่อนย้ายค่ะย้ายมาตรงนี้เลยลูกเดี๋ยวเราจะรวมกลุ่มกันทำงานนะคะเมื่อเขียนเข้าโครงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเน้นว่าต้องบูรณาการความรู้จาก8กลุ่มสาระดังนั้นเด็กๆก็จะต้องเอาแนวคิดของเขาไปปรึกษาคุณครูแต่ละวิชาว่าได้บูรณาการความรู้ที่จะมาส่งเสริมในการทำโครงงานเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยถูกต้องไหมชัดเจนไหม
7: ในการที่พวกเธอเนี่ยเอาข้าวซึ่งเป็นวิถีของดั้งเดิมของคนไทยเนี่ยมาเผยแพร่แล้วมาบูรณาการในโครงงานเนี่ยครูคิดว่าเห็นด้วยแล้วก็เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเด็กปัจจุบันนี้เขาไม่สามารถที่จะรู้เลยว่าหุงข้าวยังไงอยากกินข้าวเนี่ยเข้าตามร้านสะดวกซื้อก็ได้แล้วแต่พวกเธอนำเสนออย่างนี้ครูเห็นด้วยนะครับ
6: ค่ะขอบคุณค่ะ
7: ดีมากครับ
3: นะคะหลังจากที่ผ่านความเห็นชอบของครูทั้งหมดแล้วนะคะก็จะเอาไปลงมือทำ
8: ค่ะชื่อเรื่องนะคะก็คือหุงข้าวนิ่มอิ่มคุณค่ากับข้าวค่ะคือข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักที่พวกเรากินกันทุกวันแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยข้าวกล้องมีประโยชน์มากกว่าก็เลยศึกษาว่าเพราะว่าอะไรหรือเพราะเหตุใดทำไมคนถึงไม่นิยมที่จะกินข้าวกล้องแล้วก็ทำอย่างไรให้ข้าวกล้องนิ่มน่ารับประทานค่ะแล้วก็สมมติฐานนะคะจะใช้ระยะเวลาเท่าใดค่ะที่จะทำให้ข้าวกล้องนั้นนิ่มน่ารับประทานคือในการแช่น้ำค่ะก่อนที่จะนำไปหุงข้าว
9: จากการศึกษาก็พบว่ามีวิธีต่างๆมากมายที่จะทำให้การหุงข้าวกล้องนั้นนิ่มค่ะแต่ว่าจากการศึกษาเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการซาวข้าวก่อนหนึ่งน้ำค่ะแล้วก็นำข้าวนั้นไปแช่ค่ะโดยที่เราทดลอง3ครั้งค่ะมีทั้งหมด5ตัวแปรคือไม่แช่น้ำก่อนเลยแช่น้ำก่อน15นาทีครึ่งชั่วโมง45นาทีและ1ชั่วโมงค่ะจากการทดลองก็จะพบว่าถ้าสมมติว่าเราแช่ข้าวก่อน45นาทีจะพบว่าข้าวมีความนิ่มแล้วอร่อยน่ารับประทานมากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเป็น60นาทีเนี่ยข้าวจะมีความแฉะเละมากเกินไปไม่เหมาะกับการรับประทานค่ะแต่ว่าถ้าเป็น30นาทีอ่ะก็จะมีความแข็งอยู่ค่ะ
3: เมื่อไปลงมือทำในการบริการสังคมครั้งแรกถ้ามีปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะเป็นข้อสังเกตข้อคิดและเก็บข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาเพื่อที่จะปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะไปบริการสังคมครั้งที่2

ชา IS 2เนี่ยพวกเราก็ได้เรียนเกี่ยวกับการสื่อสารการเขียนรูปแบบโครงร่างโครงงานนะคะรู้จักทำให้เราเนี่ยทำงานกันเป็นขั้นเป็นตอนค่ะคือเมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้เรียนเนี่ยอาจจะแบบพอได้หัวข้อมาแล้วก็หาในเน็ตทำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้รายงานเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรค่ะแต่ว่าพอเราได้เน็ต IS 2เนี่ยทำให้เราได้แบบอ๋อขั้นตอนแรกต้องเขียนโครงร่างก่อนนะจากโครงร่าง

0: ไรนะคะเชิญได้เลยนะคะเรามีให้ชิมฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ
1: ก็คือข้าวกล้องเนี่ยมีวิตามินคุณค่าทางสารอาหารมากกว่าข้าวขัดสีข้าวขาวปกติค่ะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่นิยมค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่ามันจะเหนียวค่ะจากการทดลองของพวกหนูค่ะพบว่าถ้าแช่น้ำก่อนหุงข้าว45นาทีจะพบว่าข้าวมีความนุ่มอร่อยมากที่สุดค่ะเพราะว่าถ้าเป็น30นาทีเนี่ยก็จะพบว่าข้าวยังแข็งอยู่ค่ะแต่พอ1ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยข้าวก็จะแฉะเละเกินไปแบบมันจะเป็นรสชาติที่คนไทยไม่นิยมทานค่ะ
2: ชิมยัง45นาทีแช่45นาทีเกินอร่อยดีคล้ายๆข้าวเหนียวอร่อย
3: พอดีมากครับเพราะว่าช่วงนี้นะเมืองไทยเนี่ยแล้วอะไรเนี่ยผู้สูงอายุเยอะส่วนมากจะทุกคนจะต้องมีอะไรนิดๆหน่อยทางร่างกายถ้ามีอาหารสุขภาพมาแนะนำนะก็เป็นอัน

เอาขอโชว์หน่อยดูบอร์ดหน่อยค่ะในโชว์ให้เพื่อนๆสมาชิกดูหน่อยกลุ่มข้าวพร้อมที่จะไปนำเสนอนะคะในการวัดประเมินผลโครงงานนะคะเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเราก็จะมีขั้นตอนในระดับชั้นก่อนนะคะก็คือทุกคนที่ทำโครงงานเนี่ยทุกห้องที่ทำโครงงานห้องละ2คนจะมีช่วงเวลาให้ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานให้กับกลุ่มอื่นๆในระดับชั้นเรียนกันเนี่ยได้เรียนรู้ได้ฟังให้เห็นข้อดีข้อบกพร่องนะคะโดยทุกระดับนะคะเราจะจัดให้มีการหมุนเวียนได้นำเสนอโครงงานโดยที่นักเรียนจะนำเสนอพร้อมกับสื่อและผลงานที่ไปทำมานะคะนักเรียนจะได้รับการประเมินจากครูทั้งหมดในระดับนะคะในเรื่องของการนำเสนอด้วยการพูดนะคะเสร็จแล้วก็เรื่องของนิทรรศการนะคะซึ่งในนิทรรศการเองเนี่ยเราก็ยังเน้นในเรื่องของการบูรณาการความรู้ที่จะมาสร้างสรรค์ทำให้ตัวนิทรรศการน่าสนใจเช่นเอาศิลปะมาใช้อย่างไรวิทยาศาสตร์ใช้กราฟใช้แผนภูมิยังไงให้น่าสนใจขึ้นนะคะภาษานะคะภาษาได้พยายามสรุปด้วยการใช้ภาษาที่สั้นกระทัดรัดได้ใจความจากนิทรรศการก็ยังมีรายงานนะคะตรงส่วนนี้คุณครูแต่ละระดับจะเป็นผู้ประเมินโดยเราจะมีเกณฑ์ค่อนข้างละเอียดในการประเมินว่าเขาสมควรจะได้คะแนนเท่าไหร่เมื่อรวบรวมผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคะแนนของการที่เราจะให้รางวัลนะคะเป็นเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงถ้าได้คะแนนรวมของชิ้นงานรายงานนิทรรศการการนำเสนอนะคะมากกว่า180ขึ้นไปเขาจะได้เหรียญทองนะคะถ้าระหว่าง70ถึง80ก็จะได้เหรียญเงินถ้าต่ำกว่านั้นลงมาก็คือ60ถึง70เนี่ยก็จะได้เหรียญทองแดงสุดท้ายเลยก็คือจะมีการนำผลงานทั้งหมดมาจัดในรูปแบบของเราเรียกว่าตลาดนัดหรือมหกรรมโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งโรงเรียนค่ะ

0: คิดเพื่อชีวิตคนกรุงเทพ
1: อันดับแรกนะคือเราเอาเม็ดตัวนี้ไปแช่น้ำก่อนแล้วก็เอาผ้ามาปิดทิ้งไว้อีก1วัน1คืนหลังจากนั้นเราก็เอาเมล็ดตัวนี้ไปปลูกในวัสดุที่เราเตรียมไว้โดยทดลองปลูก4แบบ
2: ลองจับ
1: ปลูกด้วยกระดาษทิชชู่ปลูกด้วยดินปลูกด้วยกากมะพร้าวแล้วก็ปลูกด้วยดินกับกากมะพร้าว
3: เมื่อจัดแสดงนั้นเราจะมีขั้นตอนในการพยายามให้เกิดการหมุนเวียนในการดูนิทรรศการก็คือเราจะจัดรอบเวลาว่า1รอบนี้ให้ไปดูไม่ต้องดูระดับของตัวเองแล้วแต่ไปดูระดับชั้นอื่นรอบละประมาณ 15-20 นาทีโดยที่เราได้จัดทำเอกสารเพื่อให้นักเรียนบันทึกการเรียนรู้เพื่อให้ไปดูว่าโครงงานที่ชนะเลิศเหรียญทองของแต่ละระดับเป็นอย่างไรเพื่อจะได้เป็นแบบอย่างปีหน้าก็จะได้เอาไปพัฒนาได้ขณะเดียวกันเราก็อยากให้รู้จักประเภทของโครงงานที่หลากหลายว่ามีกี่รูปแบบเช่นโครงงานอันนี้นะคะเน้นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพอันนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้มีทั้งหมดประมาณ6ประเภทด้วยกันเด็กๆ ก็จะได้เห็นตัวอย่างซึ่งเราเชื่อว่าในปีถัดไปเขาจะมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการที่จะทำโครงงานสร้างสรรค์เพื่อบริการสังคม
4: ผลงานเรื่องถุงหอมพระจักรกลิ่นนะคะที่เราทำขึ้นมาเพื่อในโรงเรียนของเรานะคะมีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ในบางส่วนพวกเรานะคะจึงได้แบ่งเบาจากภาระจากของพนักงานการพาโรงช่วยส่งเสริมบริการสังคมว่าเราสามารถช่วยเขาได้จริงในการทำโครงงาน
5: การทำโครงงานเนี่ยต้องใช้ความรู้ของแต่ละคนมาร่วมกันต้องมีการแสดงออกแสดงความคิดเห็นถ้าเหมือนกับว่าถ้าเราคิดคนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเป็นโครงงานนี้แต่ว่าเพราะว่าเราร่วมมือร่วมใจกันมันก็เลยเกิดเป็นโครงงานนี้ค่ะ
6: ก็ได้นำกล้วยอะค่ะที่เหมือนไม่มีมูลค่าใช่ไหมคะไปทำให้มีมูลค่าค่ะโดยการที่เราเอาไปขายนะคะแล้วก็นำเงินนะคะไปจัดกิจกรรมให้แก่เด็กๆอะให้ความสามัคคีอะค่ะว่าเราจะต้องเสียสละเวลาบางส่วนของตัวเองอะค่ะให้กับกลุ่มที่เราทำด้วยอะค่ะ
1: อย่างของเราคือการบริการก็คือการนำความรู้ในการปลูกนะคะไปเผยแพร่ให้คนในสมาคมต่างๆที่รักสุขภาพได้รู้ว่าพืชต้นอ่อนทานตะวันก็สามารถกินได้มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะแล้วก็ปลูกง่ายใช้พื้นที่น้อยค่ะ
3: หลังจากเรียนใน S3 นะคะเด็กๆก็จะได้ใกล้ชิดชุมชนมากขึ้นก็คือเขาได้ไปสัมผัสสภาพจริงนะคะขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้ที่สำคัญก็คือเขาได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่ที่เขาจะต้องวางแผนทำแผนปฏิบัติการแล้วก็ไปลงมือทำแล้วก็มีการตรวจสอบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ไหมนะคะหลังจากนั้นก็มีการที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็จะสรุปประมวลว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เป็นความรู้ใหม่ขณะเดียวกันก็ใช้ทักษะในการทำงานอะไรบ้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งตรงนี้โรงเรียนเน้นเรื่องของยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะแล้วก็ได้เรียนได้รู้สึกภาคภูมิใจในการที่ได้ไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมแล้วก็เห็นคุณค่าของตัวเองได้มากขึ้นว่าตัวเองมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยงานของกลุ่มเพื่อนได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

ตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รายการดร.คิสวันนี้น้องๆมารู้จักกับอาชีพสัตวแพทย์ซึ่งน้องไอรีนจะตามดูการทำงานของหมอหมาหรือหมอที่รักษาสุนัขว่ามีหน้าที่อะไรบ้างทำงานอย่างไรและมีเครื่องหมายเครื่องมือในการรักษาน้องหมาอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนนะคะวันนี้หนูอยากเป็นสัตวแพทย์ค่ะหนูอยากรู้ว่าหมอหมาทำงานอย่างไรและทำงานยังไงค่ะ
2: ค่ะก็หมอหมานะคะก็มีหน้าที่ในการที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพสัตว์นะคะโดยเฉพาะหมาแมวนะคะแล้วก็ยังมีหน้าที่ในการตรวจแล้วก็รักษาโรคในน้องหมาแล้วก็น้องแมวที่ป่วยด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้หนูขอติดตามการทำงานของคุณหมอได้ไหมคะ
2: ค่ะยินดีมากเลยค่ะค่ะไปกันเลยค่ะ

0: เดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาดูน้องหมานะคะชื่อดอลล่านะคะน้องดอลล่าเนี่ยแก่แล้วนะคะก่อนหน้านี้คือน้องก็จะมีอาการปวดหลังปวดคอปวดขาตอนนี้น้องทำกายภาพมาประมาณเป็นปีแล้ววันนี้หมอก็จะต้องถามพอเข้ามาปุ๊บเราต้องถามแล้วว่าสุนัขเป็นยังไงบ้างนะคะเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าของทำไปดีขึ้นไหมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีโรคอะไรเพิ่มเติมไหมในระหว่างที่ยังไม่ถึงเวลานัดหลังจากนั้นพอเราถามซักประวัติเจ้าของเสร็จปุ๊บเราก็จะต้องมีการตรวจร่างกาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยทั่วไปเราก็จะเห็นคุณหมอมีหูฟังเราจะลองฟังปอดฟังใจเขาก่อน
1: เหมือนตัวของคนเลยอะค่ะ
0: ใช่ค่ะก็คือเป็นหูฟังเหมือนกับของได้คนเลยนะคะ
2: เราได้ทราบการทำงานเบื้องต้นของหมอรักษาหมากันไปแล้วว่าแต่ว่าดูน้องไอรีนสงสัยอยู่ว่าหูฟังที่คุณหมอใช้อยู่นั้นได้ยินเสียงอะไรบ้างคุณหมอครับได้ยินเสียงอะไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวน้องไอรีนอยากฟังไหมคะ
1: อยากค่ะ
0: เดี๋ยวลองดูนะคะช่วยนะคะก็คือเราอาจจะลูบตัวเขาก่อนนะถ้ารู้สึกว่าเขาตื่นเต้นให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรเขานะ
1: เร็ว
0: ไหมคะ
1: พอจะเร็ว
0: อันนี้ก็คือเราขยับมาที่ปอดนะคะถ้าเราไม่ได้ยินแสดงว่าเสียงปอดเขาปกติ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเราได้ยินเสียงครกแก๊กครกแก๊กเหมือนเวลาเราขยำถุงพลาสติกแสดงว่าเขาอาจจะมีภาวะที่เป็นปอดบวมหรือว่ามีน้ำพุ่มปอดนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
2: การทำงานของหมอรักษาหมานอกจากตรวจภายในเป็นแล้วการตรวจภายนอกก็ต้องรู้และเข้าใจด้วยเช่นกัน
0: ค่ะก็ดอลล่ามีปัญหาเรื่องเข่าใช่ไหมคะเราก็ต้องมาตรวจเข่าเขานะคะน้องไอดินลองคำตรงหัวเข่าเขาก็ได้ค่ะว่าหัวเข่าเขาเป็นลักษณะยังไงนะคะลองคำดูนะคะ
1: มันรู้สึกมันปูดขึ้นมา
0: ใช่ค่ะการปูดขึ้นมานี่มันคือเป็นเรื่องของข้อเสื่อมค่ะนะคะข้อเสื่อมขึ้นมาก็คือว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหินปูนที่มันหนักขึ้น
1: ค่ะ
0: นะคะ

0: ื่อเรามาถึงขั้นตอนในการที่เราจะต้องกระตุ้นไฟฟ้านะคะเนื่องจากกล้ามเนื้อตรงบริเวณตรงนี้มันเกิดการฝ่อรีบไปนะคะ
1: กระตุ้นไฟฟ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะการกระตุ้นไฟฟ้าจะช่วยในเรื่องของการทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันตรงขึ้นกล้ามเนื้อมันจะฟูขึ้นนะคะหมาจะได้มีแรงในการเดินอีกอย่างก็คือยังช่วยในการลดการเจ็บปวดด้วยคือเราจะใช้แผ่นแปะที่เป็นแปะแผ่นน้ำไฟฟ้านะคะเราก็มาเลือกนะคะในโหมดที่ช่วยในเรื่องของกล้ามเนื้อ

นะคะหมอจะปรับความแรงนะคะแล้วลองสังเกตดูว่าเขาอะทนได้ระดับไหนนะคะคือถ้าเกิดว่าเขาทนไม่ได้ตัวนี้มันจะดีดเห็นไหมคะมันจะเริ่มรู้สึกดีดขาขึ้นเพราะมันเจ็บนะคะแต่ว่าเราจะเปิดที่ความแรงระดับไหนเนี่ยคือเราสามารถดูได้จากการที่เรารักษาครั้งก่อนว่าเราเปิดที่ความแรงระดับไหน

0: นี้เขามีแผลที่กระจกตาเราก็เลยต้องย้อมสีเพื่อดูว่าแผลยังอยู่หรือเปล่านะคะน้องอดินจะเห็นว่ามันเป็นสีอะไร
1: สีเหลือง
0: ใช่ถ้ามีแผลที่กระจกตามันจะมีสีเหลืองติดอยู่ที่กระจกตาเลยแต่เวลาที่เราตรวจเราต้องปิดไฟเพราะมันเป็นสีสะท้อนแสงใช่
1: ได้เลย
0: แต่เราก็ต้องใช้ไฟฉายอ่ะส่องอ่ะหมอจับให้เห็นตาเป็นยังไงตาขาวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ขาวแล้ว
1: อ
0: ันนี้สีติดไหมคะอันนี้คือแผลเก่าของเขาที่เป็นสีขาวๆนะคะอันนี้คือแผลที่เขาเคยมีนะคะอ่ะแล้วหนูดูเทียบอีกข้างนึงเวลาตรวจตาต้องตรวจสองข้างนะคะข้างนี้มีไหมคะใช่ถ้าเกิดว่ายังมีแผลอยู่แผลยังไม่หายมันจะติดเป็นวงสีเหลืองๆเลยที่ตัวแผลนะคะเนาะโอเคอันนี้คือเราจะเจาะเลือดเก็บเลือดเขานะคะ
1: เจ็บไหม
0: เจ็บนิดนึงนิดเดียวเหมือนเราไปฉีดวัคซีนฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะไปตรวจนะคะเอาไปตรวจดูว่าอวัยวะภายในเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะตับไตเขาโอเคหรือเปล่านะคะเพื่อจะได้จ่ายยาให้เขาต่อนะคะเพราะอายุเยอะมากแล้วกินยามากๆก็ต้องเช็คสุขภาพด้วยนะคะ
2: นอกเหนือจากการตรวจทั่วไปแล้วหมอรักษาหมายังต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆเพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยว่าแต่มีอุปกรณ์อะไรบ้างไปดูกันเลยครับ
0: อันนี้คือภาพเอ็กซเรย์ของไข่ดาวนะคะเพื่อเราจะมาเอ็กซเรย์ดูว่าตัวปอดเขาเป็นยังไงบ้างนะคะการเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นเนื้อปอดนะคะเห็นขนาดของหัวใจนะคะเห็นไหมคะ
1: หัวใจเหรอคะ
0: ใช่หัวใจเขาจะกลมนิดนึงนะคะซึ่งปกติหัวใจบางทีมันจะต้องผอมเป็นเชฟแบบกว่านี้แต่เนี้ยคือหัวใจเขาโตนะหัวใจเขาจะออกกลมนะคะแล้วดูเนื้อปอดเนื้อปอดก็คือค่อนข้างจะเคลียร์แล้วแต่จะมีที่สีขาวๆตรงนี้นิดนึงตรงขั้วปอด
1: อ
0: ันนี้คือหลอดลมลงมาหนูเห็นท่อลมนี้ไหมคะสีดำนะคะพอมาถึงขั้วปอดปุ๊บแสดงว่าตรงบริเวณตรงนี้เคยมีการอักเสบมันเลยเป็นเนื้อเยื่อที่ขาวขึ้นเราเลยเห็นจากเอ็กซเรย์นะคะนะ
2: แหมดูน้องไอรีนจะสนใจมากเลยนะครับเนี่ยมีแผนกต่างๆที่ตรวจเฉพาะทางอีกด้วยเหมือนกับตรวจร่างกายของคนเลยนะครับเนี่ย
0: เมื่อกี้ไข่ดาวไปเอ็กซเรย์มาแล้วใช่ไหมคะคราวนี้ก็คือไข่ดาวจะมาดูแล้วว่าในช่องหัวใจของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก็จะส่งมาให้คุณหมอโรคหัวใจนะคะคุณหมอโจ๊กนะคะคุณหมอโรคหัวใจก็จะใจดีแล้วเขาจะดูแบบส่องเข้าไปในว่าลิ้นหัวใจเป็นยังไงห้องหัวใจเป็นยังไงเนี่ยจากภาพที่เราเห็นอันนี้
3: คือตัวอย่างของหัวใจเราปกหัวใจดูเราเห็นครบทั้งหัวใจ4ห้อง
1: ค
3: ่ะเห็นลิ้นหัวใจด้านหัวใจการทำงานข้อนี้ถ้าเกิดเจอเราใช้หัวใจเห็นทั้งโครงสร้างและการทำงานหัวใจก็ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้ปรับยาได้ถูกต้อง
2: ดูน้องไอรีนจะตั้งใจเรียนรู้การทำงานของคุณหมอมากๆเลยนะครับเนี่ยเชื่อแล้วครับว่าน้องๆได้เห็นภาพการทำงานของสัตวแพทย์หรือหมอรักษาสุนัขกันไปแล้วว่าแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นสัตวแพทย์ต้องทำอย่างไรบ้างครับคุณหมอ
0: สำหรับวันนี้เป็นไงบ้างคะน้องไอรินสนุกไหมที่ได้มาดูการทำงานของสัตวแพทย์ในโรงพยาบาล
1: โอ้วันนี้นะคะหนูได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลยค่ะได้ทั้งความสนุก

0: แล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่หนูได้ฟังปอดฟังหัวใจของหมาด้วยค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากสำหรับน้องไอรินและน้องๆที่มีความสนใจอยากจะเป็นสัตวแพทย์นะคะก็พื้นฐานนะคะต้องมีจิตใจที่รักสัตว์นะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่หมอคิดว่าค่อนข้างที่จะท้าทายเนื่องจากว่าเราต้องรักษาทุกสัตว์ให้ได้แล้วก็ทุกระบบนะคะแล้วก็เราก็จะมีความภาคภูมิใจมากเลยถ้าเราได้รักษาสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้นะคะแล้วก็ทำให้เพื่อนสัตว์เลี้ยงของเราอยู่กับเราได้นานๆนะคะ
0: ค่ะ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 นร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้าบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: wow. ไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ยช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะ

0: เดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินสุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
2: เด็กๆพอออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
2: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
5: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
4: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
5: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
4: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
4: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
3: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
4: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้น

0: ห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็กๆ
1: ครับขอบคุณครับ
2: อดกินขนมฟรีเลยเรา
3: แผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่ง

0: ลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซู่ขัดข้องมันทำบิงหยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอน

รในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เชื่อว่าน้องๆได้รู้จักกับอาชีพหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปบ้างแล้วได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยเคลื่อนไหวลำบากวันนี้รายการด็อกเตอร์คิสจะพาน้องๆมาเห็นการทำงานเพิ่มเติมของคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งการทำงานจะเป็นอย่างไรเราตามน้องไอรีนไปดูกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: หนูชื่อน้องไอรีนวันนี้หนูอยากรู้ว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานอย่างไรบ้างและรักษาโรคอะไรบ้างหนูขอติดตามการทำงานของหมอได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะก็จะเป็นหมอที่ดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทนะคะเช่นอัมพฤกษ์อัมพาตมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงและอีกอันนึงก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดไม่ว่าจะเป็นอาการปวดจากการเสื่อมสภาพของร่างกายหรือว่าคนที่มีปัญหาในเรื่องของบาดเจ็บจากการออกกำลังกายนั้นเดี๋ยวเราไปดูการทำงานของหมอกันเลยนะคะไป
1: ค่ะ
0: คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูต้องทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆซึ่งสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ต้องทำก็คือการตรวจร่างกายภายนอกครับว่าแต่มันเป็นยังไงครับคุณหมอ
2: การตรวจร่างกายนะคะตอนแรกเราก็จะดูลักษณะภายนอกของคนไข้คุณหมอก็จะต้องประเมินดูว่าระดับหัวไหล่สองข้างของน้องไอรีนเท่ากันหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสูงต่ำไม่เท่ากันก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังคดนะคะแล้วก็น้องรบกวนน้องไอรีนหันหลังหันข้างให้คุณหมอดูนิดนึงคุณหมอก็จะดูว่าแนวสะบักมันมีการโก่งหรือเปล่านะคะแล้วก็รบกวนน้องไอรีนหันหลังให้คุณหมอนะคะคุณหมอก็จะต้องคำดูว่ากระดูกสันหลังของน้องไอรีนเนี่ยตรงปกติอยู่ในแนวตรงหรือเปล่ารบกวนน้องไอรีนก้มให้คุณหมอดูค่ะถ้าเกิดบางคนที่มีปัญหาในเรื่องของกระดูกสันหลังโก่งคดแนวตรงนี้ก็จะสูงต่ำไม่เท่ากันน้องไอรีนยืนขึ้นนะคะหมอก็จะคำดูกระดูกเชิงกรานด้วยนะคะว่าสองข้างเนี่ยมีระดับเท่ากันหรือเปล่านอกจากนี้หมอจะต้องวัดความยาวของขานะคะว่าขาสองข้างสั้นยาวเท่ากันหรือเปล่าก็จะมีปัญหาทำให้เดินตัวเอียงได้เหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนน้องไอรีนหันหน้าให้คุณหมอจ้านี่หมอต้องมานั่งตรวจกำลังกล้ามเนื้อด้วยว่าน้องไอรีนไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของโรคระบบประสาทแทรกซ้อนอยู่น
1: ะคะมาตรวจยังไงอะคะ
2: วิธีการตรวจร่างกายของเราก็คือค่ะน้องไอรีนลองออกแรงงอศอกนะคะช่วยแรงกับคุณหมอได้ไหมคะน้องไอรีนเหยียดแขนออกมาเลยค่ะทุเรียนกับคุณหมองอขึ้นนิดนึงนะแล้วดันออกมาโอเคแล้วต้องตรวจร่างกายทั้งสองข้างเท่าๆกันนะคะงอศอกค่ะอึ๊บเหยียดแขนค่ะเหยียดแขนออกมาเลยดันสู้กันโอเคคุณหมอก็จะต้องตรวจในเรื่องของเส้นประสาทด้วยว่ามีความไวของเส้นประสาทผิดปกติหรือเปล่า
1: ค่ะ
2: แล้วคุณน้องไอรีนนั่งเลย
1: แล้วไม้ที่หมอถือคืออะไรหรอคะ
2: อันนี้เป็นเครื่องมือที่สำหรับตรวจในเรื่องของความไวของระบบประสาทเส้นประสาทของน้องไอรีนปกติดีหรือเปล่าระบบประสาทปกติหรือเปล่านะคะอย่างนี้ต้องเปรียบเทียบกันสองข้างอันนี้ถือว่าปกติดีอยู่นะคะนอกจากนี้เราต้องตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อว่าไม่ได้มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอ่อนปวกเปียกหรือว่ามีความเกร็งของกล้ามเนื้อนะคะอ
1: ัน
2: นี้ยังถือว่าปกติดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เราได้เห็นการทำงานของคุณหมอในการตรวจร่างกายภายนอกกันไปแล้วยังมีอุปกรณ์การแพทย์ที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยอีกด้วยจะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: นอกจากที่เมื่อกี้เราตรวจในห้องตรวจร่างกายแล้วนะคะเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยในการตรวจวินิจฉัยให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นห้องนี้ห้องเกิดยูโรไดนามิก
1: เขาทำอะไรเหรอคะ
2: เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องกันนะคะเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอุปกรณ์ในการตรวจ
1: คุณหมอคะแล้วเขาตรวจกันยังไงเหรอคะ
2: ให้คนไข้นอนบนเตียงนะคะแล้วก็จะมีการปล่อยกระแสน้ำเข้าไปในกระเพาะปัสสาวะ

0: หมอคะแล้วพอเวลาปล่อยกระแสน้ำเข้าไปคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: คนไข้ส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรับรู้ความรู้สึกบางคนใส่น้ำเข้าไป250ไม่รู้สึกใส่ไป500ซีซีไม่รู้สึกเลยบางคนเดินนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดพลิกตัวนิดนึงก็มีปัสสาวะเล็ดลาดเราก็เลยจะต้องมาตรวจดูว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายผิดปกติหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: นี้เราจะมาดูห้องสำคัญอีกห้องนึงนะคะคือห้องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย
0: ค่ะ
1: เราจะใช้ไฟฟ้าในการตรวจความไวของเส้นประสาทแล้วก็ดูการทำงานของกระแสไฟฟ้าวิ่งว่าปกติหรือเปล่าเส้นประสาทนั้นปกติหรือเปล่า
0: ค่ะคุณหมอคะแล้วมีห้องอื่นอีกไหมคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ
0: ค่ะ

0: อคะแล้วอันนี้คือเครื่องมืออะไรหรอคะ
1: อันนี้คือเครื่องมือช็อคเวฟหรือว่าภาษาไทยก็คือการใช้คลื่นอากาศอัดกระแทกเพื่อรักษาส่วนใหญ่เราจะใช้รักษาในกลุ่มที่เป็นในเรื่องของเส้นเอ็นพังผืดกล้ามเนื้อที่มีปัญหาในเรื่องของอาการปวดส่วนใหญ่จะใช้ในเคสที่ปวดเรื้อรังนะคะอุปกรณ์ของมันก็คือจะต้องมีหัวที่ปล่อยพลังงานออกมาเป็นอากาศนะคะผ่านตัวหัวแล้วก็ต้องมีการนำโดยการใช้เจลตำแหน่งที่การรักษาส่วนใหญ่ก็ที่คนไข้จะมีบ่อยๆ อย่างเช่นหมอจะยกตัวอย่างให้นะคะเช่นปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าตื่นมาตอนเช้าแล้วมีปัญหาเรื่องปวดส้นเท้าอันนี้เครื่องมือนี้ก็จะปล่อยพลังงานออกไปเข้าไปที่ตำแหน่งที่ต้องการรักษาเพื่อให้มีการสั่นสะเทือนของโมเลกุลเนื้อเยื่อที่อยู่ข้างใต้ให้เลือดมันไหลมันเลี้ยงได้ดีขึ้นมันก็จะช่วยซ่อมแซมอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้อาการปวดลดลงค่ะ
0: คุณหมอคะแล้วคนไข้จะรู้สึกยังไงหรอคะ
1: ตอนทำก็จะรู้สึกว่ามันมีการสั่นสะเทือนมีการเจ็บนิดนึงก็เป็นอยู่ตอนขณะที่ทำค่ะ
0: ค่ะ
2: ดูท่าทางน้องไอรีนจะตั้งใจฟังมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่ทราบว่าหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูทำงานร่วมกับสหวิชาชีพสาขาต่างๆแล้วสหวิชาชีพมีใครบ้างล่ะครับคุณหมอ
1: ก็คือการทำงานของหมอเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสหวิชาชีพหลายๆท่านนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดน
0: ัก
1: แก้ไขความผิดปกติทางการสิ่งกฎหมายนักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเพื่อที่จะให้คนไข้เนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายกลับมาเป็นปกติค่ะ
0: ภาพบำบัดนี่คือเขาทำอะไรหรอคะ
1: เช่นนักกายภาพบำบัดจะใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนแรงกล้ามเนื้อนะคะเราก็จะมาฝึกโดยการใช้อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ให้โปรแกรมในการรักษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะร่างกายกำลังกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นให้คนไข้สามารถที่จะเดินได้หรือถ้าคนไข้ไม่สามารถเดินได้ก็ต้องใช้รถเข็นได
0: ้ค่ะ
1: ในห้องนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ช่วยในเรื่องของการฝึกการตรงตัวให้คนไข้อย่างเช่นให้คนไข้นั่งบนลูกบอลมีการฝึกยืนรับส่งลูกบอลเพื่อให้การตรงตัวคนไข้ดีขึ้น
2: เราได้เห็นเครื่องมือบางส่วนที่ใช้ในการทำกายภาพบำบัดกันไปแล้วต่อไปคุณหมอจะพาเราไปดูการทำงานของนักกิจกรรมบำบัดที่มีหน้าที่คอยช่วยเหลือคุณหมอในการดูแลบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วนักกิจกรรมบำบัดทำงานอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
3: อุปกรณ์บนโต๊ะนี้นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ฝึกทักษะการทำงานของมือนะคะที่เห็นนี่ก็จะมีเรื่องฝึกเรื่องความคล่องแคล่วภายในมือด้วยนะคะสิ่งแรกนะคะเดี๋ยวให้ลีนลองใช้มือข้างที่อ่อนแล้วนะคะเอื้อมไปวางไว้ตรงนี้นะคะใส่ตามสีเลยค่ะง่ายไหมคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วอันถัดไปนะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นฝึกความคล่องแคล่วเหมือนกันเราจะใช้พลิกจากสีดำสีแดงเป็นสีดำนะคะเอาลินเชิญเลยค่ะค่ะเราก็จะจับเวลาดูความคล่องแคล่วภายในมือนะคะค่ะถ้าเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงนะคะเขาก็จะไม่มีความคล่องแคล่วเท่ากับน้องไอรินเขาก็จะทำช้าลงแล้วก็บางทีก็บางคนก็อาจจะมีการเกร็งเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วได้เหมือนกันตัวนี้นะคะก็จะลักษณะคล้าย

0: น็อตค่ะแต่ว่าเราจะใช้ในการฝึกความคล่องแคล่วของมือทั้งสองข้างถ้าอ่อนแรงมือเขาก็จะหมุนไม่ได้นะคะนิ้วเขาจะเกร็งแล้วก็ช่วยในเรื่องของการรับรู้ค่ะสีนี้น้องไอรีนคิดว่าจะคู่กับสีไหนคะ
1: ใช
0: ่ค่ะเดี๋ยวลองทำดูนะคะถ้าคนไข้ที่เกร็งเขาก็จะไม่สามารถหมุนมือแบบนี้ได้เหมือนกัน

0: วันนี้มาดูการทำงานของหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูมีความประทับใจอะไรบ้างคะ
1: สนุกมากๆเลยค่ะหนูได้ดูทั้งคุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ได้เห็นเครื่องมือต่างๆได้เห็นเครื่องมือในการฝึกสมรรถภาพร่างกายด้วยค่ะและได้รู้ว่าคุณหมอได้ร่วมการทำงานกับคนอื่นด้วยค่ะ
0: การเป็นหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูที่ดีนะคะต้องมีใจรักในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของความพิการนะคะเพื่อที่ให้คนไข้สามารถที่จะฟื้นฟูสมรรถภาพตัวเองกลับไปมีชีวิตที่เหมือนปกติให้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดนอกจากนี้แพทย์ต้องมีทักษะในการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพนะคะเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยนั้นเป็นไปอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: ค่ะเข้าใจแล้วค่ะ

0: อาหารไม่ใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อย
2: หนึ่งสองสาม
1: cheers
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ต

0: เราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
1: How you feel and the flavor?
2: It's so good.
1: Yeah.
3: No. Yeah.
1: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll
2: right,
1: be eating.
2: Right.
1: You'll be eating like 10 chilies.
4: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
1: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชีย

0: ผมคิดว่าจริงๆปัญหาหนึ่งที่เราละเลยไม่ได้คือปัญหาการศึกษาในภาพรวมผมในฐานะนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าโรงเรียนหรือการศึกษาคือเครื่องมือสำคัญในการที่จะสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นการศึกษาในระบบของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมันเป็นระบบที่รวมศูนย์ที่ใหญ่มากๆผมคิดว่าการที่เราอยู่ในระบบที่มันแตกต่างกันระหว่างระบบที่รวมศูนย์กับกระจายอำนาจยิ่งไปอยู่ในระบบที่มันต้องส่งต่อหลายๆส่วนอย่างเงี้ยการเปลี่ยนแปลงยิ่งเกิดขึ้นได้ยาก
1: เราจะใส่ตัวนี
2: ้
0: เราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเราไม่สามารถไปอยู่ในระบบที่จะต้องต่อยอดไปเรื่อยๆอย่างนี้แล้วค่อยรอให้ยอดพีระมิดเป็นคนบอกว่าเราต้องทำอย่างไร
3: กว่า20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายปฏิรูปการศึกษาสามารถแบ่งออกเป็น3ยุคด้วยกันตั้งแต่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้และในช่วงนั้นเองที่เราจะเห็นกฎหมายที่ออกมาให้โรงเรียนหรือสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการตัวเองได้มากขึ้นแต่ในทางปฏิบัติจริงๆกลับไม่เป็นอย่างนั้น
4: ถ้าพูดเรื่องอิสระของโรงเรียนนะคะจริงๆส่วนหนึ่งมันเกิดจากโครงการจำนวนมากที่เข้าไปโรงเรียนที่บอกว่าโรงเรียนต้องทำอะไรและในขณะเดียวกันมันมีปัญหาที่มาจากตัวโครงสร้างด้วยอย่างที่เราเห็นโรงเรียน 30,000 กว่าโรงเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าแต่ละโรงเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ไม่เหมือนกันเป็นเหมือนองค์กรที่แยกแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเราไปดูลักษณะในความเป็นจริงแล้วอะค่ะเราจะพบว่าโรงเรียนเหล่านี้ไม่สามารถเลือกบุคลากรของตัวเองได้ไม่สามารถที่จะกำหนดงบประมาณที่ตัวเองต้องการใช้จ่ายในแต่ละปีแม้กระทั่งสะสมเงินทุนในการบริหารจัดการตัวเองก็ไม่ได้มีการโรเทตคนย้ายไปมาระหว่างโรงเรียนต่างๆหรือโรงเรียนกับกระทรวงแล้วก็เงื่อนไขการให้ผลประโยชน์การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะตัวโรงเรียนก็ไม่ได้สามารถกำหนดได้ด้วยตัวเองไม่สามารถเลือกคุณครูของตัวเองได้ด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าโรงเรียนเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งเป็นบริษัทแบบนึงเนี่ยจริงๆน่าจะเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยตรงสักเท่าไหร่สิ่งที่น่าจะคล้ายกันมากกว่าก็คือเหมือนโรงเรียนเนี่ยเป็นสาขาหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในภาพใหญ่

มีโรงเรียนอยู่ 30,000 สาขาให้บริการถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะอาจจะเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นดังนั้นถ้าเกิดว่าโรงเรียนเป็นสาขาแล้วด้วยตัวโครงสร้างปัจจุบันนะคะเขาก็เลยจะไม่มีอิสระในหลายๆด้านโดยธรรมชาติถึงแม้ว่าจะสามารถปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังต้องฟังนโยบายที่มาจากส่วนกลางอยู่ดีนะคะ

0: ิ่งใส่ทรัพยากรมากยิ่งใส่โครงการก็ไปมากมันยิ่งรุงรังมากแล้วครูก็อยู่กับเด็กน้อยลงถามว่าพรบ.42เนี่ยมันมีปัญหาไหมเขาก็เขียนไว้ดีนะแต่ว่าเราทำไม่ครบไงเช่นการเป็นนิติบุคคลหรือมาตรา24มาตรา24ของปี42เนี่ยให้โรงเรียนมีอิสระในการจัดวิชาเรียนใช้วิจัยเป็นฐานเรียนรู้จากชุมชนเรียนแบบโครงงานมาตรา24ไม่ได้ถูกใช้เลย
1: เด็กเชียงรายเด็กยะลาก็เรียนหลักสูตรเดียวกัน
0: เป็นโจทย์ที่ไม่ได้สร้างการเรียนรู้ให้เด็กเพราะไม่ได้พัฒนาครูให้สามารถสอนตามมาตรา24ได้มีพรบที่ดีแค่ไหนถ้าเราไม่พัฒนาคนทำคนที่อยู่ใกล้ตัวเด็กมันก็ไปไม่รอดถ้าโรงเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงครูกับผอ.ต้องกล้าแล้วผอ.ต้องอยู่นานหน่อยถ้าผอ.ยังเห็นโรงเรียนเป็นที่ stepping stone นะฮะมาเพื่อ2ปีย้าย3ปีย้ายเนี่ยมันยากมาก
2: ในยุคที่2ในช่วงปีพุทธศักราช2552ถึงพุทธศักราช2561เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาด้วยนโยบายเรียนฟรี15ปีพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในโรงเรียนและให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้นยุคที่3นโยบายการศึกษาในยุคปัจจุบันที่เน้นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาเน้นผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อการปฏิรูป3ฉบับคือพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2562รวมถึงพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยพุทธศักราช2562แต่สิ่งที่เราเห็นมาตลอด10ปีที่ผ่านมาและไม่เปลี่ยนแปลงไปคือประเทศไทยลงทุนด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมากถึง50%โดยลงทุนกับการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุดโดยเราใช้งบประมาณไปกับบุคลากรมีสัดส่วนสูงที่สุดในงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ
3: โอ้โหเป็นความเจ็บปวดที่เราต้องมานั่งทบทวนเฮ้ยฉันมาทำอะไรที่นี่คือจริงถ้าพูดกับตัวเองครับทำนี่วะ
4: ผมว่าเรามีทรัพยากรที่ไม่น้อยรัฐควรจะไปส่งเสริมไปพัฒนาในที่ที่มันมีความต้องการผู้ปกครองที่ยังขาดแคลนผู้ปกครองที่ไม่มีโอกาสไม่ใช่เราไปทุ่มในโรงเรียนดีเด่นไม่กี่โรงเรียนที่แบบโอ้โหเด็กแต่ละคนนี่เก่งมากแต่ถามว่านับหัวแล้วมีกี่คนเรามีโรงเรียนมากมายที่ปิดสกูลที่เป็นโรงเรียนระดับแบบเลิศและเราก็อุดหนุนมากมายให้เงินให้ทรัพยากรมากมายแล้วเด็กที่ไปเรียนจริงๆแล้วปรากฏว่าแทบทุกคนมีปัญญาจ่ายเองในภาษาเศรษฐศาสตร์ก็คือเราจัดสรรมันได้ไม่มีประสิทธิภาพมันไปไม่ถึงคนที่ควรจะได้และไปในที่ที่ต้องมีความต้องการถามว่าคุ้มไหมก็ต้องยอมรับว่ายังอยู่ในระดับที่น่าผิดหวังคือนี่คือการกระจายทรัพยากรที่มันอาจจะไม่เหมาะสมในมุมนึงเราจะทำยังไงให้โรงเรียนมีแรงจูงใจที่จะ deliver ที่จะให้การศึกษาที่ดีที่สุด
2: อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาทั้งในปัจจุบันและอนาคตคืออัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทยและเมื่อย้อนกลับไปเมื่อ50ปีก่อนเราเคยมีประชากรเกิดใหม่ปีละประมาณ1ล้านคนแต่เมื่อปี2536มาถึงปี2564เด็กเกิดใหม่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสถิติล่าสุดอัตราการเกิดปี2564มีเด็กเกิดใหม่เพียง 544,570 คนซึ่งลดลงจากปี2563ถึง 42,798 คนนั่นหมายความว่าปี2564การเกิดลดลงมากกว่าครึ่งเมื่อเทียบกับ50ปีก่อนสิ่งนี้จึงส่งผลให้จำนวนเด็กที่เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานน้อยลงทุกปีปัจจัยนี้ส่งผลให้ประเทศไทยมีโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเราจะเห็นแนวโน้มตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมา ว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีสัดส่วนเกินร้อยละ50ของโรงเรียนในสังกัดสพท.ทั้งหมดสิ่งที่ตามมาเมื่อโรงเรียนขนาดเล็กเพิ่มขึ้นคืองบประมาณส่วนอุดหนุนโรงเรียนและบุคลากรโดยรวมมีแนวโน้มลดลงประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณลดลงเพราะที่ผ่านมาเราใช้หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรครูโดยการนับจำนวนรายหัวนักเรียนฉะนั้นยิ่งโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนมากขึ้นเท่าไหร่ครูก็ยิ่งไม่ครบชั้นครบวิชาตามไปด้วยเช่นกัน
0: โรงเรียนเล็กได้ทรัพยากรน้อยครูไม่ครบเด็กเสียเปรียบมันยิ่งถามความเหลื่อมล้ำไงเหลื่อมล้ำสติปัญญาต่อไปเหลื่อมล้ำการใช้ชีวิตในอนาคตการเข้าถึงทรัพยากรเหลื่อมล้ำทางสังคมเพราะรู้ไม่เท่าทันสังคมผู้อื่นมันเหลื่อมล้ำไปหมดเลยเพราะว่าเรามีฐานคิดเอา20-25ไปหาร
2: หากเราไม่มีแนวทางหรือนโยบายการบริหารจัดการให้ดีโรงเรียนขนาดเล็กจะมีจำนวนสูงถึง 18,000 โรงเรียนภายใน5ปีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นโจทย์สำคัญที่ชวนให้ขบคิดและหาทางออกทั้งในด้านนโยบายการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณให้กับโรงเรียนทั่วประเทศว่าจะต้องเปลี่ยนไปในทิศทางใด
4: สิ่งหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตร์อย่างผมเชื่อมั่นอีกอันนึงคือเรียกว่าการแข่งขันการศึกษาก็ต้องการการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาแข่งขันอย่างไรคือแข่งขันที่จะนำเสนอบริการที่มันมีคุณภาพผมไม่อยากให้นักการศึกษาไปตีความว่าการศึกษาคือการแข่งขันสอบของเด็กคนละเรื่องกันนะครับการแข่งขันของผมย้ำคือการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาที่จะนำเสนอสิ่งดีๆให้กับเด็กและผู้ปกครองสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันขาดหายไปพอไม่มีการแข่งขันมันก็เลยไม่เกิดระบบแรงจูงใจถ้าจะทำการกระจายอำนาจให้นึกเสมอว่าจะกระจายแบบไหนก็ตามต้องถึงมือผู้ปกครองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าคิดว่าเขาไม่มีความรู้อย่าคิดว่าเขาไม่เข้าใจแต่ไม่มีใครรักลูกเขาเท่าเขาไม่มีใครอยากได้ทุนมนุษย์ในตัวเด็กมากเท่ากับพ่อแม่ผู้ปกครองอีกแล้วถ้าเขามีบทบาทการศึกษาเราก็จะดีขึ้นจริงๆโรงเรียนการศึกษาเนี่ยเราหวังว่านี่แหละจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กมีโอกาสและก็มีโอกาสที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ได้ใกล้เคียงกันมากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่านักวิชาการสนใจเรื่องการศึกษาคือเราอยากจะรู้ว่าการศึกษามันสร้างทุนมนุษย์ให้กับคนแค่ไหนหมายถึงสิ่งที่มันอยู่ในตัวคนที่ช่วยให้เราผลิตอะไรต่างๆได้ดีขึ้นและที่สำคัญมันใช้ได้ต่อเนื่องมันใช้ตอนนี้เสร็จมันไม่ได้หายไปเลยมันยังเหลืออยู่แล้วมันก็ใช้ผลิตต่อไปได้เรื่อยๆแต่ที่สำคัญคือมันอยู่กับตัวคนมันฝังอยู่ในตัวเราเราเรียกว่าทุนมนุษย์เพราะคำถามก็คือความรู้ทักษะหรือสิ่งที่เราสามารถใช้ในการผลิตได้มันมาจากไหนหลักๆโดยรวมเราเชื่อว่ามันมาจาก1ครอบครัวทั้งหมดทั้งมวลเราทิ้งครอบครัวไม่ได้2คือการศึกษาคือโรงเรียนสูงแม่เด็กเล็กมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่3แน่นอนครับชุมชนสิ่งแวดล้อมโดยรวม3ส่วนประกอบเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่สร้างคนแต่ละคนขึ้นมาสร้างทุนมนุษย์ในคนเพราะแน่นอนการศึกษาก็สำคัญนะครับเพราะคำถามคือที่เราสนใจความหวังของเราความหวังของสังคมและบทบาทหน้าที่ของสังคมก็คือเราจะทำยังไงให้เขามีโอกาสใกล้เคียงกันโรงเรียนก็คือที่นึงที่สังคมสามารถสร้างโอกาสให้กับทุกคนได้แน่นอนครับการศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะทำให้เกิดความเสมอภาคในด้านของการสร้างทุนมนุษย์

0: จากความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อภาคการศึกษาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดูจะเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่น้อยสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 10,000 กว่าโรงทั่วประเทศกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของโรงเรียนภายใต้ข้อจำกัดหลากหลายด้านด้วยกันฉะนั้นการที่เราจะปฏิรูปการศึกษาโดยเริ่มต้นที่โรงเรียนก็ต้องมาจากหลายกลไกที่นำพาไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติหนึ่งในนั้นข้อแรกเลยก็คือผู้บริหารสถานศึกษาที่จะเป็นจุดแรกของการลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากภายในโรงเรียนของตัวเองแล้ววันนี้เรามาที่นี่ครับโรงเรียนบ้านคลองม่วงจังหวัดกระบี
1: ่การเปลี่ยนแปลงการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนแปลง mindset ผู้บริหารโรงเรียนที่มีมุมมองว่าเรามาเป็นผู้บริหารเพื่ออำนาจเป็นผู้บริหารตามหน้าที่หรือเป็นผู้บริหารเพราะไม่อยากจะสอนซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญในการปรับทัศนคติ

0: การศึกษาการจัดการศึกษาการให้การศึกษาเป็นหน้าที่ของคนทุกคนบ้านเรือนเจริญรุ่งเรืองมากแต่โรงเรียนอยู่ในกรอบ1ไร่ตรงนี้กลับเป็นจุดที่แย่ที่สุดในชุมชนแห่งนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเราบอกว่าเรามองแค่มิติของภายในมิติของมุมมองเราต้องฉีกกำแพงโรงเรียนออกว่าทุกที่คือโรงเรียนชุมชนโรงเรียนแห่งการเรียนรู้โรงเรียนก็เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้งั้นเราในฐานะเป็นผู้บริหารเราจะไปดึงสิ่งเหล่านี้ไปบอกเขาอย่างไรไประดมทรัพยากรทั้งหมดมาร่วมในการจัดการศึกษาให้การศึกษาให้กับลูกๆของเราอย่างไรเลยใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการจัดการศึกษาเราข้ามข้อจำกัดด้วยการบริหารจัดการของเราได้ไหม
1: เราแยกได้ชัดเลยว่าช่วงของภาคเรียนที่2ปีการ
2: เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาโรงเรียนแล้วกลไกต่อมาคือการวางเป้าหมายของโรงเรียนและการจัดการศึกษาให้ชัดเจนว่าปลายทางต้องการมุ่งเน้นเรื่องอะไรเป็นสำคัญเพื่อให้ครูในโรงเรียนเห็นทิศทางการทำงานและการเรียนการสอนเพื่อตัวเด็กมากขึ้น
0: คือเราทำงานที่เป้าหมายคือเอาเด็กเป็นตัวตั้งคือเราไม่ได้ทำหน้าที่ให้หมดไปวันๆน่ะผมถืออยู่3ดีเด็กผมอะฮะเด็กก็คือในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ดีในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมดีและก็ในเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพดี
1: ตอนนี้ก็ใส่ข้อมูลเรื่องของหลักสูตรข้อมูล
0: ซึ่งตอนนั้นก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาพัฒนาในเรื่องของวิชาการโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาแต่สิ่งสำคัญก็คือการสร้างความเชื่อมั่นและก็เปิดโลกทัศน์ของชุมชนและก็ของผู้บริหารส่วนได้ส่วนเสียจริงๆก็คือผู้ปกครองก็คือชุมชนที่เห็นอยู่ทุกคนมุ่งในเรื่องของการพัฒนาที่ตัวเด็ก
1: การส่งเรียนเพื่อขอรับเงินราชการเรื่องการบริหารจัดการว่าเรื่องของการดูแลช่วยเหลือนะว่าเด็กกลุ่มนี้เราทำอย่างไรเราจะช่วยเหลืออย่างไรในเรื่องของสื่อเทคโนโลยีเราใช้แบบไหนใช้อย่างไรที่ช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของการเรียนการสอน
2: ฉะนั้นเมื่อเป้าหมายชัดเจนทุกพื้นที่ทุกตารางนิ้วของโรงเรียนจึงต้องพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนมากที่สุดแม้ว่าการเข้ามาดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการสายยันดำดีเมื่อ5ปีที่แล้วจะต้องเจอกับอุปสรรคในหลายๆด้าน
0: คือเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับสภาพโรงเรียนตอนที่มาใหม่ๆผมเองก็ตกใจเพราะคิดว่าโรงเรียนนี้เปิดมาถึง80กว่าปีแต่ทำไมบริบทของเรียนถึงเป็นลักษณะอย่างนี้คือเห็นสภาพโรงเรียนก็เห็นแค่มีเด็กด้วยสภาพความทรุดโทรมของอาคารสถานที่อะไรต่างๆก็คือไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็กฝนตกนี่ก็ต้องวิ่งหนีฝนกันโดยเฉพาะห้องน้ำทั้งโรงเรียนก็มีอยู่ห้องเดียวอาคารนี้ทรุดโทรมมากครูก็หมดฝันกำลังใจที่อยากจะทำงานคิดว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นนะก็ต้องเอาชุมชนนะเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาคิดกันว่าเอ๊ะเราจะมาแก้อย่างไรผมยังเห็นว่าด้วยบริบทของโรงเรียนนะด้วยสภาพชุมชนนะสถานประกอบการนะที่เป็นโรงแรมระดับ5ดาวอะไรต่างๆที่อยู่รอบโรงเรียนก็เห็นศักยภาพตรงนี้ว่าถ้าเราได้ช่วยกันนะมาพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้ก็น่าจะฟื้นคืนขึ้นมาได้

0: จากโรงเรียนที่เกือบจะถูกยุบพ่อแม่ผู้ปกครองต่างพาลูกหลานไปเรียนในเมืองเพราะไม่มั่นใจในคุณภาพการปลุกความเชื่อมั่นและศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อโรงเรียนจึงกลับมาอีกครั้งผ่านการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูผู้อำนวยการโรงเรียนชาวบ้านผู้นำชุมชนประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานราชการในพื้นที
1: ่ซึ่งตอนแรกก็ได้ออกไปเยี่ยมชุมชนนะโดยเฉพาะผู้นำชุมชน
2: แล้วก็ซ่อมกันอันนี้ก็ว่าโอ้ต่างด้านต่างมันทางด้านเรา
1: ผู้นำสถานประกอบการนะแล้วก็ผู้นำทั้งภาครัฐไม่ว่าอบต.รปศต.อุทยานแห่งชาติหรือกรมทหารนะเราก็มาช่วยกันว่าเออเราทำอย่างไรนะที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้เดือนแรกที่ผมมารับตำแหน่งก็ได้ปรับเปลี่ยนบริบทเรื่องของอาคารเรื่องของสถานที่พอดีว่าโรงเรียนบ้านกระม่องมีพื้นที่มันน้อยนะเราเลยทุกพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กทั้งหมดนะครับตรงนี้จะเป็นทำเป็นห้องสมุดโอเพนแอร์นะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วก็เป็นแหล่งที่จะให้นักเรียนได้เรียนนอกพื้นที่งั้นตอนนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ให้ทีมงานของคณะกรรมการสถานศึกษานะเป็นผู้ดูแลนะในเรื่องของเป็นแหล่งเรียนรู้ครับแล้วก็มีผู้ปกครองนะครับที่มาช่วยกันเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้กับลูกๆของเราพอก็ต้องเป็นคนนำทำ นะเราเน้นในเรื่องของการมาร่วมมือการช่วยกันทุกมิตินะครับไม่ใช่ว่าช่วยกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวขายไอเดียนะฮะคุยกับเขาแบบนี้เปลี่ยนจากเงินแล้วเรามาช่วยกันอย่างอื่นได้ไหมเงินผมไม่ได้เป็นเศษว่าไม่รับคุณไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรแต่คุณมาช่วยสิ่งสำคัญที่ผมต้องการก็คือเน้นในการสร้างปฏิสัมพันธ์ให้เห็นว่าสถานประกอบการโรงเรียนเด็กนักเรียนนะต้องมีส่วนร่วมช่วยกันแทนที่ว่าจะง่ายเงินมอบเงินแล้วก็ตัดขาดแล้วก็หายไปถ้าอย่างนั้นคนก็ต้องมาดูแลด้วยเลยการเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วก็ถ้าทำอย่างนี้ได้มันจะเกิดความยั่งยืนโดยเฉพาะสีของอาคารอนุบาลที่เป็นสีชมพูทั้งหลังนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับก็ได้รับการบริจาคแล้วก็เป็นการสร้างการศึกษาที่ยั่งยืนด้วยเพราะเด็กคนต่อไปมันก็โตขึ้นอยู่ในแหล่งเรียนรู้ที่มันสมบูรณ์ที่มันปลอดภัยที่มันสะอาดแหล่งเรียนรู้ที่ดีๆเขาก็จะไปเป็นคนดีต่อไปแล้วก็จะได้ช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วย
0: การจัดสภาพบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้น่าอยู่น่ารู้และน่าเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่แต่ละโรงเรียนมองข้ามไม่ได้เช่นกันทุกพื้นที่ในโรงเรียนสามารถเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้สำหรับเด็กได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมและที่สำคัญคือการสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนรู้สึกคุ้นเคยเสมือนอยู่บ้านของตัวเอง

0: ก็คือชื่อของอาคารของโรงเรียนบ้านคลองม่วงนะฮะก็คือเราตั้งชื่อจากแนวคิดที่ว่าสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านของนักเรียนด้วยนะฮะสร้างโรงเรียนให้เป็นบ้านของชุมชนด้วยเราเลยใช้สถานที่ในเขตบริการของโรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่อาศัยตามหมู่บ้านต่างๆนะมาตั้งชื่อเป็นอาคารเพื่อให้รู้สึกว่านี่คือบ้านเขาด้วยห้องน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญต้องสะอาดทุกเวลาและต้องเป็นพื้นที่ที่ต้องฝึกเด็กได้ผมเลยเปลี่ยนแนวคิดว่าห้องน้ำของผมต้องกาแฟได้ก็คือมันต้องสะอาดและก็ต้องไม่มีกลิ่นทุกอย่างเป็นครูหมด
1: เมื่อทุกส่วนในโรงเรียนทุกพื้นที่ในชุมชนเป็นครูได้หมดการเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะการสอนใหม่ๆที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้ในโรงเรียนพัฒนาได้จริงผู้อำนวยการโรงเรียนจึงต้องหันมาทบทวนบทบาทสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการเป็นผู้นำทางวิชาการเพื่อให้ครูในโรงเรียนเชื่อมั่นและมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนไปพร้อมกัน
0: หัวใจหลักเลยของความเป็นครูของความเป็นผู้นำก็คือความรักและก็ความศรัทธาเราต้องสร้างให้ได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สร้างผ่านอะไรหนึ่งสร้างผ่านการครองตนสร้างผ่านการครองคนสร้างผ่านการครองงานเราอยากจะให้โรงเรียนขับเคลื่อนด้วยระบบนะครับผอ.ไม่อยู่ครูคนไหนไม่อยู่แต่ระบบมันเลื่อนไหลไปได้ผมบอกกับครูตลอดว่าทุกคนเป็นผู้บริหารหมดแต่ผู้บริหารตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนต่างกันฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการทำทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเสนอความคิดเห็นตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
2: แต่ต้องประเมินแน่หรือยัง
3: ยังครับ
0: คือให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ให้เกียรติกับตัวเองโดยการทำงานเมื่อโรงเรียนประสบความสำเร็จในระยะแรกเขาก็เกิดความภาคภูมิใจว่าบางทีในชีวิตเขาไม่เจอลักษณะอย่างนี้ที่ทุกคนร่วมกันคิดแล้วก็ร่วมกันทำโดยเฉพาะชุมชนที่เข้ามาร่วมในทุกๆกิจกรรมถือว่าเป็นครูแล้วก็เป็นโรงเรียนเราทั้งหมด
4: สำหรับการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิดสร้างถ้าเรา
0: ส่วนในเชิงวิชาการเราก็ต้องนำวิชาการให้กับคุณครูด้วยบางทีก็รู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าพอเรามองไปถึงว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นสิ่งที่เราทำก็คือเพื่อสร้างอนาคตให้กับเด็กมันเป็นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนจะทำอะไรก็นึกถึงเป้าที่เราจะไปพัฒนาเขา

0: ฒนาหลักสูตรของที่นี่จึงเน้นไปที่การมีส่วนร่วมการสร้างความร่วมไม้ร่วมมือจากปราชญ์ชุมชนผู้ปกครองบุคลากรในสถานประกอบการมาร่วมเป็นครูของนักเรียนผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงพัฒนาทักษะด้วยการลงมือทำจริงเห็นโลกที่กว้างกว่าในตำราจึงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งนี
1: ้การบริหารระยะที่2ของผมได้ใช้คำว่า CBC ที่จะลงสู่ตัวนักเรียนก็คือ Community Based Curriculum ก็คือใช้หลักสูตรใช้ชุมชนเป็นฐานในเรื่องของการกำหนดหลักสูตรตอนนี้ที่เขียนว่าคนข้างเลนั่นคือจริงๆแล้วคือตัวหลักสูตรนั้นคนที่อยู่ใกล้ทะเลมันต้องเรียนรู้ในเรื่องของชาติพันธุ์เดิมๆเลยมาเรียนรู้ในเรื่องของการเอาชีวิตรอดเรียนรู้ทางลักษณะทางภูมิศาสตร์เรียนรู้เรื่องของสัตว์ทะเลเรียนรู้ของอาชีพเดิมๆสุดท้ายก็มาเรียนรู้ในเรื่องของอาชีพปัจจุบันในเรื่องของการให้การบริการงานโรงแรมอะไรต่างๆสมมติว่าเรื่องสัตว์ทะเลเกี่ยวพันกับเรื่องของชีวะเรื่องวิทยาศาสตร์ไหมแล้วก็ไปอยู่ในวิทยาศาสตร์ในเรื่องของโรงแรมเรื่องของการอาชีพนี้อยู่ตรงไหนอยู่การอาชีพเรื่องของว่ายน้ำอยู่พละไหมเราก็กำหนดหน่วยขึ้นมาในหน่วยตัวนี้ความยากความง่ายก็ลงไปตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมต้นประถมปลายนะครับนั่นคือหลักสูตรเราสามารถออกแบบได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เราจัดประจำวันเราอยู่ที่นี่เราอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเพราะเราเด็กจบออกไปภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานในการทำมาหากินเขาในอยู่ในการท่องเที่ยวเราก็เสริมภาษาอังกฤษตอนเช้าบ้างตอนเย็นบ้างเราจัดหลักสูตรในเรื่องของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้นหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถออกแบบได้ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่นและจุดเน้นของโรงเรียนเน้นเรื่องของการบริการที่เด็กไปพักผ้าบริการตามโรงแรมไหมเด็กจบออกไปแล้วโอกาสมันไม่เท่ากันบางคนอาจจะเป็นแม่บ้านบางคนอาจจะเป็นคนสวนบางคนอาจจะเป็นรีเซพชันบางคนอาจจะเป็นกุ๊กงั้นเราก็ต้องให้เด็กได้เรียนรู้หลากหลายว่า

0: คนน่ะเราเมื่อจบจากเราไปคุณมีโอกาสขนาดไหนครอบครัวส่งเสริมได้ขนาดไหนเขาก็ต้องเอาวิชาตัวนี้ไปติดตัวเผื่อเขาว่าเอ๊วันหนึ่งเราถนัดนี่ในเรื่องของงานรีเซพชันเขาก็ได้ไปต่อยอดในเรื่องของรีเซพชันนั่นคือเอาท้องถิ่นมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ออกแบบให้เข้ากับหลักสูตร
1: ผู้ปกครองเนี่ยก็คือการเรียนรู้อีกแบบนึงที่ไม่เหมือนคุณครูในการที่เราจะเอาผู้ปกครองหลายๆคนเข้ามาสอนหลายๆสไตล์หรือหลายๆแบบเขาก็จะมีประสบการณ์ชีวิตในการเล่าเรื่องหลายๆแบบก็จะได้ความรู้ประสบการณ
2: ์แม่ทำทีละสาแล้วได้อะไรคะ
3: ได้ความสุขครับ
2: ได้ความสุขเก่งมากเลยคนไหนบอกจะได้ความดีคะได้ความดีขอให้ทุกคนนะคะมีจิตใจเทวามีต่อส่วนรวมเพราะทำให้สังคมเราเนี่ยมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น
0: เด็กทุกคนนะมีเก่งตามศักยภาพของเขาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะหนุนนำจะสนับสนุนโดยเฉพาะโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองชุมชนว่าจะสนับสนุนเขาได้มากน้อยแค่ไหนในโรงเรียนเรามี8สาระเราตั้ง8สาระให้มีอยู่ในชุมชนด้วยเรายึดโรงแรมเป็นตัวตั้งเราก็ได้ไปคุยกับสถานประกอบการอีกว่าเรามาร่วมกันจัดการศึกษาในส่วนของภูมิปัญญาในส่วนของแหล่งเรียนรู้ดีไหมก็ไปขายไอเดียนะครับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของในชุมชนมีเยอะมากแต่ทำไมเรายังจัดการสอนแบบเดิมก็คือเอางบประมาณที่รัฐให้มาถ้าอย่างนั้นโรงเรียนเล็กไม่มีครูพละก็จะไม่มีครูพละตลอดไปการจัดสรรงบตำแหน่งก็ไม่ได้ถามว่าเราจะแก้อย่างไรเลยบอกว่างั้นในส่วนของสถานประกอบการที่เขามาใช้ทรัพยากรของที่นี่เรามามีส่วนช่วยในการจัดการศึกษาไหมเราคืนกำไรคืนทุนให้กับคนในชุมชนไหมก็เลยบอกว่าคุณก็สามารถมาช่วยในเรื่องของการศึกษามาเป็นครูของเราได้มาเป็นผู้บริหารร่วมกับโรงเรียนได้ไหม
4: การเรียนรู้ของโรงเรียนแห่งนี้จึงไม่ใช่การเปิดตำราเรียนท่องจำเหมือนก่อนห้องเรียนที่นี่จึงไม่ใช่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมที่อัดความรู้แน่นๆเหมือนแต่ก่อนแต่ห้องเรียนของที่นี่จะกว้างมากเพราะใช้ทรัพยากรในชุมชนมาเป็นแหล่งเรียนรู้ตำราของที่นี่จึงไม่ตายตัวเพราะเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงการปฏิบัติจริงและเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและความหมายกับชีวิตเด็กมากขึ้นเพราะพวกเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เรียนรู้ในแต่ละครั้งจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้อย่างไร
0: เด็กเราที่เราต้องการฝึกพื้นฐานอาชีพต้องการฝึกทักษะชีวิตต้องการฝึกในเชิงวิชาการครูในโรงแรมในสถานประกอบการนี้มีเยอะเรามาทำโรงแรมให้เป็นโรงเรียนดีไหมตอนนี้เราได้นำเด็กไปเรียนที่สระว่ายน้ำของโรงแรมเรียนเรื่องของทักษะอาชีพในเรื่องของภาษาในเรื่องของงานบริการงานห้องพักงานสวนให้เด็กไปฝึกงานที่โรงแรมโดยใช้วันเสาร์วันอาทิตย
5: ์ขวาจับด้ามจะหันไปทางด้านขวานะครับส้มใช้มือซ้ายจับด้ามจะหันไปทางด้านซ้ายนะครับโดยกำหนดว่าช้อนจะอยู่ต้องอยู่บนส้มนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งถัดมานะครับผมเป็นจานเนยกับมีดเนยนะครับจานเนยจะอยู่ซ้ายมือเสมอนะครับไม่เวลาเราเซตอัพไม่อยู่ขวามืออย่างนี้นะครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยคือเราเห็นว่าเด็กมันน้อยแล้วก็คงจะมีการเรียนการสอนที่ไม่เท่าเทียมกับในเมืองเราก็ไม่อยากที่จะส่งอะไรเงี้ยแต่เมื่อมีการพัฒนาเข้ามาดูแล้วยิ่งน้อยยิ่งมีคุณภาพครูสอนเนี่ยจริงจังแล้วก็การเรียนการสอนไม่ว่าสื่อการเรียนการสอนอะไรก็ตามที่เข้ามาดูอ่ะมันสามารถทำให้เด็กพัฒนายิ่งขึ้นไม่เหลือเชื่อตรงที่ว่าเข้ามาสอนตอนเด็กอนุบาลนะคะไม่คิดว่าจะเป็นลิตเทิลไกด์หรือจะมีการทำวิทยาศาสตร์ได้เก่งขนาดนั้นนะคะชาวบ้านในชุมชนเนี่ยมีความรักโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่อยู่กับเขามาตั้งแต่เด็กโรงเรียนที่เขามีความภูมิใจว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ป.1ถึงป.6เนี่ยได้สร้างเขาให้มีอนาคตถึงปัจจุบันนี้แล้วเมื่อเขาได้เติบโตได้รับความประสบความสำเร็จเขาก็อยากที่จะกลับมาตอบแทนโรงเรียนประถมของเขาโรงเรียนที่รักของพวกเขาค่ะส่งเสริมทุกอย่างที่สามารถส่งเสริมได้ที่จะพัฒนาที่จะต่อยอดและก็ทำให้โรงเรียนของเรามีนักเรียนเพิ่มยิ่งขึ้นค่ะ
0: ให้ความรู้สึกว่าเราศรัทธาโรงเรียนครับนั่นคือหลักแรกเลยซึ่งเราก็สามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองเราทำในระยะเวลา3เดือนทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นจากนักเรียน80คนเป็น150คนนะในช่วงระยะแรกของปีการศึกษา2560นะครับ5ปีที่ผ่านมาเราทำยอดเด็กได้ถึงประมาณ270คน
6: เตรียมตัวเคารพธงชาติธงขึ้นตรงประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทย
4: การกล้าตัดสินใจข้ามเส้นมาสู่การเปลี่ยนแปลงและกล้านอกกรอบนิยามของคำว่าโรงเรียนทำให้การเรียนรู้ของที่นี่ไม่ได้ยึดติดกับเวลาสถานที่ค่านิยมความเชื่อและตัวบุคคลอีกต่อไปแต่เป็นการผนึกกำลังความร่วมมือจากทุกฝ่ายมาช่วยกันทำให้การศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและการลงมือทำอย่างไม่ลดละความพยายามนำไปสู่การสร้างความศรัทธาของคนในชุมชนที่มีต่อโรงเรียนบ้านคลองม่วงอีกครั้ง
1: โรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้านเรานะคะหนึ่งคือประหยัดค่าเช่ารถไปในเมืองแต่ถ้าเกิดว่าเรามารับมาส่งเองเกิดความอบอุ่นใจแล้วก็เวลาเรามีอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะคุยปรึกษากับคุณครูได้เลยถ้าเด็กมีการพัฒนาเด็กวัยรุ่นมีการพัฒนาผู้ใหญ่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเหมือนบ้านหลังที่สองของชุมชนได้รับการพัฒนาเมื่อครอบครัวเข้มแข็งบ้านหลังที่สองเข้มแข็งมันมีความรู้สึกว่ามันก็เหมือนส่งเสริมให้ชุมชนของเรายิ่งเข้มแข็งขึ้น

โรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านที่ไม่หยุดพัฒนาจึงเป็นเหมือนของขวัญชิ้นสำคัญของผู้คนในชุมชนเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับอนาคตของชาติและเป็นจุดเริ่มต้นการสร้างคนที่มีศักยภาพให้กับสังคมต่อไป

0: โรงเรียนบัสวาตั้งอยู่ที่หมู่ที่7ตำบลดงพญาก็จริงนะฮะแต่ว่าเรามีเขตบริการที่กว้างขวางมากเด็กทั้ง7หมู่บ้านของตำบลดงพญาจะต้องมาเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3ที่โรงเรียนบัสวาโดยเฉพาะหมู่ที่5เนี่ยเขามีหย่อมบ้านต่างๆตั้งอยู่ที่บนถิ่นทุรกันดารนะครับตรงนี้เป็นอุปสรรคที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าระยะทางจากหย่อมบ้านที่จะเดินทางมาที่โรงเรียนบ้านสวานะครับระยะทางประมาณ9กิโลเมตรแต่ต้องใช้เวลาเดินเท้าในช่วงฤดูฝนถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับไกลออกไปที่หย่อมบ้านที่ไกลที่สุดนะก็คือหย่อมบ้านห้วยลัวระยะทางประมาณ2กิโลเมตรก็เดินเท้าประมาณเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะสิ่งเหล่านี้นะครับการเดินทางด้วยเท้าเป็นอุปสรรคทำให้เด็กเราขาดโอกาสทางการศึกษาปีแรกๆที่ผมเข้ามาเรามีเด็กตกหล่นเยอะมากนะครับจริงแล้วเรามีหอพักคอยให้บริการเด็กๆนะครับให้เด็กเข้ามาอยู่กับเรา24ชั่วโมงใน1วัน7วันใน1สัปดาห์นะครับแต่ตรงนั้นนะครับก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองที่ให้เขาจะต้องพาเด็กๆมาเรียนกับเราครับพยายามจะเดินเท้าเข้าไปหาผู้ปกครองแล้วก็ชวนผู้ปกครองให้พาเด็กๆเข้ามาเรียนกับเราแต่คำตอบที่ได้ก็คือช่วงบางปีที่ฝนตกจนดินโคลนถล่มนะครับเขาบอกว่าถ้าลูกของเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาจะทำยังไงแล้วเขาจะอยู่ยังไง
1: อีกหนึ่งความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่พยายามลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่บนพื้นที่สูงมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีการเดินทางที่แสนยากลำบากในถิ่นทุรกันดารก็เป็นจุดสำคัญที่ทำให้เด็กไทยอีกจำนวนมากเข้าไม่ถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมเหมือนกับโรงเรียนในเมืองนี่จึงเป็นที่มาของการนำการศึกษาไปหาเด็กไม่ใช่ให้เด็กมาหาการศึกษานั่นเอง
0: เราจึงตัดสินใจนะครับไปสร้างห้องเรียนสาขาถึง3แห่งด้วยกันที่ห้องเรียนสาขาบ้านปากกำห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ำจอและห้องเรียนสาขาบ้านห้วยลัวเราต้องอาศัยสรรพกำลัง

ชื่อมั่นจากสังคมมากๆนะครับที่จะทำให้เขาระดมทรัพยากรต่างๆช่วยสร้างโรงเรียนถึง3แห่งในระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงแม้ว่าห้องเรียนสาขาของเราตอนนี้นะครับมีนักเรียนอยู่แค่60คนแต่ว่าเราก็จำเป็นต้องทำนะจำนวนอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าไม่ว่าจะ1

0: สร้างขึ้นมาเราทำขึ้นมาเพื่อให้เด็กๆที่อยู่ในพื้นที่เดินทางยากลำบากเนี่ยเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาครับ
1: ห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสวาที่ขยายไป3แห่งในแต่ละหย่อมบ้านอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาให้กับเด็กๆที่อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลออกไปแต่สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้จะมีคุณค่าและมีความหมายก็ต่อเมื่อมีบุคลากรครูไปทำหน้าที่เติมเต็มความรู้ทักษะรวมถึงจัดการให้กับนักเรียน
0: สิ่งที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณครูนะครับที่ไปทำงานอยู่ในห้องเรียนสาขาก็คือผมต้องทำให้เห็นผมต้องพาลงไปนะครับผมลงมือขุดหลุมเพื่อจะฝังเสาอาคารเรียนผมลงมือตอกตะปูเองนะครับผมลงมือเลื่อยนะครับแล้วก็ลงมือสอนด้วยตัวเองนะครับเพื่อจะให้คุณครูเห็นว่าเราตั้งใจเรามีความจริงใจที่จะจัดการศึกษาเพื่อเด็กจริงๆถ้าไม่มีศรัทธานี้เกิดขึ้นนะครับเราก็จะไม่มีทีมที่จะทำงานร่วมกับเราเลยครับ
1: นอกจากสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วโรงเรียนบ้านสวายังพยายามพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็กได้ลงมือทำตามบริบทของพื้นที่พยายามค้นหาทักษะชีวิตหรือทักษะอาชีพที่จำเป็นต่อชีวิตในอนาคตทั้งเรื่องทักษะงานโรงแรมที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ในอำเภอบ่อเกลือที่มีสถานประกอบการด้านงานบริการท่องเที่ยวมากขึ้นทุกปีหรือทักษะด้านงานช่างเพื่อให้เด็กมีเป้าหมายในการประกอบอาชีพทันทีหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อให้พวกเขามีความพร้อมที่จะมีอาชีพติดตัวไปต่อยอดในอนาคตซึ่งการเรียนรู้รูปแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความเข้าใจต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชนจริง
0: ๆแต่ผมก็เชื่อว่าสิ่งที่ผมทำนะฮะ12-13ปีที่ผ่านมาก็ทำให้ผมสามารถมองกับตัวเองนะครับคิดกับตัวเองว่าอย่างน้อยตัวเองมีคุณค่าเท่าที่คนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในวงการศึกษาที่จะสามารถทำให้เกิดประโยชน์ให้กับเด็กๆได
1: ้นี่อาจเป็นเพียงตัวอย่างการข้ามเส้นของโรงเรียนทั้งสองแห่งแต่ยังมีโรงเรียนอีกหลายร้อยหลายพันโรงเรียนที่พยายามปรับเปลี่ยนทั้งระบบเพื่อเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆและในโลกอนาคตที่มีการคาดการไว้ว่าวงการการศึกษาจะกลายเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตเร็วที่สุดเทคโนโลยีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการศึกษาให้มีความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งข้อมูลมากขึ้น
2: โปรโมชั่นนะคะซื้อ10ถุงขึ้นไปจะขายได้ราคาถุง140บาทค่ะ
3: วิธีแห่งการวางกำหนดนโยบายต่างๆทุกท่านนะคะก็ควรจำเป็นที่จะต้องเห็นก่อนว่าภาพอนาคตที่เราอยากให้เกิดขึ้นในระบบการศึกษาไทยหรือว่าในระบบการเรียนรู้ของประเทศไทยในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ10ปีหรือ20ปีข้างหน้าท่านอยากเห็นประเทศไทยอยากเห็นผู้เรียนผู้สอนในสังคมไทยเป็นอย่างไรโลกเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนะคะเราจะต้องทำการมองภาพอนาคตออกให้ชัดนะคะว่าอนาคตที่พึงประสงค์เนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนั้นค่ะก็ทำการbacktrack นะคะ backcasting ก็คือว่าการมองย้อนกลับมาค่ะว่าแล้วเราเนี่ยควรจะวางนโยบายต่างๆอะไรในปัจจุบันขึ้นบ้างดีนะคะสิ่งสำคัญหลายๆอย่างอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผู้เรียนนะคะแล้วก็เข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการวางระบบค่ะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆทางด้านการเรียนรู้นะคะการที่เราอะค่ะจะมีหลักสูตรมีเนื้อหาต่างๆที่จะทำให้ผู้เรียนอะเขาเข้าถึงได้ทันเวลาหรือแม้กระทั่งนะคะการบริหารการจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
4: การศึกษาเป็นเครื่องมืออีกอันหนึ่งที่สำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างตรงนี้เพราะเด็กทุกคนมีโอกาสได้เข้าถึงความรู้ที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นทำไมจึงเป็นบทบาทและหน้าที่ของสังคมหน้าที่ของภาครัฐภาคเอกชนทุกๆคนที่ต้องช่วยกันพัฒนาให้การศึกษามีคุณภาพที่ดีเพราะมันคือเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยลดช่องว่างความแตกต่างของโอกาสและก็ช่องว่างที่นำไปสู่ทุนการสร้างทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพในอนาคตเราเชื่อว่าปริมาณทรัพยากรที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีมากพอที่มันควรจะหวังผลได้มากกว่านี้ทำไมนักวิจัยนักพัฒนาต่างๆถึงสนใจที่โรงเรียนเพราะมันเป็นแพลตฟอร์มที่เราเชื่อว่าเรามีโอกาสที่จะเปลี่ยนได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับระบบแรงจูงใจที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ทำให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้ยากถ้าเราจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ได้ดีก็แน่นอนเราต้องเปลี่ยนระบบแรงจูงใจที่มีอยู่ในโรงเรียน

0: นะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายระบบการศึกษาที่มีอยู่มันไม่ได้สร้างให้คนในระบบการศึกษาอยากจะเข้าใจปัญหาและอยากจะแก้ปัญหาโดยตรงเพราะระบบการศึกษามันต้องการอยู่รอดมันพยายามสร้างสิ่งที่เป็นเครือข่ายที่ยุ่งยากซับซ้อนเต็มไปหมดจนกว่าเราจะกระจายอำนาจผมอยากจะเห็นสถานการณ์ที่โรงเรียนต้องการพัฒนาต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่หาทางออกให้กับเด็กๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ของเด็กๆมากขึ้นทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาต้องยอมรับว่าเรามีปัญหาต้องพร้อมที่จะรู้สึกว่าการยอมรับว่าเรามีปัญหามันเป็นเรื่องปกติและเป็นเรื่องที่ดีผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนให้ได้เพราะถ้าเราจะออกแบบระบบแรงจูงใจคือเราต้องออกแบบให้เกิดสิ่งเหล่านี้ให้ผู้บริหารสถานศึกษาคุณครูทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยากจะทำสิ่งเหล่านี้รู้สึกว่าการทำสิ่งเหล่านี้คือการทำที่มีประโยชน์ถูกต้องและนำไปสู่ความก้าวหน้าของเขาโรงเรียนยังรู้สึกว่าตัวเองรับผิดชอบต่อเขตการศึกษาแทนที่โรงเรียนจะต้องรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อผู้ปกครองมีหน้าที่ทำให้เด็กดีขึ้นเพราะนั่นคือสิ่งที่ผู้ปกครองต้องการการกระจายอำนาจอาจจะเป็นทางนึงที่ช่วยให้เกิดระบบแรงจูงใจที่ดีขึ้นเกิด accountability ที่ดีขึ้นผมยังมองไม่ออกว่าเราจะทำอะไรได้ดีกว่าการที่จะพยายามพัฒนาทุนมนุษย์ของประชากรส่วนใหญ่ให้มีคุณภาพให้ได้คือเราจะทำยังไงให้ระบบโรงเรียนปกติเนี่ยมันสามารถตอบแทนคุณครูที่มีคุณภาพได้ดี
1: คือเรื่องของอัตราการเกิดที่ลดลงนะครับสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้นเมื่อเด็กเกิดลดลงเนี่ยจำนวนเด็กในโรงเรียนก็จะลดลงทำให้ความต้องการของโรงเรียนเนี่ยก็ลดลงไปด้วยนะทางโรงเรียนที่มีขนาดจากใหญ่อาจจะเหลือขนาดกลางขนาดกลางหรือขนาดเล็กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาคิดกันต่อว่าเราจะวางแผนกันอย่างไรในการบริหารจัดการทรัพยากรนะครับเด็กที่จะเข้าโรงเรียนรัฐเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับแต่ว่าคำถามคือจะลดลงเท่ากับเอกชนไหมสัดส่วนพร้อมกันไหมเท่าๆกันไหมหรือว่าจะลดลงเร็วกว่าแล้วคนก็แห่กันหนีไปเรียนโรงเรียนอื่นนะครับหรือหลุดจากระบบการศึกษาไปซึ่งถ้าเกิดไม่มีการปรับตัวเนี่ยครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโรงเรียนก็จะไม่ตอบโจทย์หรือพูดง่ายๆก็คือเด็กเรียนเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยจบมาไม่ได้มีทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตนะครับหรืออาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหรือแม้กระทั่งจบไปแล้วหางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสิ่งนี้มันชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็ทำให้เห็นภาพเด็กวิ่งหนีโรงเรียนรัฐนะครับออกไปแล้วก็ถ้าคนมีเงินหน่อยก็อาจจะไปโรงเรียนเอกชนนะครับหรือถ้าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยครับก็อาจจะเข้าไปเรียนออนไลน์แทนนะครับซึ่งต้นทุนเริ่มถูกลงเรื่อยๆนะครับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆก็เริ่มกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับสุดท้ายก็อาจจะเหลือเด็กกลุ่มที่ยากลำบากจริงๆนะครับที่อาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักที่ยังต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนรัฐอยู่นะครับเราต้องแยกกัน2กลุ่มก่อนโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะมีทั้งโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่กระจุกกันอยู่ใกล้กันนะครับเดินทางหาถึงกันง่ายหลายๆโรงเรียนอยู่รวมกันนะครับโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยก็มีนโยบายอยู่แล้วที่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการควบรวมนะครับนำเด็กที่อยู่ต่างโรงเรียนกันเนี่ยมารวมกันมาเรียนในที่เดียวกันนะครับเพื่อให้เป็นการ pool resource นะครับหรือรวมทรัพยากรมาช่วยกันใช้ในที่เดียวกับอีกแบบนึงครับก็คือโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลนะครับโรงเรียนกลุ่มนี้เนี่ยเราจะควบรวมได้ยากนะครับเพราะกลุ่มนี้จะอยู่ทั้งพื้นที่อาจจะเป็นอยู่บนเขาบนเกาะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็การยากครับในถ้าเราจะมาควบรวมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลควบคุมดูแลแล้วก็จัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมลงไปเพื่อให้เขาอยู่ได้นะครับซึ่งนะครับสำหรับโรงเรียน2ประเภทนี้สำหรับประเภทแรกเนี่ยถ้าควบรวมได้เนี่ยก็ทำให้การบริหารมันก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่อาจจะต้องมาคุยกันว่าเราจะควบรวมยังไงให้ทันเวลานะครับเพราะตอนนี้เนี่ยโรงเรียนขนาดเล็กก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับแต่อีกกลุ่มนึงครับคือกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยากลำบากเราจำเป็นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรลงไปอุดหนุนเพิ่มเติมนะครับซึ่งณตอนนี้ครับเรื่องเงินอุดหนุนอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ลงไปที่โรงเรียนเหล่านี้มากนักนะครับเราก็ต้องมาคุยกันมากขึ้นครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอุดหนุนพิเศษสำหรับเด็กที่มีฐานะยากจนนะครับแต่เราก็ต้องอย่าลืมว่าก็ยังมีเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับซึ่งแค่คำว่ายากจนอาจจะยังไม่พอนะครับเราต้องมาพูดคุยกันเพิ่มเติมครับว่าการจัดสรรทรัพยากรในกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเลยยังไงนะครับนี่คือเรื่องเงินนะครับควรจะปรับตัวให้ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมก็ยังเชื่อว่ายังมีเด็กที่ต้องการโรงเรียนอยู่นะครับแล้วก็คิดว่ารัฐควรจะตอบสนองต่อเด็กกลุ่มนี้ให้ได้ครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องของบุคลากรเช่นเดียวกันครับตอนนี้เนี่ยต ามเกณฑ์อัตรากำลังที่เพิ่งปรับไปนะครับก็มีการจัดสรรครูให้โรงเรียนขนาดเล็กในโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า120คนเนี่ยจะได้ครู8คนนะครับแต่เราก็ต้องมาดูกันครับว่าในโรงเรียนที่มีความยากลำบากเหล่านี้เนี่ยครับการได้ครูเพียง8คนเนี่ยเพียงพอหรือเปล่านะครับยิ่งถ้าเกิดมีเด็กที่อยู่กันหลายๆชั้นนะครับอาจจะทำให้มีครูไม่ครบชั้นนะครับซึ่งเราก็ต้องมาหาทางแก้กันครับว่าเราจัดสรรครูเพิ่มเติมหรือจะปรับวิธีจัดการเรียนการสอนมาเป็นการเรียนรวมหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือครับ
2: เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆดูกันนี่ดูปลาอะไร
3: ถ้าเราข้ามเส้นแห่งข้อจำกัดโดยการวางระบบและนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเทคโนโลยีสังคมสภาพเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาไทยได้ในเวลาอันสั้น

0: หลังจากผ่านการผจญภัยมามากมาย7มหัศจรรย์ก็เดินทางมาถึงแนวป่าทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนของสัตว์ใหญ่ดังออกมา
1: โอ้นั่นเสียงอะไรนะน่ากลัวจัง
2: มาจากในป่านั่นไงไปดูกันเร็ว

0: ้าหมีนั่นเองว่าแต่อะไรนะที่ทำให้หมีร้องครางอย่างนั้น
1: อุ้ยตัวใหญ่จังต้องตามระวังนะ
2: ไม่เป็นไรดูท่าจะร้องเพราะความเจ็บปวดใช่ไม่ได้ร้องเพราะดุร้าย
3: พี่เจ้าเป็นอะไรน่ะทำไมร้องเสียงดังลั่นป่าขนาดนี
4: ้ฉันเป็นหมีของคณะละครสัตว์ฉันกับลูกพยายามหนีออกมาจนถูกทำร้ายบาดเจ็บแต่พวกมันจับลูกฉันล่ามโซ่ไว้กับต้นไม้ฉันเป็นห่วงลูกละเกิน
2: ใจร้ายจริง
1: ๆสงสารลูกหมีจังเลย
2: งั้นพวกเราไปช่วยลูกหมีกัน
0: เดี๋ยวแล้วจะช่วยลูกหมียังไงล่ะทั้งหมดช่วยกันคิดคิดคิดและแล้ว
3: รู้แล้วพวกเราต้องใช้วิธีหลอกล่อ
5: ล่อล่อ
3: ใช่ต้องวางแผนซะหน่อยมาฉันจะอธิบายให้ฟัง
0: หัวแหลมมีความคิดดีๆอีกแล้วคราวนี้พวกเขาจะหลอกล่อคนได้สำเร็จไหมนะ
6: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
7: ฉากและฉาย
8: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายากลายเป็นมนุษย์ผู้ชาย

0: วกนายกำลังหาอะไรอยู่หรอ
1: หมีมันหลุดออกจากกรงอันตรายมากนะนายเห็นบ้างไหม
0: อ๋อฉันเห็นนั่นๆไปทั้งนั้นแล้ว

0: ขอบใจพวกเธอมากนะที่ช่วยล่อคนออกไปฉันเลยไปช่วยลูกมาได
1: ้ไม่เป็นไรดีใจด้วยนะที่แม่กับลูกได้อยู่ด้วยกันอีกครั้ง
2: แต่ก็ควรจะรีบหนีกันไปไกลจากคนใจร้ายพวกนั้น
3: พวกเธอก็ต้องระวังตัวด้วยนะเดี๋ยวจะถูกพวกนั้นจับเอา
4: โชคดีนะเจ้าหมีน้อย
5: เวลาช่วยผู้อื่นแล้วมีความสุขจังยิ่งทำดีก็ยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยและที่เพิ่มมาพร้อมกันคือความรู้สึกอ่อนโยนต่อธรรมชาติรอบตัวกับความเข้าใจสิ่งมีชีวิตทั้งหลายความผูกพันระหว่างแม่กับลูกทำให้รู้สึกได้ถึงความอบอุ่น7มหัศจรรย์พร้อมจะเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางอีกครั้งด้วยพลังความดีที่ใกล้จะเต็มมากขึ้นทุกทีแล้ว
6: พร้อมพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
7: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
8: ร้อย
7: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
3: สมัยรัชกาลที่1
4: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อก่อนชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
5: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
4: โอ้ยไอ้แกเองไม่เล่นตามบทเองเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานสิว้อย
5: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
4: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
4: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
5: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
5: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
6: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
5: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
5: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
5: ชี้ชะเจ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: หนุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได้อ๋อ
2: แล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ดสาครก็ขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วราชาเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชินะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: วัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งเรดกรีนและเยลโล่มาดำน้ำสำรวจใต้ทะเลทำไมมีขยะเต็มไปหมดเลยอ่ะเหล่าสัตว์ทะเลกำลังตกอยู่ในอันตรายเรามาทำภารกิจช่วยสัตว์ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วย

กมเพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: รวมพลังรวมพลัง
1: ขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
1: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
1: ฮะว้าย
5: นี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
1: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
6: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
5: มีสติ
6: ใช่มีสติ
1: เงียบสิ
7: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลปะปะ
3: โอ้ย
1: ระบบขัดข้อง
6: หยุดก่อนหยุดก่อน
1: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
4: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหร
7: ไม่นะ
5: พวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: ันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นไปจับนกเลยโอ้ยโ
1: หจับไม่ได้เลย

0: มื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง

0: เวชศาสตร์ฟื้นฟูว่าแต่เวชศาสตร์ฟื้นฟูคืออะไรเราตามน้องไวกิ้งไปหาคำตอบกันเลยครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมน้องไวกิ้งครับวันนี้ผมอยากรู้ว่าหมอฟื้นฟูมีหน้าที่ทำอะไรครับ
2: หมอฟื้นฟูนะครับลูกก็คือตามชื่อเลยฟื้นฟูเราก็ต้องการที่จะฟื้นฟูให้คนไข้ไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามกลับมาเพื่อใช้ชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเท่าที่เขาทำได้นะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ขาหักหรือปวดมาหลังจากถ้าเกิดสมมติคุณหมอผ่าตัดเขาผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหมอฟื้นฟูเนี่ยก็จะช่วยให้เขาปวดน้อยลงสามารถกลับมาเดินได้ปกติเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่มีภาวะเจ็บปวดหรือไม่สามารถเดินไม่สามารถทำอะไรได้หมอฟื้นฟูก็จะช่วยให้เขาเนี่ยกลับมาทำกิจกรรมนั้นๆได้มากที่สุด
1: ค่ะ
2: น้องไวกิ้งเคยปวดตรงไหนไหมลูก
1: เคยปวดแขนเหมือนมีอะไรกระตุกกระตุกตรงแขนเมื่อวานนะคะ
2: ก่อนอื่นมันก็ต้องมีการตรวจก่อนว่าเนี่ยตรงแขนเราเนี่ยปวดตรงไหนมีกดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องรักษาดูว่าเป็นที่ตำแหน่งไหนถ้าเป็นกล้ามเนื้อก็อาจจะต้องมายืดกล้ามเนื้อกันหรือว่ามาใช้ความร้อนอุปกรณ์ช่วยเนาะแล้วก็รักษาให้ดีขึ้น
1: แล้วคุณหมอต้องเริ่มตรวจจากส่วนไหนก่อนครับ
2: ก็นี่นะครับถ้าน้องไอ้กิ้งปวดแขนเนาะหมอก็เริ่มจากดูเลยเอ๊ะว่าแขนสองข้างเนี่ยมันเท่ากันไหมก็ถือว่าถ้าเกิดสมมติฝั่งนี้มีบวมก็ต้องดูว่าบวมตรงไหนเช่นน้องไอ้กิ้งเหยียดแขนมาอย่างนี้นะลูกแล้วก็เอาข้อมือลงมาเนาะเอามืออีกข้างนึงมากดลงนี่ช่วยกดลงมันก็จะตึงๆนิดนึงรู้สึกตึงๆตรงนี้ไหมลูก
1: ที่หมอรักษาใช้เวลาฟื้นฟูนานไหมครับ
2: ครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยแล้วก็แบ่งเป็นหลายๆโรคน้องถ้าเกิดเป็นแบบว่าปวดแขนมาอย่างเงี้ยครับก็ให้ยารักษาแล้วก็นัดมาดูอาการอีกทีนึงส่วนมากถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่มีปวดทั่วไปเนี่ยก็ไม่ค่อยนานนะครับก็คืออาจจะให้ยาแล้วกลับไปให้คนไข้ยืดเส้นเองที่บ้านทำท่าอะไรที่บ้านแล้วคนไข้ก็ค่อยกลับมาเจอคุณหมออีกทีนึง
1: แล้วคุณหมอมีอุปกรณ์การรักษาอะไรบ้างครับ
2: ก็ต้องบอกว่าอุปกรณ์ในการฟื้นฟูคนไข้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับน้องไวกิ้งอยากไปดูไหมเด
1: ี๋
2: ยวคุณหมอจะพาไปดูนะครับเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปดูเครื่องมือต่างๆกันเนาะวันนี้คุณหมออนุญาตให้น้องไวกิ้งเป็นคุณหมอวันหนึ่งพร้อมไหมครับ
1: พร้อมทุกเมื่อครับ
2: ดีมากเลยมาเดี๋ยวเราใส่เสื้อกันเนาะ
0: ดูเหมือนน้องไวกิ้งของเราเริ่มจะสนใจการทำงานของหมอฟื้นฟูเข้าแล้วนะครับเนี่ยแบบนี้อุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจรักษาของหมอฟื้นฟูมีอะไรกันบ้างตามน้องไวกิ้งไปดูกันเลยครับ
2: วันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะพามาดูเครื่องแรกเลยนะครับลูกแต่ว่าก่อนอื่นสวัสดีพี่คนสวยก่อนเป็นพี่นักกายภาพบำบัดเนาะพี่เหมียวนะครับลูกเครื่องนี้นะลูกก็จะเป็นเครื่องเกียร์เทรนเนอร์หรือว่าเป็นเครื่องช่วยเดินเครื่องนี้จะใช้กับคนไข้ที่เป็นคนไข้ที่อ่อนแรงแขนขาจากสาเหตุต่างๆนะครับลูกทำให้คนไข้เนี่ยเดินโดยมีตัวช่วยคือเครื่องเนาะสามารถกลับมาเดินได้ฝึกเดินไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับลูกโอเคแกก่อนอื่นพี่นักกายภาพสุดสวยจะช่วยเราใส่ชุดก่อนนะครับเนาะโอเควิธีใช้เครื่องนี้ก่อนอื่นนะครับก็จะให้น้องไวกิ้งเนี่ยสวมชุดก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับน้องไวกิ้งก็ต้องลุกขึ้นมาตรงบริเวณเครื่องเนาะเอาขาเนี่ยสอดเข้าไปบริเวณฐานเหล็กทั้ง2อันนะครับเนาะเราก็จะมีการปรับเชือกสลิงให้ลงมาความยาวให้มันสูงพอๆกับตัวของน้องไวกิ้ง
3: โอเค
2: อย่างนี้พออย่างนี้ได้ไหมลูก
3: เราปล่อยขาตามเครื่องไปเลยเนาะนี่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ
2: ได
3: ้สนุกไหมนี่ไง
2: เจ็บไหมลูก
1: ไม่
2: เจ็บเนาะเห็นไหม
1: จริง
3: สนุก
1: ไหมจริงๆอันนี้หนูออกแรงช่วย
3: เออเก่งมากเลยนะหนูออกแรงเลยเออเดี๋ยวยืดเข่าเอง
2: หลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับที่ตัวเครื่องเพื่อเป็นการปรับความเร็วว่าจะให้เร็วช้าแค่ไหนนะครับแล้วก็จะให้เดินไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยที่อ่อนแรงแขนขาเนี่ยก็จะสามารถมีลักษณะการเดินที่ไปพร้อมๆกันได้ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับ
3: ดีขึ้นไหมครับอาจจะแบบว่า
2: เหนื่อยไหมลูก
3: ก้าวมันเป็นก้าวผู้ใหญ่อะค่ะจริงๆแล้วต้องปรับให
1: ้ไม่โอ้ยแบบนี้หนูไม่ถนัดอะ
3: เดี๋ยวนี้หนูไม่ถนัดอ่ะ
1: ปกติจะเดินเร็ว
3: เดินเร็วครับเดินเร็วก็ได้เดินเร็ว
2: อย่างนี้ดีกว่า
3: ด
2: ี
3: ขึ้นไหมคะ
1: เครื่องนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรหรอครับ
2: ครับลูกเครื่องนี้ก็คือ sensible tap เนาะก็จะฝึกการใช้งานของแขนเรานะครับแขนคนไข้ที่อาจจะอ่อนแรงหรือว่าหยิบจับของได้ไม่สะดวกเราก็มาฝึกการใช้งานด้านความรู้สึกแล้วก็ด้านแรงกับเครื่องนี้นะครับเนาะต้องวางแขนเอาไว้ทิ้งไว้ตรงนี้เนาะ

0: นี่เห็นไหมเครื่องนี้มันก็สามารถเคลื่อนไหวได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าหลังซ้ายขวาได้หมดเลยนะลูกเหมือนถ้าเกิดคนไข้นั่งอยู่เฉยๆจะเอื้อมไปฝั่งนู้นแล้วก็ฝึกตรงนี้ด้วยเอื้อมไปฝั่งขวาก็ฝึกได้ด้วยเหมือนก็จะป้องกันไม่ให้ตัวแขนเนี่ยมันติดด้วยนะลูกยิ่งถึงไหนลูก
1: นกเอาลากไปลากไป
0: เก่งมากโอเครอให้ลูกโป่งลงมานิดนึงก่อน
1: รอก่อนบินรอก่อนบินรอบินรอก่อนบ
0: ิน
1: รอ
0: บินรอแล้วก็ขึ้นไปใหม่ไม่ถึงนิดนึงลูกเก่งมาก
2: อันนี้คืออะไรครับ
0: อันนี้นะลูกเห็นไหมลูกอันนี้มันเป็นรูปเหมือนมือเนาะเป็นอุปกรณ์ที่เสริมช่วยพยุงข้อมือในท่าที่เราอยากให้เป็นนะครับลูกลองให้น้องไวกิ้งทำอันนี้ใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็พอใส่ได้อยู่แล้วก็เอาอันนี้มาแปะลงไปตัวหนามเตยของเราแปะลงไปก็คือจะประคองมือคนไข้อยู่ในท่าอย่างนี้นะลูกใช่ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในคนไข้ที่แบบว่าเป็นกระดูกหักหลังผ่าตัดหรืออะไรประมาณนี้ต้องดามไว้ในท่าที่งอมือตรงคนนิ้วมือเยอะๆอย่างนี้นะลูกที่จริงคุณหมอยังมีอุปกรณ์อื่นๆเต็มเลยเดี๋ยวให้ยกตัวอย่างทำให้ดูอีกอันนึงอันนี้เป็นอีกอันนึงที่เราเอาไว้ใส่ตรงมือเหมือนกันน้องวิกกิ้งเคยเห็นคนที่กำมือไม่ได้ไหมครับลูกแบบว่ากำแล้วหยิบของไม่ได้คนเราเวลาจะหยิบของได้ต้องกำมือลงมาได้เน
2: า
0: ะบางค
2: น
0: ยายเป็นเนาะบางคนนิ้วเขาติดนะลูกเราอยากให้เขางอนิ้วตรงข้อกลางได้มากขึ้นนะครับลูกเราก็ให้เขาใส่แบบนี้แล้วก็แปะอันนี้น้องไวกิ้งแปะให้หมอหน่อยนะครับลูก
2: ครับ
0: โอเคเก่งมากแล้วตรงปลายนิ้วเราอยากให้เขางอได้มากขึ้นเราก็ใส่ตัวนี้ไปเนาะนี่ใส่อันนี้ไปน้องไวกิ้งก็หมุนหมุนให้มันตึงหมุนอีกด้านนึงลูกหมุนอีกด้านนึงหมุนไปอย่างนี้ใช่หมุนไปด้านขวา
2: ถ้าทางซ้ายจะเป็นทางซ้าย
0: คือทำให้ปล่อยลูก
2: ปล
0: ่อยให้มันคลายลง
2: ไม่ไหวแล้วบอกนะ
0: ได้ถ้าไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกเนาะเก่งมากเลยเนี่ยเราก็ต้องทายเนาะว่างอลงประมาณนี้ไหวไหมโอเคคุณแม่ก็จะบอกว่าตึงและตึงแล้วก็พอหยุดที่ประมาณนี้แล้วลูกก็ให้คนไข้ใส่ค้างไว
2: ้หมอและคนไข้ต้องใส่นี้นานไหมครับ
0: ก็ใส่แล้วหมอจะต้องนัดมาประเมินซ้ำเรื่อยๆนะครับเนาะอาจจะให้ใส่ไปสักประมาณเดือนนึงแล้วก็นัดมาดูว่าเอ๊ะข้อที่เขาติดเนี่ยเขากำได้มากขึ้นไหมเนาะแล้วก็ให้ดูว่าต้องใส่ต่อหรือไม่ต้องใส่แล้วถ้าเขากำได้เยอะแล้วก็อาจจะไม่ต้องใส่แล้วนะครับลูกเนาะโอเคน้องไวกิ้งอยากลองใส่ไหมลูก
2: อยากครับ
0: โอเคหนูหมุนเอง
2: นี่หลวมเลย
0: โอเคโอเคเก่งมากเลยเจ็บไหม
2: ไม่
0: เจ็บเนาะโอเคลูกน้องไวกิ้งรู้ไหมอันนี้คืออะไรลูก
2: ขาเทียม
0: ขาเทียมเอาไว้ใช้กับใครดีอ่ะ
2: คนที่เท้าขาด
0: ใช่ก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีคนไข้บางคนถูกรถชนแล้วจำเป็นต้องตัดขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นขาเทียมแบบอยู่ใต้เข่าแล้วก็จะให้คนไข้ใส่แล้วก็ตรงนี้เป็นตอขาของคนไข้เนาะก็เอามาสวมกับตรงนี้ได้นะครับ
2: แสดงว่าผู้ป่วยท่านนั้นไม่มีเท้าแล้ว
0: ใช่ไม่มีเท้าแล้วก็ไม่มีขาท่อนล่างนะครับเนาะก็ใส่แล้วก็ฝึกให้คนไข้เดินได้คนไข้จะได้ออกไปเดินข้างนอกได้บางทีเราก็ไม่รู้เลยว่าคนไข้คนนี้ไม่มีขานะครับลูก
2: คุณหมอครับแล้วคนไข้ที่ใส่ขาเทียมจะสามารถเดินได้อย่างปกติเหมือนตอนยังมีขาอยู่ได้ไหมครับ
0: เราให้คนไข้ลองแล้วคนไข้มีการฟิตตัวเองออกกำลังกายดีๆแล้วก็มีการแบบว่ายืดเหยียดดีๆนะครับแล้วก็ใส่ขาเทียมเหมาะสมดีบางทีคนไข้จะเดินได้ปกติเลยเหมือนคนปกติทั่วไปคนไข้ใส่กางเกงเราก็จะดูแทบไม่ออกเลยว่าคนไข้เนี่ยมีขาเทียมอยู่นะครับเน
2: า
0: ะ
2: แล้วผู้ป่วยที่คุณหมอรักษาหายดีแล้วคุณหมอรู้สึกดีใจไหมครับ
0: ดีใจมากเลยครับเพราะว่าคุณหมอทุกคนเนาะเวลารักษาผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามถ้าเกิดผู้ป่วยหายดีกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติเนี่ยคุณหมอก็ดีใจมากที่สุดละครับนะครับเนาะ
3: วันนี้น้องๆได้รู้จักการทำงานของหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูกันไปแล้วรายการด็อกเตอร์คิสของเรายังมีเรื่องราวของหมอสาขาต่างๆอีกมากมายอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ
2: สนุกมากเลยครับคือเป็นแบบเครื่องจ็อกกิ้งครับเหมือนเป็นเครื่องช่วยหัดเดินนะครับแล้วก็มีเครื่องวัดรูปครับมีแขนมีที่ทำให้สามารถกดมือลงได้ครับแล้วก็มีขาเทียมด้วยตัวคุณผมอยากเป็นหมอฟื้นฟูครับ

0: Okay, Ken.
1: Okay, and then just to complete, again, the packet contains this information too, so people will be able to look at it later. Here now, again, with this real experiment that Jorge Ibanez ran, their original tablet weighed the amount shown there. The amount of the tablet they used to make the solution was a little bit less because of transfer losses. And so we calculate here on this slide the difference, or the how much aspirin we calculated versus how much tablet we started with. And their result was 81% of the mass of the tablet was aspirin. And that, it turns out, falls within the range of allowed concentrations of aspirin within a 500 milligram tablet.
2: ค่ะอันนี้เป็นการคำนวณที่มาถึงตัวเม็ดยาของเรามากขึ้นนะคะอันนี้เขาบอกว่าตัวอย่างของเขาเนี่ยเริ่มจากน้ำหนักเม็ดแอสไพรินที่เขาชั่งมาเนี่ยเป็น 0.5819 กรัมนะคะกับพบว่ามีน้ำหนักที่เขาใช้จริงเนี่ยตอนแรกเป็นน้ำหนักเม็ดยาพอน้ำหนักที่เขาใช้จริงเนี่ยนะคะเป็น 0.5716 อันนี้เป็นตัวอย่างอาจารย์จะเห็นว่ามีปริมาณบางส่วนหายไปนะคะอันนี้ก็มาดูว่าน้ำหนักจริงๆเนี่ยมันเท่าไหร่กันนะคะอันนี้ก็คือเขาก็คำนวณออกมาก็เป็นปริมาณที่ใช้เนี่ยก็เป็น 0.473 นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูอีกว่าจากปริมาณตรงนี้เนี่ยและปริมาณที่พบจริงในสารที่เราไตรเตรตเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ได้ปริมาณมาจากการคำนวณเมื่อตะกี้สไลด์เมื่อตะกี้นะคะพบว่าในยา1เม็ดเนี่ยมีปริมาณแอสไพรินอยู่ 81.4% นะคะตรงนี้นะคะซึ่งตามข้อกำหนดของทางสหรัฐอเมริกาเขากำหนดว่าอันนี้เขาให้บวกลบ50นั่นก็คือน้ำหนักยาที่ซื้อมา500ปริมาณที่ซื้อมา500มิลลิกรัมเนี่ยค่ะอาจจะมีค่าอยู่บวกลบ50ก็คือตรงตามข้อกำหนดที่เขากำหนดนะคะตรงนี้มันก็จะไม่เป๊ะๆสักทีเดียวอันนี้ขอให้อาจารย์ไปค่อยๆลำดับดูการคำนวณ นะคะเพราะว่าอันนี้เขาก็2สไลด์เนี้ยจะค่อนข้างจะละเอียดมีตัวอย่างที่ให้แต่อาจารย์ต้องนำค่าที่อาจารย์ชั่งเม็ดยามาแล้วก็ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่ใช้ที่จริงมาลองคำนวณดูนะคะก็จะได้ออกมาดูซิว่าแอสไพรินที่บ้านเราเนี่ยมีปริมาณตามข้อกำหนดที่เขาโฆษณาขายไว้หรือเปล่านะคะ
0: คือปกติเวลาเราซื้อยาเนี่ยนะคะก็จะบอกว่า1เม็ดนะคะจะมีตัวยาอยู่เท่าไหร่ถูกไหมคะทีนี้เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเอา1เม็ดมาแล้วชั่งก่อนเพื่อจะรู้น้ำหนักของทั้งเม็ดแต่ระหว่างบดระหว่างถ่ายเทสารมันจะหายไปฉะนั้นส่วนที่เราไทเทรตจริงๆเนี่ยคือส่วนที่มันลงไปอยู่ในขวดโวลูมิติกฟาสจริงๆถูกไหมคะฉันจะต้องเอาตรงนั้นกลับมาคิดกลับว่าแล้วงั้น1เม็ดทั้งเม็ดเนี่ยมันควรจะมีปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ดูซิว่าตรงตามข้อกำหนดไหมซึ่งแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันสำหรับประเทศอเมริกาเนี่ยเขาบอกว่า1เม็ดเนี่ยจะต้องมีอะเซทิลซาลิซิลิกแอซิดเนี่ย500บวกลบ50มิลลิกรัมนะคะสำหรับบ้านเรานะคะเราก็คิดว่า500มิลลิกรัมเหมือนกันอะแต่เราลงกลับไปดูที่ขวดเขาจะเขียนไว้เลยว่าต่อเม็ดเนี่ยคือกี่มิลลิกรัมนะคะนั้นจะเห็นว่าวิธีการนี้ก็จะเป็นการที่เราสามารถตรวจสอบได้ว่ามันไปตรงตามหรือว่าเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าถ้ารับประทานแล้วเนี่ยมันมีตัวยาเยอะเกินไปเนี่ยก็จะมีผลเสียหรือว่ามีผลข้างเคียงกับร่างกายได้โอเคเคน
1: All right. Well, let's finish this experiment then by considering just briefly other ways that one could analyze an aspirin tablet. The most common procedure we find is called back titration. And there are actually good chemical reasons for doing this that I won't discuss. But the result of it is that we generate much larger volumes of solution to titrate. We titrate with acid instead of base. We generate a lot more waste.And then there are a variety of other analytical techniques, instrumental techniques for measuring aspirin content as well. I list them on the slide. I won't read them because you can read them. And these, of course, require specialized equipment. They may require processing steps or addition of either materials before the analysis is carried out. You can see one is done in chloroform, which is a hazardous solvent. So they all suffer from a variety of problems.
0: เรามาสรุปกันดูว่า การทดลองที่ยกขึ้นมาวันนี้นะคะเป็นการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรที่ไม่ยุ่งยากนะคะเราสามารถหาปริมาณของอะเซทิลซาลิซิลแอซิดได้นะคะความจริงแล้วมันวิธีการอื่นๆอีกนะคะในสไลด์นี้ก็จะบอกว่าเช่นทำแบ็คไทเทชันอาจารย์คุณครูอาจจะทราบนะคะคือเราเติมโซเดียมไฮไซด์ไปเยอะๆเลยให้มันเกินพอแล้วเราก็ค่อยไตเตรตกลับด้วยกรดอีกทีหนึ่งแล้วก็หาปริมาณว่าโซเดียมไฮไซด์ที่ใช้จริงเท่าไหร่เราเรียกว่าแบ็คไทเทชันแต่ว่าในลักษณะนี้ก็จะมีข้อเสียคือแสดงว่าต้องใช้โซเดียมไฮไซด์เยอะมากแล้วก็ต้องไตเตรตกลับด้วยกรดอีกแบบนึงอย่างเงี้ยก็คือปริมาณของสารเคมีที่ใช้มันเยอะขึ้นนะคะส่วนวิธีอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีไฟฟ้าไม่ว่าจะใช้ทางสเปกโทรสโคปีนะคะหรือว่าวิธีอื่นรามันหรือฟลูออเรสเซนต์หรืออะไรอื่นๆเนี่ยก็คือต้องใช้อุปกรณ์พิเศษใช้เครื่องมือพิเศษราคาแพงนะคะเขาก็เลยเทียบให้ดูว่าเห็นไหมว่าเราก็สามารถใช้วิธีการที่ง่ายๆไม่แพงนะคะแล้วก็ไม่ยุ่งยากแล้วก็ปลอดภัยได้นะคะโอเคเคน
1: All right and to conclude then let's look at some of the green lessons that we learned from this experiment some of the two bigger things that we notice are using very safe reagents and preventing waste and then as usual I've just listed some of the green principles that when you discuss with your students they might consider as being relevant to this experiment as well So again, preventing waste is number one. Number three, using less hazardous materials. We're using simply aspirin and dilute base to learn how to do this type of chemistry instead of more complicated things. Number four, safer chemicals. Five, safer solvents. We're just using water and ethanol. Number seven, I put in because aspirin comes from salicylic acid, which comes from a natural source. So I thought maybe students would consider that. And number 11, real-time analysis. Well, as we did the titration, we had a method for determining when the titration was complete. We used phenolphthalein.
0: ค่ะอันนี้ก็มาพิจารณาว่าการทดลองอันนี้มันสอดคล้องกับ green chemistry ไหมนะคะใช้หลักการ green chemistry ข้อไหนเข้าใจว่าตอนนี้คุณครูและนักเรียนทุกคนค่อนข้างจะถนัดแล้วใช่ไหมคะค่อนข้างจะคล่องแล้วนะคะเรามีหลักการอยู่12ข้อเราก็จะมาดูว่าการทดลองของเราวันนี้เราเข้าข่ายข้อไหนบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็คือป้องกันการเกิดของเสียหมายความว่าเราใช้สารน้อยของเสียก็น้อยนะคะเราใช้อันนี้คือหลักการข้อที่1หลักการข้อที่3นะคะใช้สารที่มีความเป็นอันตรายต่ำใช่ไหมคะข้อที่4นะคะบอกว่าใช้สารเคมีอย่างประหยัดนะคะแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็ข้อที่5ก็คือตัวทำลายก็ปลอดภัยแล้วก็ใช้อื่นๆเช่นใช้น้ำก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ข้อ7บอกว่าเป็นวัตถุดิบหรือสารตั้งต้นที่เราใช้เนี่ยมันมาจากเราเรียกว่าอะไร renewable นี่หมายความว่ามันสามารถ เกิดขึ้นในช่วงอายุเราเห็นได้เห็นนะคะก็คือเปรียบเทียบว่าอันนี้ก็คือมาจากต้นไม้ถูกไหมคะเราได้ซาลิซิลิกแอซิดจากต้นไม้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราสังเคราะห์ขึ้นมาจากใช้น้ำมันปิโตรเลียมอย่างเงี้ยอันนั้นคือใช้เวลายาวนานช่วงชีวิตเราก็ไม่ได้เห็นหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นมาใหม่นะคะคำว่า renewable อันนี้คือช่วง 4-5 ปีเราก็ได้ผลแล้วอย่างเงี้ยนะคะส่วนข้อ11นี่ real time ก็คือหมายถึงว่าระหว่างการทำเนี่ยเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อกี้เราหยดไปเราเห็นสีเปลี่ยนขยับไปสีหายหยดใหม่สีเปลี่ยนอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็คือเราสามารถติดตามได้นะคะก็จะเข้าข่ายข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ7ก็ข้อ11นะคะตรงนี้เราไปฝึกดูให้นักเรียนเนี่ยฝึกดูให้เข้าใจ12หลักการแล้วก็ลองดูซิว่าการทดลองแล้วมันควรจะตกไปอยู่ในข้อไหนอะไรเงี้ยนะคะค่ะโอเคเคน
1: All right, so on to the next experiment, and I'll try to talk a little faster so we can get to work more quickly. This experiment, we're going to explore the periodicity of groups within the periodic table. And the idea here is for us to do an experiment that tells us things about periodic properties that let us, and what we're told will let us make predictions about the properties of materials that we can't work with. And in particular, you can see I've highlighted the second column of the periodic table. It begins with beryllium and goes through radium.

0: We're not going to do radium chemistry. It's highly radioactive and unstable, of course. We're not going to do beryllium chemistry because it's very toxic. And we're not going to do barium chemistry because it's kind of toxic. And instead, what we'll do is study the chemistry of magnesium, calcium, and strontium. And then based on the measurements we make of those compounds, we will predict properties for beryllium and barium. So we can learn about their properties without actually working with them.
1: I just want to wait for Glycon-1. They're still doing the titration. But
0: okay.
1: Dr. Poon said it's finished already, but just want to repeat it and see how it works.
0: Okay.
1: ก็เดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นการทดลองที่2วันนี้นะคะการทดลองที่2วันนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตารางเพอริโอดิกนะคะในการทดลองอันนี้เราจะใช้มาเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสมบัติของสารเคมีนะคะของในตามตารางธาตุที่เป็นอย่างไรแต่โดยที่เนื่องจากว่าสารบางชนิดเนี่ยธาตุบางชนิดเนี่ยนะคะหรือว่าอยู่ในรูปของสารประกอบเนี่ยมันอันตรายฉะนั้นเราอาจจะทำการทดลองแล้วก็ดูธาตุที่ใกล้เคียงแล้วเราก็สามารถที่จะมาใช้เป็นการบอกได้ว่าธาตุอื่นๆอยู่ในรูปสารประกอบอื่นๆแล้วเนี่ยจะมีสมบัติเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะซึ่งการทดลองอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการละลายแล้วก็ดูเรื่องของการสมดุล นะคะแล้วก็ดูในเรื่องของสมบัติตามตารางเพอริโอดิกเนี่ยนะคะหลักการที่เราจะได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของสมดุลของเรื่องการละลายนะคะแล้วก็อาจจะมองไปได้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนะคะจากการละลายอันนั้นนะคะแล้วก็ดูสมบัติของสารตามพลังเพอริโอดิกนะคะแล้วก็รวมทั้งที่จะได้เรียนรู้ว่าการไทเทรตระหว่างกรดกับเบสออกมาแล้วผลเป็นอย่างไรด้วยเหมือนกันค่ะโอเคเคน
0: All right so a little bit of background for this experimentWe're going to look at the solubilities of metal hydroxides, and what we'll determine is that their solubility depends on where they are in the periodic table. The beryllium hydroxide is very insoluble. Barium hydroxide is very soluble. Again, we won't work with those, but we'll look at the three elements in the middle and observe the trend that lets us predict the other solubilities. There are other ways, there are many experiments that we can use to illustrate periodic trends in the periodic table.One of the most popular, I put a picture on the slide for that. We like to throw a piece of sodium in water and see how it generates hydrogen and ignites it. And if we're bold, we will throw a piece of potassium in water and show how potassium reacts even faster, and it usually makes an explosion. I'm not going to do that here. I think Wade will be happy about that, as will Jack. So this is a good, safe experiment to illustrate periodic properties.And as I note here and said already, we won't work with beryllium because beryllium compounds, for whatever reason, and I don't fully know what those reasons are quite toxic. Barium compounds can be toxic, although I do note that they are used for medical imaging cases. And strontium compounds, which we can work with, although I don't think you'll be working with it today, are really...not much worse, if at all worse, than sodium or potassium.
1: ค่ะเดี๋ยวเราดูตรงตารางเพอริโอดิกเนี่ยนะคะสไลด์ถัดไปนิดหนึ่งนะคะที่เขาให้ดูเนี่ยปกติแล้วเวลาเราดูสมบัติของธาตุเนี่ยเราก็พอที่จะประมาณการได้นะคะมันก็จะเป็นไปตามคอลัมน์ใช่ไหมคะเราดูตามคอลัมน์หรือตามแถวเนี่ยนะคะมันก็จะมีสมบัติคล้ายๆกันแล้วก็ในแง่ของปฏิกิริยาหรืออย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีว่ามันจะรุนแรงเพิ่มขึ้นเมื่อเรามองจากตารางแล้วก็ลงมาอะไรเงี้ยนะคะอะไรทำนองนั้นทีนี้สำหรับวันนี้เนี่ยเขาก็หยิบแถวตัวคอลัมน์ที่ในตารางที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือคอลัมน์ที่2นะคะมีเบอร์ลิลเลียมแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเทียมแบเรียมนะคะหยิบตรงนั้นมาซึ่งถ้าเราดูตามตารางเพอริโอดิกแล้วเนี่ยนะคะสมบัติของมันเอาเรื่องการละลายก่อนสมมติดูการละลายอย่างเงี้ยนะคะก็การละลายก็จะเริ่มต้นจากข้างบนสุดใช่ไหมคะเบอร์ลิลเลียมนะคะละลายได้น้อยกว่าแมกนีเซียมละลายได้น้อยกว่าแคลเซียมนะคะอันนี้ไม่ได้หมายถึงธาตุนะหมายถึงว่ามันเมื่อเป็นอยู่ในรูปของสารประกอบนะคะก็จะเห็นว่าเราดูตารางธาตุปุ๊บเราจะพอบอกได้ว่าสมบัติเนี่ยมันควรจะเป็นอย่าง

0: ไรนะคะที่สำหรับวันนี้เนี่ยนะคะเราจะทำเนี่ยเราจะดูแค่3ตัวเราจะพูดถึงแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็สตรอนเซียมนะคะทีนี้เข้าใจว่าคุณครูเองก็คงสอนนักเรียนเหมือนกันแหละนะคะเรียนถามนักเรียนทุกคนที่เข้ามาในจุฬาลงกรณ์มหาลัยแล้วเนี่ยนะเรียนปฏิกิริยาอะไรกันบ้างทุกคนถนัดมากคือเอาโยนโซเดียมลงน้ำนะคะเพราะว่าโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำอย่างรวดเร็วนะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดเป็นลูกไฟใช่ไหมคะจะเห็นมันวิ่งเลยมีควันอะไรทำนองนั้นนะคะก็คือความไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเอาโซเดียมโยนลงไปในน้ำหรือเอาโพแทสเซียมโยนลงในน้ำมันก็จะเกิดการลุกไหม้เลยเห็นเป็นไฟด้วยนะคะแต่นั่นคืออันตรายถูกไหมคะสำหรับเบอริเลียมก็เช่นเดียวกันเบอริเลียมเนี่ยนะคะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เรารู้ว่าถ้าเราเอาเบอริเลียมมาให้ทดลองอะไรเงี้ยมันจะเกิดกลายเป็นสารประกอบที่มันมีความเป็นพิษสูงนะคะฉันก็ไม่ควรจะทดลองอะไรทำนองนั้นบาเรียมก็เช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีความเป็นอันตรายเนี่ยแต่ว่าในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยเขาก็จะบาเรียมมาใช้เหมือนกันแต่ต้องในปริมาณที่ควบคุมนะคะสำหรับสตรอนเซียมนี่เขาบอกว่ามันไม่ค่อยร้ายแรงเท่าไหร่นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสมมติว่าเราต้องการจะให้นักเรียนได้เรียนรู้สมบัติของสารเราก็ไม่จำเป็นต้องทำทุกตัวแต่เราบอกได้เลยว่าการตามเราดูลำดับในตารางโพลิโอดิกก็จะรู้ว่าสมบัติของมันเนี่ยจะมีแนวโน้มไปทางไหนแล้วเราก็ทดลองบางตัวที่เรารู้ว่าเราควบคุมได้แล้วก็เป็นอันตรายน้อยนะคะโอเคเคน
1: โอ้รับ all rightThe reaction chemistry is very simple, so let's not take a lot of time. We're simply going to titrate a hydroxide with HCl. The only complication is that since this is group 2, it's MOH2, so it takes two equivalents of HCl to neutralize the hydroxide. But that's not very complicated, so I'll leave that and we'll go on in a minute.
2: ค่ะอันนี้เป็นเข้าสู่สมการแล้วนะคะตามที่เมื่อกี้อาจารย์สุภวรรณกล่าวไว้ว่าเราจะศึกษาสารหมู่ที่2ธาตุหมู่ที่2นะคะอันนี้มาฟอร์มเป็นธาตุหมู่ที่2กับไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นปริมาณไฮดรอกไซด์ที่ใช้จำนวนมวลที่ใช้ก็ต้องเป็น2นะคะเพื่อที่จะบาลานซ์ประจุนะคะเป็น OH2 ทำปฏิกิริยากับไฮโดรคลอริกในขณะตอนนี้เนี่ยตัวไตรแตรนเราจะเปลี่ยนไปเป็นกรดไฮโดรคลอริกละนะคะM ในที่นี้คือตามตารางธาตุเมื่อกี้ธาตุหมู่2ที่เราจะนำมาศึกษาก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมนะคะอยู่ในรูปสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ทำปฏิกิริยากับ2โมลไฮโดรคลอริกอาจารย์จะเห็นว่าต้องทำปฏิกิริยากับ2โมลนะคะเนื่องจากว่ามีปริมาณไฮดรอกไซด์แอนไอออนเนี่ย2นะคะพอหลังจากการแตกตัวหรือว่าอาจารย์ก็จะเชื่อมโยงกับค่าการแตกตัวคือ KSP นะคะก็จะได้เป็น M2 บวกบวกกับ2คลอไรออนที่มาจากไฮโดรคลอริกแล้วก็บวกกับ2น้ำที่มาจากเมทัลไฮดรอกไซด์ตรงนั้นนะคะตรงนี้ก็คือสมการที่ให้นักเรียนดูได้ไม่ว่าจะธาตุหมู่2ตัวอื่นๆก็จะเกิดในลักษณะนี้เช่นกันนะคะโอเค can finish
1: all right thank you okay this pre-lab preparationIf this wasn't done ahead of time, you won't have time to do this today because what we're doing here is making saturated solutions of these metal hydroxides. So this table may be a little misleading. Let's see if I can get my pointer here. There. So this column underneath the arrow where it says to make the solution, so magnesium, 0.75 grams of magnesium hydroxide in 1 liter of water. Well, it turns out,that 0.75 grams of magnesium hydroxide will not dissolve in 1 liter, and that's good because we want to make a saturated solution. So we stir that mixture for several days, then let it settle and finally decant, and we make sure we have a saturated solution because there's undissolved solid. The same for the calcium hydroxide, 0.5 grams of calcium hydroxide will not completely dissolve in 0.1 liter water, so we get a saturated solution. And the same for the strontium hydroxide. And then on this, I'll show you the other numbers in this table again, so let's just let that be the message for this slide. Okay, the message is we are making saturated solutions of these metal hydroxides in water by stirring water with extra or excess hydroxide, more than can dissolve.
2: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการเตรียมสารละลายนะคะจะเห็นว่าอาจารย์ต้องเตรียมสารละลายแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็สตรอนเซียมไฮดรอกไซด์เป็นสาร

0: ในแถวแรกส่วนแถวที่สองคือปริมาณที่ทาง Professor Ken เขาลองทดลองทำมาแล้วเขาบอกว่าถ้าในกรณีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเนื่องจากว่ามันละลายไม่ค่อยดีนะคะก็ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปของแข็งเนี่ยเพียงแค่ 0.75 กรัมแล้วก็เติมน้ำไปให้ได้ปริมาตรประมาณ1ลิตรอันนี้ไม่จำเป็นต้องใช้วอลูมิติกฟลาสอาจารย์ก็เติมน้ำลงไปเลยนะคะเติมน้ำ DI ไปแล้วก็ทำการคนเขาบอกว่าคนหลายวันเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันละลายไม่ดีเนื่องจากเราต้องการเตรียมให้เป็นสารอิ่มตัวนะคะสารอิ่มตัวเพื่อที่จะนำมาทำปฏิกิริยาแล้วหาค่าการละลายของมันดังนั้นในการทดลองนี้เราต้องใช้สารอิ่มตัวในกรณีของทั้งเมทัลไฮดรอกไซด์ทั้ง3ชนิดทีนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ละลายดีขึ้นอาจารย์จะเห็นว่าปริมาณที่ใช้เนี่ยเพียงแค่100มิลลิลิตรเท่านั้นเองหรือแค่ 0.1 ลิตรที่เตรียมนะคะก็ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 0.5 กรัมนะคะสตรอนเซียมไฮดรอกไซด์ช่างมา5กรัมกับสารละลาย50มิลลิลิตรจะเห็นว่าปริมาตรรวมโซลูชันของเราเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะคะในขณะที่ปริมาณเกลือที่ใช้เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันตามอัตราส่วนนะคะอันนี้พออาจารย์เตรียมทั้ง3อันเนี่ยค่ะอาจารย์อาจจะต้องให้นักเรียนมาเตรียมไว้ล่วงหน้าสักวันหรือ2วันก่อนทำการทดลองให้มันคนไว้ต่อเนื่องตลอดนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งเอาไว้หลังจากนั้นพอตั้งทิ้งเอาไว้สารละลายที่เราจะใช้เราก็ดีแคนคือหมายความว่าค่ะเทเฉพาะสารละลายใสด้านบนมาใช้นะคะคือใช้ในที่นี้ก็คือมาทำการทดลองก็คือในคอลัมน์ที่3 sample volume ที่เราจะนำมาใช้ก็คือ5มิลลิลิตร1มิลลิลิตรแล้วก็ 0.5 มิลลิลิตรนะคะอันนี้คือเน้นถึงวิธีการเตรียมที่จะต้องเป็นสารให้มันอิ่มตัวเนี่ยจะทำอย่างไรนะคะโอเค Ken please continue
1: I do have one other note on the slide that I wanted to explain, and then after you translate, we'll demonstrate. Magnesium hydroxide, calcium hydroxide, we found very easy to find in the chemistry building. We had trouble finding strontium hydroxide, but we did find strontium chloride and strontium nitrate, and so we started thinking about this and said, well, we know the solubility of strontium hydroxide. It's less soluble than strontium chloride.So we said, why don't we just take strontium chloride solution and sodium hydroxide, mix them together, and strontium hydroxide should precipitate if we have enough strontium and hydroxide present. So we're going to show you that that does work. And when we've done this workshop before and wanted strontium hydroxide, this is how we made our strontium hydroxide. So Duangamon, maybe you'll translate, and then we'll get a close-up, and we'll show you what happens when we do that reaction.
0: Okay, I will try to, because in my laboratory also don't have magnesium hydroxide, surprisingly. But
1: in my lab, the same thing for that.
0: They got only calcium hydroxide and strontium hydroxide. Then today I just bring only two metal salt. ค่ะ อันนี้เป็นที่เขาบอกเขาเตรียมอ่ะนะคะทางที่มหาลัยเขามีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่บางทีสตอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมันหายากนะคะในขณะที่ในแลบที่ดวงมนต์ทำอยู่เนี่ยมีเพียงแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ส่วนแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยหาในแลบชั้นเดียวกันเนี่ยหาไม่ได้ก็เลยคิดว่าพอดีให้นิสิตเขาโทรไปเช็คบริษัทสารเคมีปรากฏว่าเพราะว่าต้องรอเป็นเวลานานก็เลยบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นขอทดลองแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ก่อนแล้วกันนะคะในวันนี้แต่ถ้าแลบทางไกลกังวลหรือว่าที่โรงเรียนอาจารย์มีเนี่ยอาจารย์ก็ทำการทดลองในลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะไม่ได้มีความแตกต่างมากนักถ้าเราไม่มีสารตัวนี้นะคะก็ขึ้นกับปริมาณที่ใช้จะต่างกันเท่านั้นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าแต่ถ้ากรณีที่บางแลบเนี่ยมีสตอนเซียมคลอไรด์เนี่ยก็นำมาเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แล้วก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนไอออนระหว่างคลอไรด์กับไฮดรอกไซด์อาจารย์ก็จะได้เป็นสารละลายสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ขึ้นมานะคะจะได้เป็นของแข็งที่เป็นสตอนเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็นำไปอบแล้วอาจารย์ก็นำสารที่ได้เนี่ยค่ะเป็นสารตั้งต้นในการที่จะเตรียมสแตนดาร์ดสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ได้ในกรณีที่มีสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ค่ะอันนี้เดี๋ยวเขาก็กำลังจะเตรียมในขั้นไตรเตชันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าของเขาเนี่ยจะเตรียมในลักษณะไหนเดี๋ยวของเราก็มีเตรียมมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทางหัวหินพอมีสารเคมีทั้ง3ตัวนี้ไหมคะ
2: อาจารย์ดวงกมลครับทางหัวหินขออนุญาตนั่งสังเกตการนะครับ

0: ว่าสารทุกอย่างแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เตรียมเนี่ยของเราไม่มีเลยครับพวกในเรื่องของพวกแมกเนติกสเตอร์เลอร์หรือว่าสารบางตัวนะครับเพราะในแลบนี้นั้นก็ขออนุญาตชมนะครับเพื่อเป็นการ
1: ค่ะ
0: สังเก
1: ได
0: ต
1: ้
0: ครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์คือดวงกมลก็ไม่ได้ยกแมกเนติกสเตอร์เลอร์มานะคะมันพอดีไม่ได้ทำที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยค่อนข้างจะลำบากนิดนึงก็ยกมาเฉพาะสแตนกับบิลเลตอะนะคะแต่เดี๋ยวสเตอร์เลอร์เนี่ยก็คงต้องมาคนเขย่าเองด้วยมืออะนะคะลองดูว่าจะได้ไหมเพราะว่าตามโรงเรียนก็คงจะมีแมกเนติกสเตอร์เลอร์ที่ไม่ครบอะนะคะเดี๋ยวลองดูกันแล้วกันว่าจะสามารถทำได้ยังไงส่วนแคลเซียมถ้าอาจารย์มีสักตัวหนึ่งแคลเซียมไฮดรอกไซด์ยังไงก็ทดลองได้ละค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวลองดูทางนี้ก่อนแล้วพอถึงในชั้นเรียนก็อาจจะทำเพียงแค่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ได้เพราะว่าคาดว่าจะเป็นตัวที่หาได้ง่ายที่สุดนะคะ
2: โอเค can at Gaigangwon this time they don't have any chemical so they gonna watch only they cannot do the experiment
3: oh okay
2: so that's you're gonna right. show how to prepare
3: sure.
2: the strontium hydroxide right
3: yes and you can make calcium and magnesium hydroxide it's the same way of course because they're even less soluble so it's easier so if we bring the camera into these two solutions holding in my hand courtesy of Jack I've got sodium hydroxide solution and let's turn it so you can I can figure this out strontium chloride solution and if I add one to the other let me turn the labels away so you can see the solutions as I pour I'm going to pour the strontium into the sodium hydroxide Jack
4: I'm waiting with the stirrer it'll go
2: แสดงให้ดูว่าจะเตรียมไฮดรอกไซด์นะสารไฮดรอกไซด์อย่างไรถ้าเราไม่มีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เรามีแคลเซียมคลอไรด์เราก็น่าจะมาทำแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเขาก็เพียงแต่ผสมกันเข้าไปแล้วก็คนๆนะคะแล้วก็คาดว่ามันจะตกตะกอนออกมานะคะแล้วตะกอนนั้นก็คือตัวไฮดรอกไซด์นั่นเอง
4: There it goes
3: is it
4: yeah there it is
3: all right it's take a while I thought Jack set me up here but now it's getting cloudy
4: yeah there it goes
3: but here the strontium is actually fairly soluble so you have to get the concentration right
4: watching it'll get more and more cloudy
3: okay
4: it's doing it
2: จะเห็นว่าขุ่นขึ้นความจริงเราใช้แท่งแก้วคนช่วยอะไรอย่างนี้ก็ได
4: ้
2: หรือใครมีแมกเนติกสเตอร์เลอร์ใส่แม่เหล็กใช่ไหมท่านแม่เนติกบาร์ใส่ไปแล้วคนก็ได้อันนี้คือเขาแสดงว่าจะเตรียมถ้าเราไม่มีสารไฮดรอกไซด์นะคะเราก็เอาพวกคลอไรด์มาแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไฮดรอกไซด์ก็ได้
3: Alright so if we let that sit more strontium hydroxide would precipitate we could then filter it and dry it and then we have our strontium hydroxide or calcium or magnesium
2: อันที่เขาแสดงนี่คือสโตรนเชียมไฮดรอกไซด์นะคะที่เขาไม่มีในแลบ
3: Okay but let's go on then so that really does work it'sNice to know that chemistry happens the way it's supposed to sometimes. And now if we go back to the slides and I show you the procedure that you'll will follow, it's really very simple. We'll take a measured volume of our saturated solution of metal hydroxide. And because we want to speed things up, I've put...numbers up here as to what to expect. Magnesium hydroxide, not very soluble, so if we start with 5 milliliters of magnesium hydroxide, then we'll add phenolphthalein, and then you see at the bottom, when we titrate with 0.002 molar HCl, it will take less than 1 milliliter of acid to titrate that hydroxide. So we can do that using the syringe titration like we just did with salicylic acid. For the other hydroxides, they're more soluble,So we will take smaller samples of those saturated solutions. We'll dilute them with water so they're easier to work with. Again, add phenolphthalein. And then if you look at the bottom, the titration here of just 1 milliliter of hydroxide solution will take about 20 milliliters of the HCl. So that's why we have a full-scale burette here. Strontium hydroxide, even more soluble, so only a half a milliliter sample.We'll still take about 30 milliliters of HCl.
1: ค่ะ อันนี้เป็นในขั้นตอนทดลองแล้วนะคะอันนี้ขั้นเตรียมผ่านไปแล้วพอเราเตรียมสารละลายได้เราก็จะมาทดลองดูนะคะอันนี้เป็นสารละลายที่เตรียมได้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็

0: อนเซียมไฮดรอกไซด์จะเห็นว่าค่ะเป็นสารละลายอิ่มตัวซึ่งสารละลายอิ่มตัวที่เราเตรียมเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยปริมาณที่ใช้เนี่ยจะไม่เท่ากันนะคะแต่ในปริมาณของแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์อาจารย์จะเห็นว่าใช้ในปริมาณที่เยอะที่สุดมาเป็นแอนาไลซ์คือตัวที่จะวิเคราะห์นะคะใช้ถึง5มิลลิลิตรในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ใช้เพียงแค่1มิลลิลิตรแล้วก็เติมน้ำเพิ่มไปอีกเป็น50มิลลิลิตรเพื่อให้ปริมาณมันพอที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ก็ยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่เลยเป็นจุด5มิลลิลิตรสาเหตุที่มันใช้น้อยลงเนี่ยเพราะว่าการแตกตัวของเมทัลออกไซด์ไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยมันแตกตัวได้ดีพอแตกตัวได้ดีเนี่ยมันก็จะทำปฏิกิริยาได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้สารเพียงนิดเดียวเราก็ใช้ได้นะคะอันนี้เตรียมมาในแต่ละฟลาสนะคะหลังจากนั้นก็เติมฟินอปทาลีนไปนะคะอันนี้อาจารย์เติมอันนี้คือแล้วแต่ถ้าจะวิเคราะห์ตัวไหนก็คือนำมาทีละตัวทีละตัวนะคะไม่ใช่ใส่ทั้ง3ตัวไปในฟลาสเดียวกันนะคะหลังจากหยดฟินอปทาลีนไป1หยดหรือ2หยดแล้วนะคะอันนี้เราก็จะเตรียมทำการไตเตรตละตัวไตแตรนในที่นี้จะเป็นไฮโดรคลอริก 0.02002 โมลาร์นะคะจะพบว่าอันนี้เนี่ยพอเราฟิลเข้าไปในบิวเลตแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องดูปริมาตรเริ่มต้นนะคะหลังจากนั้นจะเห็นความแตกต่างเลยค่ะถ้ากรณีแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ใช้แค่5มิลลิลิตรตัวไตแตรนเราไม่ได้ใช้บิวเลตแต่เราจะใช้ไซริงแทนปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้จากการทดลองของทางออเรกอนพบว่าใช้เพียงแค่ 0.5 ถึง 0.8 มิลลิลิตรเท่านั้นเองในขณะที่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่เรานำมา1มิลลิลิตรเนี่ยนะคะใส่ในฟลาสแล้วก็ไฮโดรคลอริกเนี่ยที่เขาบอกว่า use burette ก็คือต้องใช้ไฮโดรคลอริกใน burette เนื่องจากปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้เนี่ยมันจะใช้ในปริมาณเยอะคือปริมาณ20ถึง22มิลลิลิตรสตอนเซียมไฮดรอกไซด์ก็เหมือนกันในขณะที่สตอนเซียมไฮดรอกไซด์ใช้สารตั้งต้น 0.5 มิลลิลิตรน้อยกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ครึ่งนึงแต่ปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้พบว่ามีปริมาณมากกว่านั่นก็คือสตอนเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยมีความสามารถในการแตกตัวมากกว่านั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อโดยรวมนะคะแต่เมื่อตะกี้โปรเฟสเซอร์เคนเขากล่าวว่าจากที่ดูสไลด์แผ่นนี้มีเพียงแค่แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เท่านั้นที่สามารถไตเตรตโดยใช้สมอลสเกลขอโทษค่ะโดยใช้ไซริงนะคะถ้าอาจารย์ต้องการจะดัดแปลงนั่นก็คือว่าถ้าลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ลดปริมาณแอนาไลซ์จาก1มิลลิลิตรเป็น 0.1 มิลลิลิตรเนี่ยก็จะทำให้ปริมาณไตแตรนที่อยู่บนบิวเลตลดลงด้วยใช่ไหมคะถ้าดูเทียบก็คือลดไป10เท่าจาก1เหลือ 0.1 ปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้ก็อาจจะเหลือเพียงแค่2มิลลิลิตรหรือ 2.2 มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นการดัดแปลงนะคะเพื่อทำให้การทดลองเนี่ยเราเปลี่ยนจากสเกลใหญ่ๆเป็นใช้สเกลเล็กลงได้สารที่ใช้ก็จะปริมาณน้อยลงนะคะ
1: อันนี้ขอเสริมนะคะก็เราเตรียมสารละลายเป็นสารละลายอิ่มตัวถูกไหมคะเป็นสารละลายอิ่มตัวซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบกันนี่ก็คือแสดงว่าตามซีเควนต์ตามลำดับในตารางเพอริโอดิกเนี่ยก็จะต้องหมายความว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะละลายได้ยากกว่าก็คือแสดงว่ามันละลายเข้าไปในน้ำได้น้อยกว่าฉะนั้นถ้าเราสารละลายมาเนี่ยในจำนวนที่เท่ากันเนี่ยแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์จะมีอยู่น้อยในสารละลายฉะนั้นในทางกลับกันเนี่ยก็คือเราต้องการให้มันได้ปริมาณมากพอที่เราจะทำไทเทชันได้สะดวกเราก็ใช้แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ย5 มิลลิลิตรคือเอาปริมาณมาเยอะกว่าเพราะว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันละลายได้น้อยกว่าเราเลยต้องเอามาเยอะกว่าอันนี้เข้าใจนะคะแล้วก็แคลเซียมไฮดรอกไซด์ก็ละลายได้ดีขึ้นเราก็มาน้อยลงสารแคลเซียมไฮดรอกไซด์ละลายได้ดีมากๆเมื่อเทียบไปอีก2ตัวเราก็เลยยิ่งเอามาน้อยใหญ่เลยนึกตรงนี้ออกนะคะแล้วก็การทดลองมันตรงนี้ก็ทำเหมือนเมื่อกี้นี่เลยคือใช้เทคนิคของซิริงนะคะนอกที่ไปทางกลับกันก็คือแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะเราบอกละลายได้ยากนะคะละลายได้ยากนะคะเรามาจำนวนน้อยเวลาเรามาใช้ซิลินเราก็เลยสามารถใช้ซิลินในการไทเทรตได้เพราะว่าปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์มันน้อยนะคะแต่พอแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซัลเซียมไฮดรอกไซด์ละลายได้เยอะงั้นเราใช้ซิลินเนี่ยต้องใช้ซิลินหลายทีเลยต้อง20ครั้งเลยนะคะก็ไม่สะดวกก็เลยใช้บิวเรตอันนี้ก็คือให้กลับไปคิดเองได้ว่าเราจะใช้เป็นซิลินในการไทเทรตหรือจะใช้เป็นบิวเรตเราต้องคิดกลับไปว่าปริมาณของมันเนี่ยมากน้อยอย่างไรหลังจากการทดลองนี้แล้วจันก็พอจะรู้แล้วแหละว่าการค่าการละลายเท่าไหร่จันก็คิดคำนวณกลับไปได้นะคะก็ไปออกแบบการทดลองได้โอเคเคน

0: All right. Again, just a reminder to collect the information you need. Here again, we record the volumes of samples that we use, and we'll put in the starting and ending volume for our titration for the amount of HCl we use. And for this workshop and this demonstration, we're just going to look at calcium hydroxide. We won't have time to do all three.
1: ค่ะอันนี้เป็นตารางนะคะเหมือนกับการทดลองเมื่อตะกี้นี้ก็คือฝึกให้นักเรียนเรามีนิสัยที่จะจดผลการทดลองนะคะให้เป็นไปตามที่ทำการทดลองได้จริงนะคะอันนี้เป็นตารางตัวอย่างนะคะปริมาณสารที่ใช้เริ่มต้นนะคะจะคอลัมน์แรกจะเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แคลเซียมไฮดรอกไซด์สโตนเซียมไฮดรอกไซด์คอลัมน์ที่2แถวที่2จะเป็นปริมาณเริ่มต้นที่ใช้นะคะคือปริมาณสารที่เราต้องการวิเคราะห์นั่นก็คือแอนาไลซ์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ถ้าอาจารย์ใช้5ก็จด5แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในที่นี้เขาเขียนว่า1มิลลิลิตรแต่ใน1มิลลิลิตรเนี้ยต้องใส่ในฟลาสก์นะคะเพื่อที่ว่าจะเติมน้ำอีก50ถ้าตามอ้างอิงถึงสไลด์แผ่นที่แล้วแต่ในขณะนี้เราจะลดปริมาณมันลงมาเพื่อที่จะให้ใช้ปริมาณไฮโดรคลอริกน้อยลงนะคะเราอาจจะใช้เพียงแค่ 0.1 มิลลิลิตรเท่านั้นนะคะสโตนเซียมไฮดรอกไซด์ก็เดี๋ยวลองดูว่าจะปรับลดยังไงเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยคงจะทำได้เพียงแค่การทดลองเดียวคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะคะส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็จะทำในลักษณะคล้ายคลึงกันส่วนแถวถัดมาจะเป็นปริมาณไฮโดรคลอริกที่ใช้จุดเริ่มต้นก่อนไตรเตรตกับหลังไตรเตรตนั่นคือให้จดไว้ว่าปริมาณก่อนหลังเท่าไหร่แล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราใช้ไปเท่าไหร่ก็คือเอามาหักลบกันก็จะเป็นปริมาณไฮโดรคลอริกที่เราใช้นะคะโอเคเคน please continue
0: All right again our safety slide with the new feature of showing what we're working with 0.002 molar HCl I am not afraid of 0.00029 molar hydroxide is about what the concentration of saturated magnesium hydroxide solution is I'm not afraid of that eitherThe calcium hydroxide is more soluble, and so we have a higher concentration of hydroxide. It's still just 0.02 molar. That starts to be enough concentration that I think about safety glasses, but I'm not. And strontium hydroxide is quite soluble, so it actually is 0.23 molar hydroxide. So if you're working with strontium hydroxide, I would urge you to wear gloves and to wear safety glasses. Okay?We're working with calcium. The concentration is lower, so I'm not going to worry about that. I guess we better translate that before we start.
1: ค่ะ อันนี้เป็นเพื่อให้ปลอดภัยนะคะป้องกันความปลอดภัย safety first แล้วก็อาจจะใส่แว่นนิรภัยนะคะแต่เขาบอกว่าวันนี้เนี่ยไฮโดรคลอริกที่ใช้เนี่ยก็เข้มข้นน้อย 0.002 ซึ่งเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กลัวอะไรตรงนี้นะคะส่วนไฮโดรคลอริกส่วนไฮดรอกไซด์ที่ใช้ในกรณีแมกนีเซียมเนี่ยก็พบว่าน้อยมากเลยนะคะเจือจางมากเป็น 0.00029 โมลาร์แคลเซียมก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันละลายได้ดีแล้วก็ต้องใช้ปริมาณโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่อนข้างเยอะนะคะเป็น 0.022 นะคะสโตนเซียมก็จะเข้มข้นที่สุดในการใช้เบสนะคะแต่ในวันนี้เราใช้แคลเซียมแล้วก็พบว่ามันไม่ได้มีความรุนแรงมากนักก็คือเป็นสารที่ค่อนข้างเจือจางเพราะฉะนั้นก็ไม่อันตรายมากแต่ถ้าต้องการจะป้องกันไว้ก่อนก็จะสวมแว่นนิรภัยก็จะดีนะคะโอเค please continue
0: All right so we're ready to do this and now did I understand we will simply be demonstrating the titration here and nobody will be doing it there in ThailandIs that correct?
2: Yes, Ajahn Nokamon will do here in Bangkok, but not at Krayongbun.
0: Okay, good. You might want to start, too. This is pretty straightforward. But Jack has got our calcium solution ready. He's already added the phenolphthalein. So now in this case, remember, this is basic, so the phenolphthalein is pink to start with. He has our conventional burette that is filled with 0.002 molar HCl, and he's going to start titrating that in.Already having recorded the starting volume on the burette, so we didn't make a mistake with that. And this is gonna, he's gonna be careful.
2: เราดูว่าเขาทำนะคะอันนี้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์อยู่ในฟลาสนะคะมันก็เป็นมีฤทธิ์เป็นเบสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราใส่ฟีนอลเทลีนไปมันก็เลยเริ่มต้นเป็นสีชมพูแล้วเราก็จะไทเทรตกับกรดนะคะซึ่งอยู่ในบิวเรตนะคะเพราะฉะนั้นที่จุดสมดุลนะคะหรือว่าจุดยุติ

ก็จะต้องเป็นไม่มีสีถูกไหมคะกลับกันกับเมื่อกี้นี้ที่เราใช้ทีนี้อันนี้แคลเซียมไฮดรอกไซด์เขาก็รู้ว่าจะต้องใช้ประมาณ20กว่ามิลลิลิตรเขาเลยใช้บิวเรตนะคะไม่ได้ใช้ซีริงจ์เชิญคุณครูมาข้างหน้าเลยค่ะอาจารย์ดวงกมลกรุณาเตรียมมาด้วยมีโซเดียมไฮ

0: ทุกครั้งเนี่ยกรุณานำเอกสารมาด้วยนะเราเตรียมให้ครั้งเดียวนะคะหลายคนมาขอเล่มนะคะขอให้นำเล่มมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่มีสำรองให้แล้วก็การอบรมนี้เราจะมีประกาศแจกประกาศนียบัตรนะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรนี่จะต้องเข้ารับการอบรมครบทั้ง6ครั้งถ้าขาดครั้งเดียวก็ไม่ได้นะคะเชิญคุณครูมาข้างหน้าเลยค่ะ
1: So Chipawan and Dungaman, I would say while we're working on this that people there in Bangkok should give this a try, and you can experiment, do it on the same scale we're doing. If you have calcium and you want to try it with the micro titration like we did for the previous experiment, try the micro titration and we'll see what the results are.
2: Little pink still, huh?
1: Yeah, I think.
3: Your purple glove doesn't help.
2: Oh, yeah, that's not helping either. Yeah, it looks
3: pretty
2: clear.
3: All right, call it good. That last drop didn't fall.
2: We're at 14.3. So at minus one.
3: So he's 13.3.
2: Okay.
1: All right, we have our finish, so maybe we'll switch over so we can watch how you're doing out there and know that you're still there.
2: Oh, there it is.
3: Oh, okay.
0: มีอาจารย์สุรพงศ์มีคำถามอะไรไหมคะทางโรงเรียนมีคำถามอะไรไหมคะ
4: ทดสอบ
1: Please one go here
2: right
1: is that I see the large burette there oh there's syringe here good so we can compare the quality of the results and we can also compare very easily how much waste there is and how long it takes too I'm thinking the syringe will be faster
2: look her solutions almost done
0: ค่ะก็ที่เราทำการทดลองกันนี่นะคะเมื่อกี้ลองคำนวณผลออกมาเราเปรียบเทียบระหว่างการใช้บิวเรตแล้วก็การใช้ซิริงจ์นะคะก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะผลออกมาเนี่ยมันไม่พอดีเป๊ะนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ระวังมันมากนะคะเพียงแต่ต้องการจะให้เห็นว่ามันมีความเรียกว่าอะไรคะรีเลทมันสัมพันธ์กันอะนะคะซึ่งคำนวณออกมาแล้วเนี่ยอาจารย์ดวงมนต์ออกมาได้เนี่ยคือจริงๆเราควรจะใช้ประมาณสัก 0.7 จริงๆทางอาจารย์เคนก็พูดเหมือนกันว่ามันน่าจะประมาณเท่านี้แต่ปรากฏเราใช้1.05นะคะมากไปอาจจะเป็นจำนวนหยดตอนที่เราโซลูชันมา 0.05 เนี่ยมันมากเกินไปนะคะเราก็เลยต้องใช้ไททรานเนี่ยมากเกินไปOkay, Ken, I think that's all right, even though it's not come out the right as sure. we expected.
1: Yes, it works okay. better when you don't have a camera looking at you and you're working.
0: สงสัยเป็นเพราะมีกล้องถ่ายเราอยู่เลยตื่นเต้นกันนะทำผิดๆถูกๆหน่อยนะคะไม่เป็นไร Okay, Ken, you continue, please.
1: Sure, so let's move on. The calculations here are very simple. The experiment calls to calculate the solubility product, KSP, that's simply shown here.And since we know we're starting with a metal dihydroxide, we can simplify the KSP expression to be simply 0.5 times the concentration of hydroxide cubed. And the concentration of hydroxide, of course, we've just determined by our titration, and the equation there at the bottom shows how to do that in case we've forgotten. Okay?
5: ค่ะ อันนี้เป็นวิธีคำนวณละนะคะค่าการละลายของสาร KSP อันนี้สูตรทั่วไปก็คือความเข้มข้นของแคทไอออนกับแอนไอออนนะคะในที่นี้แคทไอออนเราใช้เพียงแค่1อะตอมแอนไอออนเราใช้2เพื่อที่จะมาบาลานซ์กันให้เกิดเป็นสารประกอบอันนั้นนะคะในที่นี้ KSP ก็เท่ากับความเข้มข้นของ M2+คูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ยกกำลัง2นะคะในที่นี้ความเข้มข้นของ เมทัลนะคะก็จะเท่ากับ

0: ครึ่งหนึ่งของไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้น KSP เมื่อนำไปแทนค่าก็จะเท่ากับเป็น 0.5 คูณความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์กำลัง3นะคะอาจารย์เอานำค่าขึ้นไปแทนค่าตามสมการ KSP ในที่นี้ความเข้มข้นไฮดรอกไซด์ที่ในสารละลายที่มันแตกตัวออกมาเนี่ยก็จะเท่ากับปริมาณของกรดไฮโดรคลอริกที่เราไตรเตรดก็คือปริมาตรอาจารย์ได้เท่าไหร่ก็เป็นมิลลิลิตรที่เป็นตัวแรกนะคะคูณกับความเข้มข้นในหน่วยโมลาร์ที่เราเตรียมมาในที่นี้เขายกตัวอย่างว่าถ้าเตรียมเป็น 0.002 ก็นำมาคูณกันก็จะได้เป็นปริมาณของความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในสารละลายที่มันแตกตัวออกมานั่นเองนะคะโอเค I'm finished for calculation
1: Now in this next slideSince we didn't have time to do our calculations, for your reference, I've listed the reported solubility products for magnesium, calcium, and strontium hydroxides, and you can see there's some range there depending on who determined it and how carefully the numbers will be different. But you can see that magnesium hydroxide much less soluble than calcium, which is much less soluble than strontium.And then on the bottom of the slide, I essentially give you the answers to the questions in the packet, where you're asked to predict what the solubility of beryllium hydroxide might be. And given the trend we see from magnesium through strontium, the prediction is that beryllium hydroxide would be very insoluble, and it is. That's the literature value. And at the other end, at the bottom of the column, barium hydroxide would be expected to be very soluble.And it's actually interesting. It's not much different from strontium hydroxide. So that could lead to an interesting discussion with your students about periodic properties. But at least the solubility is still quite high as we would have predicted.
0: ค่ะอันนี้เป็นผลการทดลองนะคะอันนี้เขาเป็นค่าที่ได้มาจากการทดลองจากหลายๆครั้งแล้วก็จากเอกสารอ้างอิงนะคะพบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเอกสารอ้างอิงเองก็ตามเนี่ยเราจะเห็นว่าค่ามันจะเป็นอยู่ในช่วงการทดลองอันนั้นนั่นก็คือว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นกับการทดลองของแต่ละคนที่มีความระมัดระวังไม่เหมือนกันในการไตรเตรดในการเตรียมความเข้มข้นในการอะไรอย่างเงี้ยนะคะในค่าการละลายในการรวมไปถึงการเตรียมสารละลายอิ่มตัวด้วยนะคะถ้าอิ่มตัวมากมันก็จะมีปริมาณแมกนีเซียมไฮดรอกกับไฮดรอกไซด์มากอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นช่วงของการทดลองยิ่งพบว่าแมกนีเซียมกับแคลเซียมเนี่ยเป็นตัวที่ละลายได้ยากเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีช่วงการละลายอยู่ช่วงนึงช่วงกว้างนิดนึงนะคะทีนี้มาเปรียบเทียบ3ตัวที่เขานำเสนอให้ทำการทดลองได้ก็คือแมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมแคลเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยที่เราทำการทดลองเนี่ยเขาจะบอกว่าค่ามันจะอยู่ใน 4.7 คูณ10กำลังลบ6ถึง 5.5 คูณ10กำลังลบ6ตรงนี้อาจารย์ลองคำนวณจากสไลด์แผ่นที่แล้วกับผลการทดลองของเราดูนะคะว่าค่าที่ได้เนี่ยเราอยู่ในเลนส์ตรงนี้หรือยังถ้ายังไม่อยู่เราลองให้นักเรียนลองคิดซิว่าทำไมมันถึงยังไม่อยู่อาจจะเป็นเพราะว่าการไตรเตรดของเรายังไม่ดีพอหรือตรงไหนที่เวลาหยดสารไปสารมันไม่ลงมาในแอนนาไลซ์เต็มที่หรือเปล่าไปติดอยู่ข้างๆฟลาสหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะคะซึ่งยิ่งเป็นสมอลสเกลเนี่ยสารหยดหนึ่งติดอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะพบว่ามีผลต่อการทดลองอย่างมากนะคะถ้าดูเปรียบเทียบกันระหว่างของแต่ละสารประกอบตั้งแต่แมกนีเซียมแคลเซียมสตรอนเซียมจะเห็นว่าค่า KSP เนี่ยจะมีค่าเพิ่มขึ้นนั่นก็แสดงว่าค่าการละลายเนี่ยมันมีความสามารถในการละลายเพิ่มขึ้นนั่นเองอันนี้3ชนิดสาร3ชนิดที่เรานำมาทดลองทีนี้ก็นำมาเปรียบเทียบกับสารประกอบในแถวเดียวกันถ้าเปรียบเทียบกับแบริเดียมกับเรียมแบริเดียมเนี่ยอยู่ด้านบนกว่าอยู่บนกว่าแมกนีเซียมนะคะอยู่คาบที่สูงกว่านั่นก็คือว่าแบริเดียมน่าจะมีความสามารถในการละลายน้อยกว่าสารที่เราทำมาทำการทดลองนะคะจากค่าอ้างอิงก็พบว่ามีค่าน้อยกว่าจริงๆนั่นก็คือมีค่าการละลายเพียงแค่6.9 คูณ10กำลังลบ22นะคะนั่นคือค่าการละลายน้อยมากๆแต่ถ้าเปรียบเทียบหลังจากสตรอนเซียมคือแบเรียมเนี่ยพบว่ามีค่าการละลายเนี่ยใกล้เคียงกับสตรอนเซียมเลยนะคะก็คือ5คูณ10กำลังลบ3ทีนี้เขาบอกว่าพอเปรียบเทียบดูตรงนี้แล้วเนี่ยเหมือนกับว่าสตรอนเซียมมีค่าการละลายมากกว่าหรอประมาณ 6.4 ในขณะที่แบเรียม5.0 คูณ10กำลังลบ3เหมือนกันอันนี้ก็เป็นจุดที่มาคุยกับนักเรียนได้ว่าทำไมมันถึงมีค่าใกล้เคียงกัน

0: หรือว่ายังไงมีผลอะไรยังไงหรือว่าพอมันต่างกันคาบหลังๆแล้วค่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะลดลงไปหรืออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดคำถามที่จะมาอภิปรายผลกันได้นะคะ
1: ค่ะก็ตรงพอยต์เนี้ยนะคะก็จะเห็นว่าเราสามารถเหมือนกับคาดเดาได้นะคะว่าสมบัติของสารนี่เป็นอย่างไรนะถ้าเราเรียงตามลำดับเนี่ยนะคะก็คือเบอร์เรลิมไฮดรอกไซด์นะคะมีการละลายน้อยกว่าแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็น้อยกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็ไล่ลงมาถูกไหมคะฉะนั้นจากการทดลองของเราเนี่ยเราสามารถคำนวณหาค่า KSP ได้ซึ่งจิตปกติแล้วค่าเนี่ยมันเป็นค่าคงที่ถ้าเป็นสารตัวเนี้ยก็ต้องอยู่ประมาณนี้นะคะซึ่งจากหลายๆคนฝีมือหลายคนทำเนี่ยมันก็จะออกมาว่าอยู่ในช่วงใกล้กันเนี่ยนะคะทีนี้จะเห็นว่าอันนี้เป็นตัวอย่างว่าเวลาเราจะดูเรื่องของตาราง periodic เนี่ยเราสามารถบอกถึงคุณสมบัติของสารได้แล้วมันก็จะมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะแบบไหนดูตามค่าไปแล้วมันมีสมบัติที่มันแย่ลงหรือว่ารุนแรงขึ้นหรือว่าการละลายน้อยลงการละลายมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะลักษณะของการเรียงตาราง periodic นี่จะบอกเราได้นะคะงั้นการทดลองวันนี้นี่ก็คือเป็นการพิสูจน์ให้เราเห็นนะคะว่าเราดูเรื่องของการละลายนะคะของสารของธาตุของสารประกอบของธาตุแล้วเราใช้ไฮดรอกไซด์แล้วเราก็บอกได้เลยว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ทำแบเรียมไฮดรอกไซด์เราก็บอกได้เลยว่าการละลายของแบเรียมไฮดรอกไซด์เนี่ยนะคะจะมีค่าการละลายได้สูงขึ้นเพราะเราดูจากตารางเพอริโอดิกนั่นเองค่ะโอเคเคน
2: All right and now the two most important slidesfor each experiment. First, when we talk about other approaches to the same concepts, and then when we talk about the green implications, the concept of this experiment clearly is about solubility and determination of solubility product. And it's very interesting, and I would encourage you to have your students, if you do this experiment, have your students go to the literature, go to the internet, and find other experiments that are used to teach about solubility product.On this slide, I've listed some of the ones that I found, including a radiochemical determination using a very radioactive gamma-emitting isotope. That seems like a bad idea to me. There are very popular experiments that involve precipitating lead chloride or silver chromate. Lead, of course, is a toxic heavy metal. Chromate is also toxic and carcinogenic, so those are not very good experiments to do with our inexperienced students.You may work with smaller quantities or use safety gear. You may simply hope you don't have accidents. Or you may turn the computer simulations, and the image on this slide shows an example of a computer simulated solubility product determination. That to me is even less interesting than a titration. And each of these things then has problems. There's accidental exposure, there's the generation of toxic waste, or if you turn to the computer, there's a loss of the opportunity to really learn firsthand about important chemical issues.
0: ค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนนะคะหลังจากที่วิเคราะห์วิจารณ์ผลกันไปแล้วทีนี้เราก็มาดูซิว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับวิธีอื่นๆที่เขาทำเนี่ยเขาจะสามารถหาค่าหรือหาปริมาณมันได้ยังไงนะคะเขาก็แนะนำว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านักเรียนเนี่ยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้มาก่อนที่เราจะให้ข้อมูลเขาเราก็บอกเขาว่าไหนลองหาดูซิจากอินเทอร์เน็ตหรือจากเอกสารต่างๆเนี่ยดูซิว่าวิธีการหาตรงนี้หายังไงได้บ้างเช่นการหาโดยใช้ radioactive นะคะอันนี้หาปริมาณแบเรียมก็ใช้ไอโซโทปแบเรียม137นะคะดูค่า half life ของมันนะคะอันนี้เป็นค่าเป็นการใช้ไอโซโทปซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็ค่อนข้างมันเป็นอันตรายนะคะหรือว่าวิธีที่2อาจจะใช้การตกตะกอนร่วมเป็นตกตะกอนของ lead chloride หรือ silver chromate ซึ่งถ้าใช้ประเภท silver chromate เนี่ยก็พบว่า chromic เนี่ยมันเป็นสารที่เป็นพิษแล้วก็เป็นสารก่อมะเร็งด้วยซึ่งก็เป็นวิธีที่ดูจะไม่ค่อยเป็นกรีนเท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็ปริมาณอันนี้เป็นการลดปริมาณแล้วก็สารวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยจะต้องมีการป้องกันอย่างดีนะคะเพื่อที่จะหวังว่าไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็ เป็นเรื่องของการหาค่า KSP นะคะทีนี้อาจารย์เคนก็บอกว่าเราน่าจะให้นักเรียนลงไปค้นหาดูว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่จะหาค่า KSP ซึ่งมันมีมากมายเยอะแยะเลยคนทำได้วิธีการต่างๆตามที่บนสไลด์เนี่ยนะ

0: แต่ว่าการทำด้วยวิธีการอื่นเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากไม่ว่าจะเป็นอันตรายในเรื่องของสุขภาพหรือว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะมีปัญหาเรื่องเวสไซพวกเนี้ยนะคะโอเคเคนเนธิ้งวีรันนิ่งออฟไทม์
1: Yes, I think so too. So let's very quickly talk about the green relevance of this experiment. Let's simply drop to the green principles. Again, your students should discuss this and they will have their own ideas, but certainly the experiment introduces principle number one, preventing waste. Number three, using less hazardous materials. Number 11, again, real-time monitoring because we use indicators for titration. And number 12, using substances and forms that minimize our hazards. And in particular, we're going to avoid substances like beryllium hydroxide that are quite toxic.
0: ค่ะอันนี้ก็ไปเร็วๆเลยนะคะก็คือหลักการของ Green Chemistry คุณครูกลับไปคิดเองแล้วกันนะว่ามันไปตามข้อ1 3 11 12หรือเปล่าสำหรับข้อ12นี่เน้นนิดนึงก็คือตัวที่ตัวท้ายอะค่ะตัวแบเรียมไฮดรอกไซด์อย่างเงี้ยมันตัวอันตรายมากเขาก็บอกเห็นไหมเราไม่ต้องทำก็ได้แต่เราสามารถคาดการได้เลยว่าค่า KSP มันจะเป็นอย่างไรนะคะโอเคเคน
1: Okay, I'm going to skip the questions, even though that it causes me pain because asking questions is one of the things we're trying to learn about. But let's instead just spend the last few minutes talking about next week's workshop. And remember, this is next week now, not 2 weeks, but next week. We have three experiments planned. All of them will work well as demonstrations. And since they involve obtaining a lot of materials, you may want to simply use these as demonstrations. I talked with Ajahn Supawan about this already.
0: ค่ะการทดลองที่3นะคะก็จะเป็นเรื่อง clock reaction ไม่รู้เราจะได้เป็นปฏิกิริยานาฬิกาเคมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทีนี้ทิงเจอร์ไอโอดีนบางทีเขาขายเนี่ยจะเป็นความเข้มข้นไม่เหมือนกันอันที่ต้องใช้ที่เราจะใช้นี่คือใช้ 2% นะคะอันนี้เราก็น่าจะทำการทดลองได้อาจารย์ดวงกมลคิดว่าทำการทดลองที่1กับที่3ได้นะคะส่วนอันที่2เนี่ยเราดูวิดีโอเขาค่ะการทดลองที่1ที่เราจะทำเนี่ยก็คงเป็น small scale เห็นเขาพูดกันว่าเขาจะพยายามทำเป็น small scale โอเคเคน
1: Okay, and I think it is time to be finished and I am finished so I have just my last slide when I've added an additional word so I can say koku krab I can say thank you and sawati krabIt's been a pleasure working with you again this week.
0: I think you learn more and more Thai words now. Well, thank you very much again, and thank you, Jack, for all your effort. We learned a lot today, and as usual, we appreciate your kindness, and hopefully see you next week. Of course, right? See you next week.
1: Yeah. Thank you, Ken. To you and to Do Guan. Thank you so much.
0: ค่ะก็การทดลองวันนี้นะคะเรื่อง Green Chemistry นะคะตอนที่4ก็จบลงแล้วนะคะก็ดิฉันในนามของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะก็ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกานะคะขอขอบคุณบริษัท TOT จำกัดมหาชนขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมในวันนี้เสียดายนิดนึงเราไม่มีเวลาที่จะซักถามเพราะเราคุยมากกันไปหน่อยนะคะสำหรับครั้งหน้าเป็นวันที่3มีนาคมนะคะคือสัปดาห์หน้าเลยนะคะนะคะและคุณครูจะต้องมาครบทุกครั้งถึงจะได้รับประกาศนียบัตรนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry ครั้งที่

0: ในหัวข้อเรื่องจลนพลศาสตร์ทั้งหมดจะมี6ตอนด้วยกันดิฉันชื่อรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ร่วมบรรยายค่ะอาจารย์ผู้รับเชิญก็คือ Professor Kenneth Doxey จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน Welcome to the distance video conference teaching training for science teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States with the support of TOT Public Company Limited, Faculty of Science, Chulalongkorn University and Chemical Society of Thailand.This is the fifth session of a six-session series on brain chemistry, and today we will focus on kinetics. May I now invite Professor Kenneth Doxey, the Associate Vice Provost for Academic Affairs and Professor of Chemistry, University of Oregon, to lead the session. Please, Ken, welcome. Hi, Jack.
1: Good morning to you. Jack says hello. Wade says hello over on the side here, and Kelly, who is going to take over for him in a few minutes. Welcome to the fifth session. It's hard to believe after all the planning that we put into this that we're already almost through. But I hope we'll enjoy today, and I know we'll enjoy the session in 2 weeks. At least I hope we will, because I will be out there to be with you in person. Last week, we explored analytical chemistry. For the second time in our set of workshops, we explored titrations, which aren't always the most interesting piece of chemistry to look at, but we looked at ways to make titration. We explored two ways to do that. We looked at using smaller quantities of reagents, so we did micro titration, and then we also explored ways to use experiments with safer materials to allow us to predict the properties of materials that would be too dangerous for us to work with in the laboratory without being extraordinarily careful and maybe a little bit lucky. I wanted to talk for just a minute about that last idea because I think it's a really important part of green chemistry that we're learning to talk about what chemicals are dangerous and which ones are not. Instead of assuming that everything is dangerous, instead of saying we always have to wear safety glasses, we recognize that sometimes we don't. So instead of being afraid of chemistry, well, we are afraid if we're working with dangerous things. We're cautious if we work with things that are not too dangerous, but maybe require caution. And we're careful but not afraid and not maybe even all that cautious if we're working with things that cannot cause us any harm. So today we're going to look at three experiments. One of them I'll just show a video of because it makes a little bit of a smell that we didn't want here in our studio at least, and maybe you don't want there in yours. They do relate to the concept of chemical kinetics. If you're a physical chemist and you really like numbers and quantitative information, these experiments are not the right ones for you maybe. They're really qualitative, but they introduce the concepts of reaction mechanisms and of chemical kinetics in ways that are very easy to see and to appreciate, and I think will in that way gather student interest in learning to be more quantitative later. As usual, the packet has a number of questions for you to consider. We probably won't have time to discuss those questions in the course of the workshop today, but I do ask you to look at the packet and consider those questions and others that your own students may ask as you begin working with these. So with that, I think we're ready to begin, but I will let you translate first.
0: ค่ะก็การเราได้เรียนเรื่องกรีนเคมิสทรีครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของเคมีวิเคราะห์นะคะคงจำกันได้ว่าเราทำเรื่องไททรชันนะคะในเรื่องของการไททรชันครั้งที่แล้วที่เราทำไปเนี่ยเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ถือว่านั่นก็คือกรีนเคมิสทรีใช่ไหมคะเพราะว่าลดปริมาณของเสียลงนะคะแล้วเราก็อาจจะเรียกนะว่าเป็นไมโครไททรชันนะคะคำว่าไมโครนี่มันก็คือบอกถึงขนาดที่ว่ามันเล็กมากนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้เรียนกันก็คือเราได้ใช้การทดลองที่ เราไม่ต้องทำการทดลองที่ทำกับสารหรือว่าธาตุหรือสารประกอบที่มีความเป็นอันตรายสูงเราสามารถทำกับตัวที่สารที่มันมีความอันตรายน้อยแล้วเราก็ดูจากคุณสมบัติของสารตัวนั้นแล้วเราก็เทียบเคียงกับสารอื่นที่อยู่ในแถวเดียวกันในคาบเดียวกันได้ใช่ไหมคะคงจะจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องตารางโพลีโอดิดนะคะธรรมดาปกติแล้วเวลาพูดถึงสารเคมีเนี่ยเราก็จะบอกว่าสารเคมีทุกตัวเป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะแต่อย่าลืมว่าความอันตรายนั้นคือมีความเป็นอันตรายสูงอันตรายมากหรืออันตรายน้อยนะคะสารบางอย่างนี่อันตรายน้อยมากจนขนาดที่ว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายในทันทีนะคะเราก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปสร้างความกังวลจนกลัวจนเกินไปอาจารย์เคนกำลังกลัวว่าเดี๋ยวใครๆก็จะเกลียดเคมีไปหมดนะคะดังนั้นเราก็ต้องเราต้องรู้จักก่อนว่าสารเคมีตัวไหนมีความอันตรายสูงเราก็ต้องมีความระมัดระวังมากเราจำได้ว่าเราจะพูดกันเสมอนะคะว่าการทำการทดลองจะต้องมีสวมแว่นตามีใส่เสื้อคลุมอะไรเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเวลาพูดถึงเรื่องของการทดลองในกรีนเคมิสทรีเนี่ยเราก็จะเลือกสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายต่ำๆนะคะซึ่งอย่างครั้งที่แล้วที่เราทำกันเนี่ยเราก็ใช้กรดเราใช้เบสแต่ว่าด้วยความเข้มข้นที่มันต่ำมากเราก็บอกว่าความเป็นอันตรายเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่ถือว่าไม่น่ากลัวนะคะเราก็ไม่ต้องใส่แว่นตาก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นตาเราก็ต้องเพิ่มความระวังของเราเองมากขึ้นไปอีกนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะมี3การทดลองด้วยกันนะคะแต่มีการทดลองหนึ่งซึ่งมันจะก่อให้เกิดความรำคาญนะคะอาจจะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเหม็นหรือมีควันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์เคนก็กรุณาทำเป็นวิดีโอมาให้ดูแทนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในห้องที่เราเป็นห้องส่งอยู่อย่างนี้นะคะวันนี้เป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเรื่องจารณพลศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขหรือในเรื่องของปริมาณหรือลักษณะแบบนั้นนะคะแต่จะใช้เพื่อมาอธิบายในเรื่องของกลไกการเกิดปฏิกิริยามากกว่านะคะให้เราเข้าใจหลักการของปฏิกิริยาต่างๆซึ่งก็น่าสนใจน่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจที่จะศึกษาต่อไปได้นะคะรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะอยู่ในเล่มที่เคยแจกให้ไปนะคะเราจะไม่ไปลงรายละเอียดในตัวเล่มนั้นก็ให้ประกอบให้อาจารย์อ่านอาจารย์ก็จะได้ฝึกอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ
1: And as usual we'll begin by remembering the 12 principles of green chemistry we've seen these many times now and they're in the packet and I will refer back to these as we carry out each experiment just today The first experimentrelates to a demonstration that many teachers around the world have used. And I would be surprised if this was a new idea for all the teachers participating today. It's the green or the blue bottle demonstration is based on a series of oxidation and reduction reactions. And the blue color comes from a dye, an organic dye called methylene blue.I will show its structure on the next slide. It can be reduced by vitamin C or ascorbic acid, and when it's reduced, the blue color goes away. Oxygen in air will oxidize the reduced methylene blue back to the methylene blue state, so the blue color returns. And so with a very clear and very visible set of color changes, we can introduce the ideas of kinetics,and of the underlying reaction mechanisms. We won't actually use we won't measure the kinetics of this reaction, although at the end of this part of the workshop, I will introduce some scholarship that does relate to using this more quantitatively. The chemical concepts, again, we've already said are reaction rates and kinetics and mechanism.
0: ค่ะ ก็ ตามปกติของเรานะคะ ก่อนจะเริ่มทำการทดลอง ก็แนะนำให้รู้จักหลักการ12ข้อนะของ Green Chemistry นะคะหวังว่าคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะคงจะได้รู้จัก12ข้อนี้จำได้แล้วนะคะมีภาคภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเอาภาคภาษาไทยขึ้นจอด้วยสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการทดลองเรื่องแรกเนี่ยนะคะก็เรื่องของการเปลี่ยนสีนะคะสีกลับไปกลับมานะคะ

0: ทางด้านเป็นสีน้ำเงินนะคะสิ่งที่เราจะใช้วันนี้เราก็จะเลือกใช้สารหรือวัสดุที่กรีนนะคะปฏิกิริยาก็จะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันรีดักชันนั่นเองนะคะโดยที่เราจะใช้สารนะคะที่เป็นสีนะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะสารอินทรีย์สีอินทรีย์นะคะชื่อว่าเมทิลีนบลูนะคะเดี๋ยวจะเห็นโครงสร้างของสารตัวนี้นะคะในสไลด์ถัดไปหลักการก็คือสีเมทิลีนบลูเนี้ยจะถูกรีดิวส์นะคะโดยใช้วิตามินซีนะคะปกติมันเป็นสีน้ำเงินพอถูกรีดิวส์ไปสีก็หายไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะออกซิไดซ์มันกลับมาใหม่ซึ่งออกซิไดซ์ได้ง่ายๆก็คือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนี่เองก็จะทำให้สีน้ำเงินนี่กลับคืนมาได้การเปลี่ยนกลับไปกลับมานี่ก็ทำให้เราสามารถมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจลนพลศาสตร์ได้นะคะหลักการเคมีในเรื่องของการทดลองเรื่องนี้ที่เราจะได้ก็คือจะดูเรทดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาอัตราของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับกลไกของการเกิดปฏิกิริยาได้ค่ะ
1: The background I decided just to talk about this as a demonstration instead of to worry too much about the chemical background it's a well-known demonstration it's very popular and because it's a popular demonstration people have worked to try to make it a better and saferand greener demonstration that would produce less waste or less hazardous waste.
0: ค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแบ็คกราวด์มากนะคะเราก็ไปอ่านในเล่มได้ที่อาจารย์เคนเลือกการทดลองนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการทดลองนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีในระยะเวลาอันสั้นนะคะเป็นที่สนใจทีนี้เนื่องจากมีคนสนใจมากก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าใช้สารเคมีอันตรายก็คงจะไม่ดีก็หลายๆคนนะคะไม่ใช่อาจารย์เคนคนเดียวก็ทุกๆคนนักเคมีทุกคนนะคะก็พยายามไปคิดในเรื่องของความปลอดภัยก็พยายามจะหาสารเคมีอื่นๆที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยกว่านะคะก็มีการปรับปรุงการทดลองเหล่านี้มาเรื่อยๆค่ะโอเคเคน
1: The chemistry that's involved, you can decide for yourselves how much of this you want to know or how much you want to tell your students. The structure of methylene blue is shown here. When it is reduced, we add an H plus and an H minus, and it decreases the conjugation of the molecule, so the blue color disappears. And here, as we've said in words, the reducing agent is ascorbic acid or vitamin C, the structure you see at the top right-hand part of the slide. And when it reduces methylene blue, it is itself oxidized to the compound we show at the bottom right called dehydroascorbic acid.
0: ดูสไลด์นี้อาจจะดูแล้วยุ่งยากนิดนึงนะคะนี่เป็นแค่เป็นโครงสร้างของสารนะคะดูรูปที่สไลด์นี่นะคะดังทางด้านสันก่อนนะคะซ้ายบนนั่นก็คือโครงสร้างของสารที่เราจะทำการทดลองวันนี้นะคะคือเมทิลีนบลูนะคะชื่อของสารนี่ชื่อเมทิลีนบลูโดยตัวสารก็คือจะมีสีน้ำเงินสีที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็เนื่องจากมันมีระบบคอนจูเกตนะคะคำว่า conjugation ตรงนี้เข้าใจว่าพอจะทราบกันบ้างนะคะถ้าไม่ทราบเนี่ยเราจะเห็นคือมีพันธะคู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นว่าพันธะคู่เนี่ยจะสลับกับพันธะเดียวไปตลอดโครงสร้างเลยอย่างนี้เราเรียกว่ามี conjugation นะคะ เวลามี conjugation แล้วเนี่ยก็จะทำให้สีที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงของ visible light นะคะส่วนรูปทางโครงสร้างอีกตัวหนึ่งทางด้านบนขวามือนะคะก็จะเป็นสารที่เรียกว่าแอสคอร์บิกแอซิดซึ่งสารตัวนี้ก็คืออยู่ในวิตามินซีนะคะส่วน2รูปข้างล่างนะคะคือโครงสร้างของสารอีกประเภทหนึ่งนะคะทางด้านซ้ายล่างนะคะก็คือรูปของเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่ถูกรีดิวซ์แล้วจากตัวข้างบนนะคะจากเมทิลีนบลูจะถูกเปลี่ยนไปเป็นลิวโคเมทิลีนบลูซึ่งไม่มีสีที่ไม่มีสีก็เพราะว่าระบบคอนจูเกชันเนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปนะคะดูไล่ตามโครงสร้างนะคะเราบอกว่าพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยว นะคะเราไล่ขึ้นไปจากด้านบนของโครงสร้างก็จะเห็นมีพันธะคู่แล้วก็พันธะเดี่ยวแล้วเราก็จะเห็นเป็นพันธะเดี่ยวต่อกับไนโตรเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวของไนโตรเจนต่อไปอีกวงนึงของโครงสร้างทางรูปวงทางซ้ายมือเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันขาดคอนจูเกชันไปนะคะสีมันก็เลยไม่มีสีกลายเป็นคัลเลอร์เลสไม่มีสีนะคะในขณะที่เมทิลีนบลูนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแอสคอร์บิกแอซิดก็ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันก็จะถูกออกซิไดซ์ไปนะคะจะเห็นว่าโครงสร้างแอสคอร์บิกแอซิดมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปนะคะเห็นไหมคะเห็นไฮดรอกซี่กรุ๊ปอยู่ที่โครงสร้างด้านบนขวามือนะคะพอด้านล่างนะคะในตำแหน่งเดียวกันถูกเปลี่ยนไปเป็นสีดับเบิลบอนด์โอนะคะก็ถูกออกซิไดซ์ไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวหนึ่งจะถูกออกซิไดซ์ตัวหนึ่งก็จะถูกรีดิวซ์นะคะเริ่มต้นจาก2โครงสร้างด้านบนเปลี่ยนมาเป็น2โครงสร้างด้านล่างซึ่งโครงสร้างเปลี่ยนไปและนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสีนั่นเองจากสีน้ำเงินของแอสคอบิกของเมทิลีนบลูนะคะเปลี่ยนมาเป็นลิวโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นไม่มีสีนะคะโอเคเคน
1: a few moreDetails about the reaction chemistry. We've already said ascorbic acid reduces methylene blue. I did mention that air oxidizes methylene, the leucomethylene blue back to methylene blue, but it turns out that that reaction is slow. And so what we're going to do is add copper in the plus two oxidation state, and that copper will catalyze the oxidation of leucomethylene blue back to methylene blue.By oxygen. Again, that reaction is slow without the catalyst, and so to have a more interesting demonstration, we will add a catalyst. And it's important to note, in terms of the details of the reaction, that the copper also catalyzes the reduction of methylene blue by ascorbic acid. So this is a reason that we will not use this particular set of reactions to do quantitative kinetics, because the reaction pathways, the mechanisms, are so complicated here.
0: ค่ะก็อธิบายเมื่อกี้ปฏิกิริยาที่เราเห็นโครงสร้างอะนะคะในที่นี้นะคะอาจารย์เคนเขียนมาเป็น MB บวกเห็นไหมคะในสไลด์อันนี้เป็น MB บวกนะคะอันนี้คือแทนเมทิลีนบลูนะคะแต่เป็นเมทิลีนบลูที่อยู่ในรูปของในรูปของออกซิไดซ์ก็เขียนเป็น MB บวกนะคะเมื่อเมทิลีนบลูถูกรีดิวซ์นะคะกลับมาเป็นไม่มีสีเปลี่ยนไปเป็นไม่มีสีนะคะเราใช้แทนโครงสร้างว่า MBH นะคะ MBH ก็ถูก reduce ไป MBH นี่คือ reduce form ในรูปแบบของ reduce ของเมทิลีนบลูนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเจอในเล่มแล้วก็เจอในสไลด์ต่อไปนะคะยัน MB บวกนี่เป็นสีน้ำเงิน MBH เนี่ยเป็นไม่มีสีนะคะเมื่อให้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเนี่ยสามารถออกซิไดซ์ MBH เนี่ยกลับไปให้เป็น MB บวกนะคะคือกลับไปเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าปฏิกิริยาในการออกซิไดซ์กลับไปเนี่ยมันเกิดขึ้นช้านะคะในที่นี้ก็จะใช้ตัวที่มาเร่งในการทำปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้นเราก็อาจจะใช้คอปเปอร์นะคะทองแดงนะคะสารประกอบทองแดงนะคะมาช่วยเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชันของ reduce form ของเมทิลีนบลูคือ MBH ให้กลับไปเป็น MB บวกได้นะคะการที่เกิดออกซิเดชันนี่เกิดโดยออกซิเจนแต่ว่าเร่งปฏิกิริยาโดยใช้สารประกอบคอปเปอร์นะคะท่านจะเห็นว่าคอปเปอร์นี่สามารถเร่งปฏิกิริยาการเกิด reduction ของ MB บวกนะคะโดยแอสคอบิกแอซิดโดยสารแอสคอบิกแอซิดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยากลับไปกลับมาเนี่ยนะคะสามารถแคทาไลซ์โดยสารประกอบคอปเปอร์ได้จากเรียกว่าจากอะไรนะคะจากออกซิเดชันฟอร์มนะคะไปเป็นรีดิวฟอร์มเสร็จแล้วก็จากรีดิวฟอร์มกลับไปเป็นออกซิไดฟอร์มโดยออกซิเจนซึ่งช้าก็เลยถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยคอปเปอร์จะทำให้ได้ให้เร็วขึ้นแต่ในการทำรีดักชันกลับไปเนี่ยนะคะไม่สามารถแคทาไลซ์ได้โดยคอปเปอร์นะคะเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปในดูต่อไปอีกทีนะคะ
1: So I will put this up so that it's in the records for the workshop, and then Jack will begin working on this pretty quickly. This is the procedure.

0: in abbreviated form from what's presented in the package. We tried this, I think I suggested last week that we would try it at using half these quantities, and that's what we'll do today, and it worked just fine for us. So we weighed out that quantity of ascorbic acid, sodium bicarbonate, sodium chloride, methylene blue. It's a very small quantity, and it was difficult for us to weigh, although we did okay. But using the methylene blue solution that we discussed could be obtained from a pet fish store is probably an easier way to handle the methylene blue. We'll add all those reagents. We'll dissolve them in water. We'll add the copper last. Experimentally, we find that if we have the copper in too soon, it doesn't work as well. So we'll hold off on the copper until everything else is mixed, and then we'll see what happens.
1: ตรงนี้เป็นวิธีทําการทดลองแล้วนะคะในขั้นตอนของปฏิกิริยา redox ทั้ง oxidation แล้วก็ reduction ขั้นแรกนะคะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าสารเคมีที่เราต้องเตรียมมาที่ต้องใช้เนี่ยนะคะตรงนี้คือปริมาณค่อนข้างเยอะเวลาทําการทดลองอาจารย์ลดลงมาครึ่งนึงหรือว่า4เท่า10เท่าก็ได้นะคะขึ้นกับปริมาณการทดลองที่เราต้องการจะศึกษานะคะสารตัวแรกก็คือสารที่อยู่ในวิตามินซีนั่นเองคือแอสคอร์บิกแอซิดปริมาณ 4.8 กรัมนะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะนี่เป็นของแข็งทั้งนั้นเลยโซเดียมคลอไรด์นะคะเกลือแกง3สารเคมีแรกเนี่ยเป็นของแข็งนะคะส่วนเมทิลีนบลูเนี่ยเขาบอกว่าใช้ในปริมาณน้อยมากอาจารย์จะเห็นว่าในปริมาตรของโซลูชันทั้งหมด 3.600 มิลลิลิตรเนี่ยเราใช้เมทิลีนบลูแค่ 3.6 มิลลิกรัมเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นค่ะเป็นคล้ายๆกับนะเป็นสารเป็นโซลูชันนะคะเป็นเมทิลีนบลูโซลูชันอันนี้สามารถซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์ปลานะคะเลี้ยงปลาเพื่อที่จะใส่ไปในน้ำในตู้ปลาแล้วทำให้น้ำใสแล้วก็ปลาไม่ติดเชื้อนะคะลำดับที่5ก็เป็นน้ำกลั่นหรือว่าน้ำ deionized water นะคะ600มิลลิลิตรอันที่6ก็คือ copper sulfate ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองนะคะอันนี้คือ6สารเคมีที่เรานำมาใช้นะคะเขาบอกค่ะถัดลงมาก็คือSolid ที่ช่างได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาเขียนว่า 1-4 แต่จริงของแข็งเนี่ยมันคือ 1-3 เท่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เมทิลีนบลูเราใช้อยู่ในรูปสารละลายแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเขาคงจะพูดต่อไปนะคะโอเคเคน please
0: all right so I think maybe we'll show you Jack setting it up here so if Kelly canZoom us in a little bit on this. We cheated. We didn't want to bring a balance, and we didn't want to take the time, so we weighed everything out ahead of time, and just have it packaged up here in little weighing papers. So this won't take us too long unless we get nervous and drop something. So Jack's got his 300 milliliters of water. We're going to add ascorbic acid.
2: ที่เขาทำนี่เขาทำใช้เป็นมันครึ่งหนึ่งนะคะตามครึ่งหนึ่งจากที่สไลด์เขียนไว้ตอนนี้ก็เติมแอสคอร์บิกแอซิดลงไปแล้วนะคะในน้ำปริมาณ300มิลลิลิตร
0: โอเคบิคาร์โบไฮเดรตซอลต
2: ์อาจจะต้องรอจนกระทั่งหมดนะคะคนๆแล้วก็เขย่าเนี่ยนะคะเวลาเขย่าก็ระวังกระฉอกหกนะคะหมดอายุอาตัวนี้มีเตรียมพร้อมหรือเปล่าค่ะคราวนี้ก็เติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต
0: then sodium chloride
2: แล้วก็โซเดียมคลอไรด
0: ์ the reason for these different reagents may be a little surprising the ascorbic acid is pretty acidic we add a little sodium bicarbonate to bring the pH to a better range for having the redox chemistry work wellAll right, now we're going to mix that up as well as we can. You can see the color clearly.
3: Wow, everything's so fast.
2: คุณครูจำได้ใช่ไหมว่าโครงสร้างที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น conjugation. ทีนี้พอเขย่าออกซิเจนก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยาเดี๋ยวเราดูว่ามีการเปลี่ยนสีไหมจำได้ไหมคะถ้าถูก reduce มันสีต้องเป็นยังไงคะจะกลายเป็นไม่มีสีนะ

0: นี้เราก็บอกว่าการปฏิกิริยาออกซิเดชันกลับไปมันเป็นไงคะมันช้านะคะนี่ก็จะเร่งปฏิกิริยา Is that you adding in something copper sulfate or what?
1: Now we just put the copper in now. And now we capped it tightly. There's air present in here and that's important because air is going to do the oxidation. That looks good.
2: Yeah.
1: And now we're going to mix it up real well. That copper too is blue and methylene blue is blue, so this is going to look blue, right?
0: ค่ะคอปเปอร์ซัลเฟตที่ใส่เข้าไปก็เป็นสีเหมือนกันฉะนั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินที่จะเห็นว่าเขาปิดจุกนะคะเขาปิดจุกเขาบอกว่าตรงแต่กรุงเพราะเราต้องเช็คต้องเขย่าแรงๆปิดจุกแต่ว่าออกซิเจนยังอยู่ในฟลาสยังมีออกซิเจนที่อยู่เหนือสารละลายอยู
1: ่ so now I think we'll break for the laboratory session because it's going to take a while but what we haveIs Jack just shook it up, and so the copper was there, oxygen from the air was there, and so although the ascorbic acid is with the methylene blue, because the oxygen was mixed in, we have oxidized the methylene blue, and it became blue. And now as it's sitting, we're using up, it's changing already, actually, you can see, we're using up the oxygen that was in the solution, and we're not shaking, so although there's still oxygen in the air above here, it's not reacting.And so the ascorbic acid is reducing the methylene blue to the leuco compound, which is colorless. And I hope you're seeing already that the color is changing.
2: Can I take the top off? Can I mix it green?
1: No, I think it's okay. But we can keep an eye on that. We'll keep the camera going. But maybe if people are going to be doing this preparation there in Thailand, this would be a good time for us to break for the first laboratory work.Or if this is just a demonstration, we can simply watch. It's almost finished here now.
0: ค่ะตอนนี้นะคะที่เขาก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ทำการเขย่าแล้วพร้อมทั้งเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วด้วยอาจารย์ก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยสารละลายมันจะเป็นสีของเมทิลีนบลูที่เป็นสีน้ำเงินอย่างชัดเจนนะคะพอใส่แอสคอบิกเข้าไปแล้วเขาก็ทำการแค่คนๆเบาๆอ่ะนะคะก็พบว่าสีมันก็ยังไม่จางลงอย่างชัดเจนมากนักหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เติมคอปเปอร์ซัลเฟตเข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาก็จะพบว่าพอเติมคอปเปอร์ซัลเฟตเข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาเนี่ยจะเห็นว่าสีเนี่ยเริ่มจางลงเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือสีของเมทิลีนบลูเนี่ยก็ถูกรีดิวซ์ไปตัวเมทิลีนบลูโครงสร้างก็ถูกรีดิวซ์ไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูซึ่งไม่มีสีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่จับเวลาตรงนั้นก็คือค่าทางไคเนติกหรือจลพนศาสตร์ของภาษาไทยนั่นเองนะคะตรงนี้เวลาที่เขาให้จับไว้เนี่ยเราก็จะนำไปคำนวณกลับได้นะคะตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็ตามที่อธิบายไปในสไลด์แผนที่แล้วตามวิธีทำก็คือตามนั้นเลยนะคะก็คือเติมสารเติมอะไรทีนี้ตรงที่เขาใส่เมื่อกี้นี้เมทิลีนบลูปรากฏว่าของเขาเนี่ยเป็นของแข็งเป็นตัวที่เป็นพาวเดอร์เมทิลีนบลูเพียวๆแต่ในกรณีของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเมทิลีนบลูที่เป็นสารที่ใช้ในค่ะในตู้ปลาตรงนั้นก็ได้นะคะส่วนอินดิเคเตอร์ตรงนี้ก็ใช้บางแลบมีในที่ใช้ในบทการไทเทชันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าทางหัวหินมีเมทิลีนบลูหรือว่ามีอินดิเคเตอร์อ๋อโอเคทางหัวหินไม่ได้ทำนะคะทีนี้ที่ดวงกมลเตรียมมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสารที่ใส่ในตู้ปลาพอดีนิสิตหามาให้ที่แลบทางจุฬาก็ไม่มีเมทิลีนบลูที่เป็นพาวเดอร์เหมือนกันนะคะก็ใช้แทนกันได้แต่ปรากฏว่าในคลีนวอเตอร์โซลูชันของไทยเนี่ยมันมีส่วนผสมอื่นที่นอกเหนือจากเมทิลีนบลูอีกนะคะมันมีเมลาชิเตกรีนซึ่งเป็นมิกซ์เจอร์กันอยู่ทีนี้พอเป็นมิกซ์เจอร์กันอยู่เนี่ยสีมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าเมทิลีนบลูเฉยๆนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปหยิบสารเคมีนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้ เราเห็นแล้วว่าทางที่อาจารย์เคนกับแจ็คเขาทำไว้เนี่ยสีมันจางหายไปเห็นไหมคะนะคะสีจางหายไปอย่างรวดเร็ว
3: อาจารย์สุภวรรณครับอาจารย์ครับเราใช้ตัวเป็นปลายได้ไหมครับสารละลายเมทิลีนบลูได้ไหม
0: ก็จะเห็นว่าปฏิกิริยานี้นะคะเขาเขย่าเรียบร้อยปิดจุกแล้วก็เริ่มจับเวลานะคะKen I wonder that when you timing

0: you jacked that chook for a while before you timing it. Is that a good idea? I mean, to time it once you add copper sulfate in, or it has to be later?
1: The timing really was once it was fully shaken up, then we had the completely oxidized methylene blue, and then when we let it stand, the timing is really pretty qualitative, and the mechanisms are complicated. But we're measuring the rate at which the ascorbic acid can re-reduce the oxidized methylene blue once we stop introducing oxygen to the mixture. So I'll give a reference in a few slides where you can be more quantitative about this, but it's a reasonable thing to measure, and you can, we can think about what other sorts of experiments or kinetics we might try to derive. But basically you shake until it's fully oxidized and then start timing to see how long it takes for it to be reduced.
0: โอเคก็สุภวรรณถามอาจารย์เคนนะว่าการจับเวลาเนี่ยจริงๆเนี่ยจับตั้งแต่ตอนไหนกันแน่จะเติมตั้งแต่ตอนเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปเลยหรือเปล่านะคะเพราะปฏิกิริยาอาจจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีหลังจากเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วอาจารย์เคนก็รู้สึกลังเลเหมือนกันนะคะให้ไปอ่านนะไปอ่าน reference เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอาจารย์เคนก็บอกว่าความจริงแล้วมันน่าจะแบบเขย่าให้ดีแล้วนะคะปิดจุกแล้วก็จับเวลาคือตอนที่ออกซิเจนที่อยู่ในขวดเนี่ยแล้วทำปฏิกิริยากับสารของเราข้างในเมทิลีนบลูนะคะภายในขวดซึ่งถ้าเราดูเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปอ่านดูอีกทีนึงว่าไอ้การจับเวลาเนี่ยเราควรจะจับตั้งแต่ตอนไหนนะคะเพราะว่ารีแอคชั่นอาจจะเริ่มเกิดไปแล้วด้วยเหมือนกันก็ได้ตั้งแต่ตอนเติมคอปเปอร์ซัลเฟตนะคะแต่ในการทดลองวันนี้นะคะที่เราจับเวลาคือเขย่าแล้วนะคะเขย่าเราคิดว่าเขย่าอย่างดีแล้วซึ่งแต่ละคนอาจจะเขย่าไม่เท่ากันนานไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าเราเอาตัวเราเป็นหลักก่อนแล้วกันว่าเขย่าดีแล้วเราปิดจุกแล้วก็จับเวลานะคะOkay, Ken, Ajahn Dongkamon already prepared the solution here, but we use the methylene blue that available. In fact, it is not pure methylene blue, it's something else, another green thing in the indicator. So I don't know what's going to happen. Let's see.
1: Well, let's try it and see.
0: Try.
2: Yeah, yesterday I just take a clear water solution. For use as indicator, but unfortunately our clear water solution containing of both methylene blue and also melacetagline, then we got two indicator inside. for the starting material that we got mixture between green and blue, and after redox reaction occur for the blue color disappear and it will take the green one. Yes, I think methylene blue is already changed and just only melacetagline just appear. ค่ะอันนี้คืออธิบายให้เคนเขาทราบนิดนึงว่าเมทิลีนบลูโซลูชันของเราที่ใส่ให้น้ำใสของเราอะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยปรากฏว่ามันของผสมของเมทิลีนบลูกับมาลาชิเตกรีนนะคะซึ่งมี2อินดิเคเตอร์อยู่ในสารที่นิสิตเตรียมมาให้ก็เลยแต่ก็ลองทำการทดลองดูเพราะว่าไม่สามารถหาเมทิลีนบลูที่บริสุทธิ์อย่างเดียวได้อะนะคะสารตั้งต้นตอนแรกพอใส่เข้าไปทั้ง5โซลูชันก็จะได้เป็นของผสมระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวนะคะตอนแรกนะคะแต่พอหลังจากเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วอาจารย์จะเห็นว่าแล้วก็เขย่าอะนะคะแรงๆอย่างที่เขาทำก็พบว่าสารสีฟ้านั่นน่ะหายไปเหลือแต่สารที่เป็นสีของมาลาชิเตกรีนที่เป็นสีเขียวนะคะพบว่ามาลาชิเตกรีนเนี่ยมันอยู่ในช่วง pH range ที่ค่อนข้างต่ำในช่วงที่เป็นกรดสารโซลูชันของเราอยู่ในภาวะเบสใช่ไหมคะเมื่อตะกี้ตามที่อาจารย์สุภวรรณแปลให้ทราบไปเพราะว่าเรามีการใส่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตดังนั้นสีของเมลาชิเตกรีนเนี่ยมันจึงไม่เปลี่ยนเป็นไม่มีสีเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสีที่เป็นกรดนั่นเองนะคะก็ศึกษาได้หลายแบบนะคะก็อาจารย์ลองให้เด็กเติมแอสคอร์บิกแอซิดไปเรื่อยๆซิหรือเติมกรดไปจน

0: สีเมลาชิเต้กรีนมันเปลี่ยนเป็นไม่มีสีได้ไหมอันนี้คือเป็นการมิกซ์ของอินดิเคเตอร์2ชนิดอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถนำไปสอนได้อีกแบบหนึ่งด้วยนะคะค่ะ
1: โอเคเคน
2: Yeah, Dongaman, I like what you did because we're trying to talk about making this demonstration greener. And so by using your mixture of indicators, when you shake yours, it turns green. It's even better than this. Ours just turned colorless.
0: Yeah, thank you very much. And I also suggest them to, because Metashite green is quite, pH range is quite low.About 1.8 something, that your solution is still best, then it's still have a green solution. And I suggest teacher to ask student to add some more ascorbic acid to make it more acidic. And also, if it's still not acidic enough, you can add more hydrochloric solution to make them colorless. That it has a two indicator mixture in our clear solution. Yeah, that you can buy in Thai.
2: Yeah, good.
0: Thanks.
2: Yeah. Now there was one thing we didn't show about this demonstration, and it's the best part, really. And since Jack did all the hard work, I get to do the good part.So you see now our solution is completely colorless. Let me hold the paper up behind it. But there's still air in the flask. So what would happen if I shake this up again now? Now I'm reintroducing the air. The copper is present to carry out the oxidation, to catalyze the oxidation of the leucomethylene blue back to methylene blue.And now it's back blue again.
0: ค่ะ อันนี้เขาก็ทำการเปลี่ยนจากลูโคเมทิลีนบลูนะคะ ซึ่งเป็นสารไม่มีสีตรงนั้นนะคะ ทำการเขย่าเพื่อให้ออกซิเจนที่อยู่ในด้านบนของฟลาสนั่นน่ะนะคะ เข้าไปทำปฏิกิริยากับสารละลายลูโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีใสตรงนั้นนะคะ ถ้าไม่เขย่าอาจารย์จะเห็นว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาเนื่องจากออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันจะแพร่ซึมผ่านเข้าไปในโซลูชันเนี่ยได้น้อยมากแต่ถ้าอาจารย์เขย่าเนี่ยอากาศก็จะเข้าไปตัวที่ทำปฏิกิริยาในอากาศซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่เนี่ยก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับลูโคมบลูเปลี่ยนเป็นเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีคอปเปอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้ถ้าไม่มีคอปเปอร์ก็จะทำให้ปฏิกิริยาตรงนี้เกิดช้าแต่ถ้าอาจารย์ใส่คอปเปอร์ก็จะช่วยให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นในการที่จะเปลี่ยนลูโคมเมทิลีนบลูเป็นเมทิลีนบลูนะคะตรงนี้อาจารย์อาจจะให้นักเรียนเนี่ยกลุ่มหนึ่งเติมคอปเปอร์ซัลเฟตอีกกลุ่มหนึ่งไม่เติมหรือว่าเติมในปริมาณต่างกันอาจารย์ก็จะเห็นว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะต่างกันด้วยแต่ถ้าอาจารย์มองอยู่ตอนนี้ในทางที่ Professor Ken เขาทำอยู่ก็จะเห็นว่าเมทิลีนบลูเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูอีกแล้วเพราะว่ามันก็เริ่มจางลงอีกแล้วนะคะเพราะว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนมันใช้ตัวที่เป็นแอสคอร์บิกแอซิดนั่นเองซึ่งแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเพื่อที่จะให้อิเล็กตรอนมาอิเล็กตรอนตรงนี้ก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนให้เป็นตัวที่ไม่มีสีนะคะ wow. เพราะว่าสเต็ปที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นไม่มีสีเนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนในอากาศมันจึงตั้งทิ้งไว้เฉยๆมันก็เปลี่ยนได้เองแล้วนะคะตรงนี้เป็น2ปฏิกิริยาเกิดในฟลาสเดียวกันนะคะค่ะแต่ถ้าขย่าอีกทีมันก็จะกลับไปนะคะแต่ของเราเนี่ยเขย่ามันอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีสีผสมกันระหว่างสีเขียวกับสีฟ้านะคะแล้วก็พอดีเมื่อวานดวงมนต์จะพยายามปรับให้มันเป็นใสก็ใส่แอสคอบิกไปเยอะนิดนึงก็ยังไม่ใสอ่ะนะคะแสดงว่ายังคงเป็นกรดไม่พออ่ะค่ะค่ะ
2: People are not going to do this is that correct we just use it as a demonstration so we should continue
1: Yeah, I think you should continue because we don't have a methylene blue.
2: Okay, so let me go ahead a couple slides and we'll come back to the results discussion. Okay, and I wanted to talk about whether this could

0: we looked at the cementation of copper sulfate on zinc metal, and that's why I put the picture of the test tubes up. That's still copper sulfate solutions. But we could do the same thing with methylene blue, perhaps, and make solutions of known concentration, and then explore the kinetics of decolorization as a function of time by comparing the colors. But we're not going to do that. We're going to look at kinetics a little more quantitatively with a different reaction of ascorbic acid, and that'll be the next demonstration that we set up.
1: สไลด์แผ่นนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการคำนวณเปลี่ยนจากวิธีที่เราดูจะง่ายๆแค่เปลี่ยนสีมาดูซิว่าถ้าจะมามองในลักษณะที่เป็นการคำนวณค่าอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอาจารย์จะสามารถนำบทเรียนนี้ไปเชื่อมโยงกับการคำนวณทางไคเนติกอย่างไรนะคะส่วนกราฟด้านซ้ายมือนะคะแกน y จะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะหน่วยเป็นวินาทีส่วนแกน y จะเป็นค่าการดูดกลืนแสงอันนี้ใช้ค่าทางต้องวัดทางสเปกโทรสโคปีนะคะเป็นมีเครื่องสเปกโทรมิเตอร์วัดนะคะส่วนสารละลายที่เขาเตรียมมานั่นก็คือสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆกันของสารเมทิลีนบลูที่มีส่วนผสมของความเข้มข้นต่างๆนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อค่า pH แตกต่างไปนะคะอันนี้จะต้องใช้ pH มิเตอร์ที่ค่อนข้างวัดให้แน่นอนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นความเข้มข้นสูงๆเนี่ยนะคะ pH สูงๆนิดนึงก็จะให้สีฟ้าเข้มนะคะพอ pH ต่ำลงมาหรือเกิดปฏิกิริยาไปแล้วเนี่ยนะคะสารละลายก็จะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆตรงนี้นะคะก็ค่า absorb band ก็จะลดลงเรื่อยๆตามตั้งแต่สีฟ้าไปจนถึงสีเหลืองอ่อนนะคะตรงนี้พออาจารย์เตรียมได้ก็อาจจะตั้งเป็นสารสแตนดาร์ดอันนี้มี2วิธีเปรียบเทียบกันนะคะวิธีทางซ้ายที่เป็นทางกราฟที่ใช้สเปกโทรมิเตอร์อันนี้มีเป็นเครื่องมือนะคะส่วนวิธีทางขวาเป็นตามความเข้มข้นต่างๆนะคะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะแต่อันนี้อาจารย์ต้องมีสแตนดาร์ดของมันอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าวิธีตรงนี้อาจารย์สามารถหาได้จาก Journal of Chemical Education ปี1999นะคะวอลลุ่มที่76หน้า970ถึง973แต่ถ้าอาจารย์มีตามคู่มือที่แจกไปอันนี้จะมีแนบอยู่แล้วในคู่มือนะคะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะทางการศึกษาทางไกลน่าจะหาอัปโหลดให้อาจารย์ได้นะคะจากเว็บไซต์ค่ะอันนี้ส่วนรายละเอียดก็เป็นตามการทดลองที่เราทำการทดลองไปนะคะแต่การทดลองของเราเป็นแค่เปลี่ยนสีธรรมดาแต่อันนี้จะได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้นนะคะค
2: ่ะก็เสริมนะคะก็ตรงที่ เราทำการทดลองที่ให้ดูมาตลอดเนี่ยมันเป็นเชิง เรียกว่าเชิง qualitative นะคะแต่ถ้าจะทำว่าเชิงปริมาณคือจะให้คิดคำนวณออกมานะคะก็จะใช้เครื่องมือสเปกโทรทางสเปกโทรสโคปีเนี่ยนะคะหรือใช้วิธีที่เราทำเหมือนคราวที่แล้วเราทำ cementation จำได้แล้วเราก็เตรียมสารละลายเป็นสแตนดาร์ดเราเทียบสีเราก็จะบอกได้ว่าความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ใช้หลักการแบบคล้ายๆกันกับคราวที่แล้วทีนี้การที่สำหรับการทดลองครั้งนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมมาเนี่ยนะคะก็เพียงแต่เพื่อให้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนสีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวเราจะมีการทดลองหนึ่งคือ clock reaction นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้เห็น เราสามารถดูในเชิง qualitative quantitative ได้ดีขึ้นนะคะจะเห็นชัดเจนกว่านะคะโอเคเคน
0: So to conclude this experiment, we can think about other approaches, and I thought about this in two regards. One was other approaches to doing the blue bottle demonstration, and the other would be more generally other approaches to teaching students about kinetics. For the blue bottle, people very frequently will use glucose instead of ascorbic acid. And near the bottom of the slide, you can see that a typical blue bottle preparation using glucose uses a lot of glucose and a lot of potassium hydroxide, because that for that reaction to work well, the solution needs to be strongly basic. So that generates a lot of hazardous waste. And also, it turns out it's a pretty poor quality blue bottle demonstration. The glucose tends to decompose to give yellow byproducts, and then the yellow interferes with the blue color. And by comparison, this procedure, using the ingredients that we've presented to you, provides a very stable blue bottle. In fact, I'm going to try it here. Jack's got one that he made up 2 or 3 days ago. a glucose-based blue bottle demonstration, there's no way it would still

0: be working. This one's got a little bit of a color to it, and I'm just gonna, it's not capped very well, so I gotta be careful here, but I'm gonna shake it up. And it's still turning blue, even after 3 days. So it's a very, very stable blue bottle demonstration, and there's just no way traditional procedures give you that. So this is a very reliable procedure, and it's very non-toxic. It's got just a little bit of sodium bicarbonate instead of all that potassium hydroxide and so on. So it's a good demonstration. And then other kinetics demonstrations, we'll give you some examples in the next demonstration that we do here. Or you could do computer simulations for kinetics, but we've talked about computer simulation before and how it's more desirable whenever we can to have students actually work in the laboratory.
1: ตามที่เราเคยทำการทดลองมาเมื่อสัก4 ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเสมอแล้วพอเสร็จการทดลองก็ให้นักเรียนลองไปค้นดูซิมีวิธีการทดลองในลักษณะแบบเดียวกันคือเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันมีวิธีการอื่นๆไหมนะคะก็จะพบว่ามีรายงานไว้เยอะว่าเราสามารถทำเรื่องที่เขาเรียกว่า blue bottle เนี่ยนะคะคือขวดสีน้ำเงินถ้าแปลภาษาไทยนะคะใช้สารอื่นแทนคือใช้กลูโคสนะคะแต่ถ้าเราใช้กลูโคสเนี่ยนะคะแทนตัวเมทิลีนบลูเนี่ยนะคะมันจะใช้กลูโคสจำนวนมากนะคะอาจารย์เคนก็คำนวณให้ดูจากข้างล่างนะคะด้านล่างของสไลด์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้กลูโคสมากถึง20กรัมนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือต้องใช้เบสนะคะใช้เบสที่แรงก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จำนวนเยอะด้วย16กรัมนะคะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้เป็นกลูโคสนะคะเราก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นอันตรายมากขึ้นแล้วนอกจากนี้แล้วผลของการทดลองที่ใช้กลูโคสเนี่ยกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยก็เทียบกับการทดลองที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าสีมันออกมาจะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เคนทำให้ดูก็คือการทดลองที่เราใช้เป็นเมทิลีนบลูกับแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยมันอยู่ทนนะคะเมื่อกี้ที่หยิบให้ดูเขย่าขวดเมื่อกี้นี่เป็นขวดที่ทำไปแล้ว3วันที่แล้วพอหยิบขึ้นมาเขย่าอีกนะคะก็เกิดปฏิกิริยานะคะตัวแอสคอร์บิกแอซิดที่ยังอยู่ในสารละลายเราก็ทำให้สีจากเมื่อกี้จากไม่มีสีนะคะเขย่าก็คือออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาแล้วก็กลับมาอีกได้เป็นสีน้ำเงินทั้งนี้ทิ้งไว้ตั้ง3วันนะคะข้อใช้คำว่ามันสเตเบิลหมายความว่ามันยังอยู่คงทนนะคะเราก็เก็บการทดลองทำกับซ้ำให้นักเรียนดูได้นะคะก็โดยสรุปก็คือพยายามจะบอกว่าการทดลองที่นำมาเนี่ยมันเป็นกรีนนะคะกรีนด้วยแล้วก็คุณภาพดีนะคะโอเคเคน
0: Okay, and then finally, to talk about the green lessons from this experiment, if we put the slide back up, it's a good picture, we should. The green concepts that we're discussing, here we're looking at the blue bottle through green glasses. This is, as always, should be a discussion with your students and see which of the principles they think are relevant.But certainly we've prevented waste by working with less quantities of less hazardous materials. We're using safer chemicals, so principle number 4. And we're able to measure the color change by watching visually, so that is a good illustration, perhaps, of principle number 11 relating to watching reaction chemistry in real time.
1: ค่ะ พอมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าคุณครูชำนาญแล้วนะคะ ตามแพทเทิร์นเดิมของเราก็คือพอมาถึงตรงนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะแล้วมันกรีนตรงไหนนะคะเข้ากับหลักการข้อไหนนะคะแน่นอนเราใช้อะไรใช้เมื่อกี้เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าเราใช้รีเอเจนต์หรือว่าสารที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็เวสน้อยกว่านะคะของเสียน้อยกว่าเนื่องจากเราใช้สารน้อยได้น้อยกว่าแล้วก็ยังได้คุณภาพของการทดลองเนี่ยที่ดีนะคะถ้าเราไล่ดูจากหลักการ12ข้อเราก็จะพบว่าการทดลองอันนี้ก็เข้าข่ายนะคะก็มีข้อที่1นะคะคือการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียหรือเกิดของเสียน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็ข้อที่11นะคะก็คือเราบอกว่า real time ก็คือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะ ตลอดเวลาที่เราทำการทดลองอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าขณะเขย่าสีค่อยๆจางลงจางลงนะคะตั้งทิ้งไว้นะเป็นไม่มีสีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำไมคะเขย่าแล้วกลับมาก็จะเห็นสีน้ำเงินเกิดขึ้นอีกนะคะก็จะเห็นว่านี่คือเรียลไทม์คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะนั่นเองโอเคเคน
0: All right so let's move on to the second demonstration a chemical clock reactionThis again is going to allow us to explore concepts of reaction kinetics. Here we'll look at some more details about kinetics, including the effect of concentration. Redox chemistry is involved. We're using vitamin C again. So those are the chemical concepts. And the premise, of course, is quite simple, and I think many of you have done or seen these clock reactions. And that is if we pick a chemical reaction where there is a very dramatic color change when the reaction is completed,We can use that as to allow us to explore very simply without needing expensive equipment the factors influencing rates of chemical reactions.
1: การทดลองที่เราทำต่อไปนะคะชื่อว่า chemical clock reaction ถ้าจะแปลกลับไปก็เป็นปฏิกิริยานาฬิกาทางเคมีนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะดูการจับเวลานะคะของการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาในการทดลองอันนี้นะคะก็เรียกว่าเราเป็นการติดตามศึกษาดูเรื่องของจลนพลศาสตร์เหมือนกันนะคะคินเนติกนั่นเองนะคะโดยเป็นคินเนติกทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเข้มข้นของสารนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มข้นของสารนะคะในการทดลองอันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสีนี่มันจะชัดเจนมากนะคะเขาใช้คำว่า dramaticcolor change คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่ใช่ค่อยๆจางลงมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะคะสีเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะซึ่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีตรงนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่ปฏิกิริยาเคมีนี่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พอเกิดสมบูรณ์ปุ๊บมันถึงจะเปลี่ยนอย่างที่เมื่อกี้นี่การทดลองครั้งที่แล้วเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะคือ concentration หรือว่าความเข้มข้นของสารที่ถูกเกิดปฏิกิริยาไปเนี่ยมันน้อยลงสีค่อยๆจางลงแต่สำหรับการทดลองต่อไปเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งทำให้การวัดอัตราของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ เรียกว่าถูกต้องมากขึ้นนะคะในการทดลองอันนี้ที่ทำต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาเรียนรู้เรื่องของผลนะผลกระทบของเกี่ยวทางด้านความเข้มข้นต่อจลนพลศาสตร์นะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเคมี redox นะคะซึ่งในการทดลองต่อไปเนี้ยนะคะเราก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเฮโลเจนกับวิตามินซีค่ะโอเคเคน
0: So just a little bit of background on this reaction clock reactions in other words reactions that give this color change at a reproducible time after the reaction has begun were discovered way back in the 1800sAnd in fact, it was the green clock reaction related to the one that we will explore today that was originally reported back in 1886.
2: ค่ะ อันนี้ปฏิกิริยานี้เป็น clock reaction นะคะ เขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาที่ตามที่อาจารย์สุวรรณได้เรียนให้ทราบไปแล้วก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดได้ง่ายแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี่ยในการผสมสารเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถทำซ้ำได้นะคะอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่ค้นพบตั้งแต่ปี1886เลยนะคะผู้ค้นพบก็คือแวนดอลฟ์เนี่ยเขาก็รายงานว่ามีปฏิกิริยานี้ขึ้นคือเปเปอร์ที่เขาเขียนไว้นะคะตั้งแต่ปี1886ก็เป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะค้นพบมาระยะเวลาหนึ่งละระยะเวลานานละแต่ก็เป็นปฏิกิริยาที่มีประโยชน์ปฏิกิริยาหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นที่มาของปฏิกิริยานี้ค่ะค่ะโอเค yes
0: okay the reaction chemistry now we're using ascorbic acid again that's what we used in the last demonstrationAnd we saw its structure there. I thought I would save us time and just abbreviate it here, but look back at those structures if you want. And the same chemistry happens here. We have ascorbic acid that acts as a reducing agent. This time, instead of reducing methylene blue, it's reducing elemental iodine to give iodide and the oxidized ascorbic acid. Now we're going to have hydrogen peroxide present, so the peroxide reoxidizes iodide back to elemental iodine. So there's a fight. The ascorbic acid is trying to reduce the iodine, and the peroxide is oxidizing it back. So as long as there's ascorbic acid there, the iodine is reduced to iodide, which is colorless, of course. And the clock happens because all the time this is happening, we are oxidizing ascorbic acid. Sooner or later, we will run out of ascorbic acid. It will all be oxidized, and then the peroxide will oxidize the iodide back to iodine. It will accumulate. We will have starch present, and starch is an indicator for the presence of iodine. So when the ascorbic acid is consumed, we will see a blue color develop, and that will indicate that the reaction has been completed.
2: ที่จะศึกษานะคะก็คือปฏิกิริยารีด็อกซ์อีกปฏิกิริยาหนึ่งแต่แทนที่จะใช้เมทิลีนบลูกับแอสคอร์บิกเราเปลี่ยนเมทิลีนบลูเป็นไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี้ปฏิกิริยารีด็อกซ์ก็คือต้องมีทั้งออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเมื่อตะกี้ Professor Ken บอกว่าถ้าอาจารย์ต้องการกลับไปดูโครงสร้างของแอสคอร์บิกแอซิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นในรูปที่เป็น reduced form นะคะก็คือมีไฮดรอกซี่กรุ๊ปอยู่ด้านล่างของ5 membered ring ตรงโครงสร้างเมื่อสไลด์แผ่นที่5นะคะในกรณีนี้แอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยค่ะก็จะถูกทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเปลี่ยนเป็นในรูปที่เป็นเปลี่ยนจากไฮดรอกซิกรุ๊ปเป็นคีโตนนะคะตรงนี้ก็คือเกิดออกซิเดชันส่วนตัวรีดักชันก็จะเป็นตัวไอโอดีนนะคะจะรับอิเล็กตรอนจากแอสคอร์บิกแอซิดเมื่อกี้นี้นะคะเปลี่ยนเป็นไอโอไดด์นะคะไอโอไดด์ก็จะเป็นตัวที่ในกรณีนี้2ตัวเนี้ยไม่มีสีทั้งคู่แต่ทำไมเราถึงเห็นสีน้ำเงินนั่นก็คือว่าพอไอโอดีนที่เกิดขึ้นนะคะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งที่ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นการฟอร์มคอมเพล็กซ์ให้เป็นบลูไอโอดีนสตาร์ชคอมเพล็กซ์นะคะเป็นสารประกอบที่เห็นสีได้นะคะเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะมีตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวช่วยให้เกิดรีออกซิไดซ์กลับคืนมานะคะคือปฏิกิริยารีดักของไอโอดีนไปเป็นไอโอไดด์ตามปฏิกิริยาด้านบนเป็นปฏิกิริยารีดักชันไปแล้วนะคะถ้าเราจะพยายามรีออกซิไดซ์ก็คือเปลี่ยนไอโอไดด์กลับมาเป็นไอโอดีนอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ก็ต้องดูสมการที่2นั่นก็คือมีตัวช่วยคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองเป็นตัวช่วยให้ไอโอไดด์กลับมาเป็นเมทัลไอโอดีนนะคะซึ่งไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำปฏิกิริยาเข้าไปในน้ำแป้งแล้วเนี่ยก็จะให้เป็นสารละลายสีน้ำเงินนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้เลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: วันนี้เสนอตอนเสียงสูงเสียงต่ำแสนสนุก

0: วัสดีจ้าเด็ก
1: ๆสวัสดีค่ะ
0: เอ๊ะนี่กำลังทำอะไรกันอยู่จ้ะเนี่ย
2: จิบจิบจีจิบจิบ
1: จิบจิบจีจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
1: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
1: จิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบจ
2: ิบจิบจิบจิบจิบจิบจิบ
1: จิบจิบจิบ
2: จิบจิบจิบจิบ
1: จิบจิบจิบ
0: ก็กำลังดูฟาฟาแข่งเสียงร้องเพลงกับคุณนกอยู่นี่เอง
3: ฟาฟา
1: ฮะ
3: เสียงวัว
1: ฮะ
4: ม
1: อม
4: ามอมอม
1: อมามามาม
5: ฟาฟาเก่งจังเลย
6: จะเสียงสูงเสียงต่ำก็ร้องตามได้หมดเลย
1: เอ๊ะเสียงสูงเสียงต่ำ
0: ก็ระดับเสียงน่ะมันมีทั้งเสียงสูงเสียงต่ำต่างกันมากมายเลยละจ้า
1: อ๋อเหรอครับ
0: ไหนแรบบี้ลองสาธิตให้ดูหน่อยสิจ้า
1: ได้ค่ะ
0: ระดับเสียงแบบแบ่งง่ายๆก็จะมีเสียงกลาง
1: ลา
0: เสียงสูง
1: ลา
0: เสียงต่ำ
1: ลาโอ้ว้าว
0: ไหนลองทดสอบดูสิว่าฟาฟาเข้าใจหรือเปล่าถ้าแรบบี้ยกไม้ระดับกลางฟาฟาก็ร้องเสียงกลางนะจ๊ะถ้ายกไม้สูงก็ร้องเสียงสูงแต่ถ้ายกไม้ต่ำก็ต้องร้องเสียงต่ำด้วยนะพร้อมนะจ๊ะเอาเลยแรบบี้

ไหนลองดูอีกทีสิคราวนี้คุณหนูทางบ้านก็ลองร้องตามฟาฟาไปด้วยนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วก็แรบบี้เอาเลย

0: โอ้เก่งมากฟ้าฟ้า
1: ร้องถูกหมดเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้าเข้าใจเรื่องเสียงสูงเสียงต่ำแล้วใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะจ๊ะร้องตามถูกหรือเปล่าถ้ายังไม่ถูกงั้นเราลองมาเล่นกันอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะจำไว้นะยกไม้ระดับกลางเสียงกลางยกไม้ขึ้นสูงเสียงสูงยกไม้ลงต่ำก็เสียงต่ำถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลยจ้าแรบบี้

0: ไงจ๊ะร้องถูกไหมเอ่ยว่างๆจะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะส่วนฟ้าฟ้ากับแรปโบ้เนี่ยยอดเยี่ยมมากร้องตามได้ไม่ผิดเพี้ยนเลยเก่งมากๆจ้า
1: รู้ว่าแคทโต้ก็อยากเล่นด้วย
2: สู้เขานะฟ้าฟ้า

0: เฮ้ยฟ้าฟ้า
1: เฮ้ยฟ้าฟ้า
2: ดูท่าทางแคทโต้จะโกรธที่ฟ้าฟ้ามาทำเสียงดังรบกวนเข้าซะแล้วได้มาแกล้งฟ้าฟ้ากลับแบบนี้น้องๆก็ระวังไว้นะจ๊ะบางทีการทำเสียงดังๆไม่ถูกกาลเทศะเขาอาจจะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาได้นะวันนี้ให้ฟ้าฟ้าไปพักก่อนแล้วค่อยพบกันใหม่คราวหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกยหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มที่เป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่
จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวับนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยล่ะแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไรก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง

0: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
1: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
0: ฮะไหนๆได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
1: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญนึงเนี่ยช่วยกันมองหาสินู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
0: ตอมฉันขอโทษนะ
1: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
0: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
1: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะไหนๆให้ฉันดูหน่อยสิโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
2: แผ่นดินทรุดตัว
1: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
3: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
3: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันและยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
3: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
0: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
3: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 ซมต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
3: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อ

0: การเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์SiMat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั
1: ้นเดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับอดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
2: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ

พิ่มโอกาสเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตาม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไมแต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิงปองกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว w ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง n นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง n เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างนี้แรง n เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง n ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับ

ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี M G คือเป็นทั้งของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง N อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรงทีเข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวนำซ้ำยังมีแรงทีเข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือเปล่าเริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือช่างลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อช่างเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็นว่าน้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมันไม่เปลี่ยนแปลงมันเกิดอะไรขึ้นน้องๆหลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับเก็บความสงสัยนั้นไว้แล้วไปการทดลองที่3ครับสำหรับการทดลองที่3เนี่ยน้องๆก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอลนั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรง

ลอยตัวที่เป็นรีแอคชั่นมาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีมันเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะดูแลประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: พี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเคลื่อนที่ของสารคืออะไรมีกระบวนการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะตามขนาดของอนุภาคนั่นเองนะคะขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะเป็น passive transport นะคะ passive transport นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นสูงๆนะคะหรือ high concentration to low concentration นะคะหรือความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะส่วน active transport นะคะตรงกันข้ามค่ะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากค่ะส่วนของ active transport เนี่ยจะต้องมีการใช้พลังงาน ATP นะคะเข้าร่วมด้วยค่ะไปดูที่กรณีของ passive transport นะคะเพราะว่า passive transport นะถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันค่ะกรณีที่1นะคะ simple diffusion นะคะก็คือเป็นการแพร่แบบปกตินะตามความเข้มข้นนั่นเองนะคะกรณีที่2นะคะ facilitated diffusion นะคะเป็นการเคลื่อนที่นะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะผ่านโปรตีนตัวพานะคะหรือโปรตีนแคริเออร์นั่นเองค่ะและกรณีที่3นะคะออสโมซิสค่ะเป็นการเคลื่อนที่ของตัวทำละลายค่ะต่อไปนะคะเป็นการเคลื่อนที่นะคะของ large particle หรืออนุภาคขนาดใหญ่ค่ะแบ่งเป็น endocytosis แล้วก็ exocytosis นะคะ endocytosis นะคะเป็นกระบวนการในการนำเข้าสู่เซลล์นะคะส่วน ex นะคะ exocytosis นะคะ ex out นะคะแปลว่ากระบวนการนำออกจากเซลล์นั่นเองค่ะกระบวนการนำเข้าสู่เซลล์นะคะยังแบ่งออกเป็น3รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือฟาโกไซโทซิสนะคะเป็นการยื่นส่วนของไซโตพลาซึมนะคะไปล้อมรอบโมเลกุลเหล่านั้นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะนำเข้าสู่เซลล์ค่ะกรณีที่2นะคะพิโนไซโตซิสนะคะแตกต่างจากฟาโกไซโตซิสตรงที่มันนะคะมีการบุ่มนะคะหรือเว้าส่วนของไซโตพลาซึมลงมานะคะและในที่สุดนะคะสารหรืออนุภาคเหล่านั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ค่ะและกรณีที่3นะคะรีเซปเตอร์มีดิเอเทดเอนโดไซโตซิสนะคะเปรียบเสมือนการเลือกกินนะคะเพราะว่าโมเลกุลเหล่านั้นนะคะต้องมีความจำเพาะกับรีเซพเตอร์ด้วยค่ะส่วนที่พี่จะเน้นเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการออสโมซิสนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการของแพสซีฟทรานสปอร์ตนั่นเองค่ะกระบวนการออสโมซิสนะคะเป็นการแพร่ของตัวทำละลายนะคะจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนั่นเองค่ะหรือจำง่ายๆนะคะเป็นกระบวนการเคลื่อนที่ของน้ำนั่นเองค่ะท่องตามค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะเร็วอีกค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยค่ะโอเคนะคะเรามาดูตัวอย่างของออสโมซิสกันเลยนะคะพี่กำหนดให้นะคะ A แทนความเข้มข้นของสารละลายนะคะและ B แทนความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่1นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่นะคะในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีที่3นะคะก็คือพี่ให้เซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยกว่านะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะคำถามก็คือนะคะเมื่อเวลาผ่านไปนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองค่ะสูตรลัดนะคะต้องมานะคะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยนะคะมาดูที่กรณีแรกก่อนดีกว่าค่ะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนั่นเองนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยนะคะภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเข้มข้นน้อยน้ำเป็นยังคะน้ำมากนะคะและสุดท้ายแล้วนะคะน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนะคะที่เป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยก็จะเคลื่อนที่นะคะออกมานะคะจากเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะพอน้ำที่อยู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีการเคลื่อนที่ออกมานะคะ finally แล้วเนี่ยเซลล์เม็ดเลือดแดงก็จะเหี่ยวหรือแฟบลงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะไปดูกรณีที่2นะคะเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะเท่ากับความเข้มข้นภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการนี้เนี่ยจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเซลล์เม็ดเลือดแดงค่ะและกรณีสุดท้ายเลยนะคะ

เซลล์เม็ดเลือดแดงเนี่ยถูกแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับความเข้มข้นที่อยู่ภายในของเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะสูตรมาค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำที่เป็นองค์ประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะ move นะคะเข้าสู่ภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนั่นเองนะคะเมื่อน้ำเข้าสู่เซลล์เม็ดเลือดแดงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจะพบว่าเซลล์เนี่ยก็จะแต่งขึ้นนะคะจนนำไปสู่กระบวนการแตกได้ในที่สุดค่ะย้อนนะคะมาที่กระบวนการแรกก่อนนะคะเขาพบว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะถูกแช่ไว้ในสารละลายนะคะที่มีความเข้มข้นมากนะคะสารละลายที่มีความเข้มข้นมากนะคะพี่นะคะจะให้นะคะไฮเปอร์โทนิกโซลูชันค่ะกรณีที่2นะคะก็คือนะคะแช่อยู่ในนะสารละลายที่มีความเข้มข้นเท่ากับภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสารละลายอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าไอโซโทนิกโซลูชันค่ะและกรณีสุดท้ายนะคะก็คือแช่อยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นนะคะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความเข้มข้นภายในเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะความเข้มข้นนี้นะคะพี่จะเรียกว่าไฮโปโทนิกโซลูชันค่ะมาดูที่ตัวอย่างของหลอดรูปตัว U กันบ้างดีกว่าค่ะเราจะพบว่าฝั่ง A นะคะมีความเข้มข้นน้อยนะคะเมื่อเทียบกับฝั่ง B ค่ะเพราะฉะนั้นนะสูตรที่พี่ให้ค่ะเข้มข้นน้อยเป็นไงคะน้ำมากนั่นเองนะคะเข้มข้นมากเป็นไงคะน้ำน้อยนะคะและน้ำมากก็จะเคลื่อนที่ไปหาน้ำน้อยนั่นเองนะคะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมน้ำฝั่ง B เนี่ยจึงสูงกว่าน้ำฝั่ง A ค่ะโอเคนะคะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อที่1นะคะเขาถามว่าอัตราเร็วในการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ด้วยการแพทย์แบบธรรมดานะคะหรือ simple diffusion นะคะและการแพทย์แบบ facilitated diffusion นะคะแสดงดังกราฟทางด้านข้างนั่นเองนะคะเพราะเหตุใดนะคะการแพทย์แบบ facilitated เนี่ยจึงมีความสัมพันธ์ไม่เป็นเส้นตรงนะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้ตั้งแต่แรกนะคะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะระหว่าง simple diffusion กับ facilitated diffusion ก็คือการมีโปรตีนตัวพานั่นเองนะคะถ้าเราจำได้เนี่ยเราสามารถตอบได้เลยนะคะว่าข้อนี้ตอบข้อ3นั่นเองนะคะแต่ถ้าเราเนี่ยจำไม่ได้นะคะเราก็ดูจากคอนเซปต์นะคะมันก็จะให้ความสัมพันธ์นะระหว่าง rate of uptake นะคะก็คือเป็นการนะคะดูดซึมเข้าสู่เซลล์นะคะแล้วก็ concentration เนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาพบว่า simple diffusion นะคะสามารถที่จะ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์ได้เรื่อยๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย facilitated เนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะเกิดการ uptake นะคะหรือนำสารเหล่านั้นเนี่ยเข้าสู่เซลล์เนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อถึงจุดหนึ่งนะคะกราฟก็จะเป็นเส้นตรงนะคะเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วยโปรตีนตัวพานั่นเองค่ะต่อไปนะครับมาแบบฝึกหัดข้อที่2ค่ะการลำเลียงสารในข้อใดนะคะต้องอาศัยพลังงานจาก ATP นะคะถ้าเราจำคอนเซปต์แมปได้นะคะก็คือถ้าใช้พลังงาน ATP เนี่ยจะต้องเป็นแบบ active transport ใช่ไหมลูกจะเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อขอไข่นะคะถูกต้องนะคะข้อกอไก่เนี่ยผิดนะคะส่วนข้อคอควายนะคะการแพทย์แบบ facilitated นะคะข้อนี้ก็ผิดนะคะเพราะว่าการแพทย์แบบ facilitated นะคะเป็นการแพทย์แบบ passive transport ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบถูก1ข้อนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดข้อที่3นะคะเขาบอกว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะคะดังข้อใดนะเมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกต่างกันนะคะถ้าเราจำได้นะไฮเปอร์ถ้าแช่เป็นไงคะเซลล์จะเหี่ยวถ้าแช่อยู่ในสารละลายที่เป็นไฮโปเซลล์จะเต่งถูกไหมไฮเปอร์นะคะเหี่ยวนะคะส่วนไฮโปเป็นไงคะเต่งนะคะส่วนไอโซเป็นไงคะตามรากศัพท์นะคะเซมๆนะคะเหมือนเดิมนะคะเซลล์จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4ค่ะการเคลื่อนที่ของสารนะคะพี่ขอสรุปเลยนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีค่ะตามขนาดของอนุภาคนะคะแบ่งออกเป็นอนุภาคขนาดเล็กแล้วก็อนุภาคขนาดใหญ่ค่ะอนุภาคขนาดเล็กนะคะยังแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะก็คือเป็นการเคลื่อนที่แบบ passive transport นะคะการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะแต่ในขณะเดียวกัน active transport เนี่ยเป็นการเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นน้อยนะคะไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นมากนะคะการเคลื่อนที่ของ small particle เนี่ยยังถูกแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะคะ simple diffusion ค่ะ facilitated diffusion นะคะและอันสุดท้ายนะคะที่พี่จะเน้นมากที่สุดเนี่ยก็คือจะเป็นกระบวนการ osmosis นะคะสูตรลัดมาค่ะเข้มข้นมากน้ำน้อยเข้มข้นน้อยน้ำมากน้ำมากจะไปหาน้ำน้อยโอเคนะคะส่วน large particle เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกระบวนการในการนำเข้าแล้วก็กระบวนการในการนำออกนะคะส่วนกระบวนการในการนำเข้าเนี่ยก็จะมีส่วนของฟาโกซิสพินโอไซโทซิสแล้วก็รีเซปเตอร์มีดิเอเต็ดเอนโดไซโทซิสด้วยกันค่ะ
ทิ้งท้ายกันที่คำคมสำหรับวิชาชีววิทยานะคะชีวะก็คือชีวิตถ้าอยากมีชีวิตต้องรักเด็กชีวะค่ะ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
1: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 นถึง 11:00 นและครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 นถึง 17:00 ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะเรามาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569กันค่ะวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่1เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยค่ะจากแผนที่อากาศและดาวเทียมนะคะพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะสาเหตุเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับความเสี่ยงสูงในวันนี้ค่ะได้แก่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดบึงกาฬและนครพนมค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีสกลนครและกาฬสินธุ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ราดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่อง
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระราเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ย
0: ตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติไง
4: สมัยรัชกาลที่1
5: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
6: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
5: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหันชิว้อย
6: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
5: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อะ
2: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
5: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
6: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลาภ
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
6: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
2: ยุคไหนละเนี่ย
7: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
2: จริงปะเนี่ย
6: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
2: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
6: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
2: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
6: ชี้ชะเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแตงตอนลบๆเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมัยราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมัยราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมัยราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ้อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่1ท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่1ยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ่
2: แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอน

0: รื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
1: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
1: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนณบัดนี้
1: ครับ พระปีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ดแม่เป็นสุดสาครก็ขี่ม้านิลมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เน่เราอยากไปดูอ่ะ
2: เดี๋ยวไปกันเลย

เมื่อพื้นป่าถูกบุกรุกพื้นที่เกษตรถูกราษฎรเข้าทำกินอย่างผิดวิธีพื้นดินที่เคยสมบูรณ์จึงมีสภาพอย่างที่เห็นความเดือดร้อนความแร้นแค้นจึงย้อนกลับมาสู่ราษฎรปี2526เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมกับได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจึงทรงรับรู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าพื้นที่นี้มีความเสื่อมโทรมฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกรงว่าหากปล่อยทิ้งไว้จะกลายเป็นทะเลทรายในที่สุดให้พัฒนาพื้นที่นี้เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาด้านป่าไม้อเนกประสงค์และเกษตรกรรมให้ราษฎรที่ทำกินอยู่เดิมมีส่วนร่วมดูแลรักษาป่าไม้ได้ประโยชน์และอาศัยผลผลิตจากป่าไม้โดยไม่ต้องบุกรุกเข้าทำลายป่าไม้อีกต่อไปด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่วนหนึ่งในเขตพระราชนิเวศมฤคทายวันเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาป่าไม้อเนกประสงค์มุ่งศึกษารูปแบบการพัฒนาเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกป่าจัดสรรที่ทำกินให้ราษฎรได้เข้าอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องบุกรุกพื้นป่าและให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีรวมทั้งมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและใช้ประโยชน์จากผลผลิตของป่าพร้อมกับพระราชทานนามว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พระราชนิเวศมฤคทายวันตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศเป็นเขตอภัยทานสัตว์ครอบคลุมพื้นที่กว่า 22,627 ไร่ในการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักทำหน้าที่ในการอำนวยการประสานงานและให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาตามแนวพระราชดำริด้านต่างๆซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในภูมิภาคนี้
1: แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นจะต้องยึดถือแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานไว้ใน5เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องการอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำการสร้างอาชีพผลิตอาหารและด้านสุดท้ายคือด้านพลังงานทดแทนตลอดระยะเวลาประมาณ30ปีที่ผ่านมานั้นชาวบ้านที่อยู่อย่างขาดหลักวิชาการการหารายได้แต่ละวันก็ไม่พอดำรงชีวิตปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่อยู่รอบๆศูนย์และในศูนย์นั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากสังเกตได้ว่าในพื้นที่รอบๆศูนย์นั้นเรามีศูนย์เรียนรู้สาขาไปอยู่รอบๆศูนย์ในพื้นที่4ตำบล29หมู่บ้านถึง10ศูนย์เรียนรู้นะครับทำให้ชาวบ้านนั้นมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่น้อมนำแนวพระราชดำริและจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายนั้นไปดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นครับ
0: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายมุ่งเน้นการศึกษาค้นคว้าวิจัยและทดลองเพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรรวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการประสานประโยชน์ถ่ายทอดวิชาการและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยศูนย์มีกิจกรรมรูปแบบการพัฒนาที่สำคัญ5ด้านได้แก่การอนุรักษ์ดินและปรับปรุงบำรุงดินได้ดำเนินการศึกษาทดลองและวิจัยเพื่อฟื้นฟูสภาพดินที่เสื่อมโทรมโดยการใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูและพัฒนาดินที่แข็งเป็นด่านตลอดจนการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบต่างๆได้แก่การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันและการปลูกในบริเวณร่องน้ำเพื่อช่วยลดความเร็วของกระแสน้ำดักและเก็บกักตะกอนที่เกิดจากการชะล้างของหน้าดินการปลูกในพื้นที่ราบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นและปรับปรุงโครงสร้างของดินการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ป่าเพื่อใช้เป็นแนวในการป้องกันไฟป่า
2: พระองค์ท่านนะฮะเสด็จเข้ามาในพื้นที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายเมื่อปี2535ก็มีพระดำริว่าให้ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาช่วยในการปลูกป่าในพื้นที่ศูนย์นะเพราะพื้นที่ศูนย์เนี่ยส่วนใหญ่ดินดานเนี่ยมันจะไม่มีพันไม้นะเราก็ทดลองนำหญ้าแฝกเข้ามาปลูกปลูกหญ้าแฝกไปแล้วเนี่ยเราดูที่รากของหญ้าแฝกรากของหญ้าแฝกที่เราเห็นเล็กๆ เนี่ยมันจะค่อยๆหยั่งลงไปในดินที่แข็งเป็นดานแต่ต้องใช้เวลาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บรากของหญ้าแฝกเนี่ยก็จะนำน้ำลงไปซึมตามลงไปอากาศก็ค่อยๆซึมตามลงไปอินทรีย์วัตถุเราก็ค่อยๆเติมให้เขาเมื่อรากหยั่งลงไปปั๊บความชื้นก็อยู่บริเวณเรือนรากของหญ้าแฝกแล้วสภาพดินรอบข้างเนี่ยไม่มีความชื้นดีปั๊บดินก็ที่แข็งก็จะค่อยๆสลายตัวค่อยๆสลายตัวแต่ต้องใช้เวลานิดนึงก็เป็นค่อยไปวิธีการปลูกนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้จอบขุดลงไปได้เลยวิธีเดียวก็คือการใช้ค้อนกับสกัดคือการสกัดถ้าจะปลูกรอบไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็จะสกัดลึกประมาณ15เซนสร้างประมาณ15เซนแล้วก็ผสมดินปุ๋ยหมักผสมดินกบลงไปกับหญ้าแฝก
0: นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากดินเช่นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินการปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อคลุมดินการเลือกใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชเพื่อลดการตกค้างในดิน 2. การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่โครงการจำนวน4อ่างซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้ทำการเชื่อมต่ออ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการ

0: การเข้ากับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่กว่าที่อยู่นอกพื้นที่โครงการในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดเป็นระบบเครือข่ายอ่างเก็บน้ำหรือที่รู้จักกันในชื่อระบบอ่างพวงโดยการส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดใหญ่มาเติมให้กับอ่างเก็บน้ำที่มีขนาดเล็กทำให้มีพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริทั้งในและนอกโครงการการสร้างระบบกระจายความชุ่มชื้นตามแนวพระราชดำริด้วยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นผสมผสานกับการสร้างคันดินกั้นน้ำเพื่อลดความเร็วในการไหลของน้ำเก็บรักษาน้ำไว้ในพื้นที่ให้นานที่สุดและทำการกระจายน้ำออกไปด้วยคันดินเบนน้ำเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าได้สร้างความเข้าใจให้กับราษฎรในพื้นที่เพื่อให้เห็นคุณค่าและคุณประโยชน์ของป่าและดำเนินการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริไม้3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างได้แก่ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเช่นไม้แดงไม้มะค่าไม้ยางเป็นต้นหากราษฎรปลูกไว้ในพื้นที่ของตนเองก็จะกลายเป็นไม้มรดกที่จะใช้สร้างบ้านในอนาคตไม้โตเร็วสำหรับไว้ใช้หรือไม้ฟืนเช่นไม้ไผ่ชนิดต่างๆและกระถินและไม้ผลเพื่อเป็นอาหารสำหรับคนและสัตว์โดยการปลูกไม้ทั้ง3ประเภทจะให้ประโยชน์อย่างที่4เกิดขึ้นในพื้นที่คือมีหน้าดินเพิ่มขึ้นจากการย่อยสลายของใบไม้และกิ่งไม้รวมถึงความชุ่มชื้นที่เพิ่มขึ้น
1: สามเมตรเจ็ดสิบ
2: 13.70 เมตรโอเคตัวนี้คือตัวชี้วัดเกี่ยวกับต้นไม้เราจะได้รู้ว่าต้นไม้ในพื้นที่ของที่เนี้ยมันมีต้นไม้อะไรเป็นไม้เด่นไม้หลงเช่นว่าแถวนี้มีรังก็ไม้หลังมากเนี่ยก็จะเป็นไม้เด่นจะได้รู้ว่าต้นไม้มีความโตเท่าไหร่มีวงของวงปีเท่าไหร่แล้วเนี้ยแล้วมีสองชนิดคือไม้ปลูกกับไม้ธรรมชาติไม้ปลูกเราก็จะรู้ว่าพื้นที่แถวนี้จะปลูกพันไม้อะไรได้บ้าง
0: สำหรับการปลูกป่าบนภูเขาได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริโดยใช้วิธีที่เรียกว่าภูเขาป่าหรือป่าเปียก
3: ภูเขาป่าก็เป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกหนึ่งพระราชดำรินะครับสามารถดำเนินการได้2วิธีนะครับกรณีที่พื้นที่เนี่ยมีแหล่งน้ำนะครับคือมีลำห้วยไหลผ่านก็จะมีการจัดทำเป็นฝายต้นน้ำชะลอการไหลของน้ำไม่ให้ตะกอนดินไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำได้ไวอันนี้ประโยชน์ก็คือว่าชะลอการไหลของน้ำเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินและไม่ให้แหล่งน้ำด้านล่างคืออ่างเก็บน้ำเนี่ยเกิดการตื้นเขินเร็วขึ้นแล้วนอกจากนี้นะครับบริเวณที่เป็นฝายเนี่ยก็จะมีการจัดทำเป็นก้างปลาเป็นการกระจายความชุ่มชื้นออกมาสองข้างอันนี้ก็จะเป็นระบบภูเขาป่าเป็นการนำมาซึ่งที่เรียกว่าป่าเปียกนะครับอีกวิธีหนึ่งซึ่งทางศูนย์ศึกษาคำนาห้วยทรายเนี่ยดำเนินการอยู่ก็คือระบบที่ว่าในพื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำก็ทำการสูบน้ำจากด้านล่างนะครับของที่นี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปดสูบน้ำจากด้านล่างขึ้นไปสู่จุดที่สูงที่สุดหลังจากนั้นก็ปล่อยน้ำกระจายลงมาทำให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าต้นไม้บริเวณที่ลูกเม็ดไม้หล่นลงมาบริเวณตรงไหนที่ได้รับความชุ่มชื้นก็จะงอกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบการฟื้นฟูสภาพป่าอีกวิธีหนึ่ง
0: เพื่อเป็นการสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้ดำเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่ไม่มีอันตรายโดยเฉพาะเนื้อทรายซึ่งเป็นสัตว์ในพื้นที่ดั้งเดิมและส่วนหนึ่งได้ปล่อยให้อาศัยอยู่ในป่าธรรมชาติบริเวณรอบเขาเตาปูนโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปล่อยเนื้อทรายที่เพาะเลี้ยงจำนวนหนึ่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2535ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายสามารถเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เนื้อทรายได้เป็นจำนวนมากและได้สนับสนุนให้อุทยานแห่งชาติต่างๆนำไปปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ 4. การสร้างอาชีพและผลิตอาหารได้มีการศึกษาทดลองด้านเกษตรกรรมทั้งในด้านการทดสอบพันธุ์พืชเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่การพัฒนาพันธุ์พืชโดยการผสมเป็นพันธุ์ใหม่เช่นพริกหัวเรือห้วยทรายมะเขือเทศสีดาห้วยทรายนอกจากนี้ยังได้ศึกษาวิธีการทำเกษตรในรูปแบบต่างๆเช่นเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรผสมผสานวรรณเกษตรและเกษตรอินทรีย์ที่สำคัญได้มีการจัดทำหลักสูตรจาก8ผลสำเร็จที่โดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายขึ้นเพื่อเปิดอบรมให้กับเกษตรกรทั้งที่เป็นสมาชิกของศูนย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจตลอดจนโรงเรียนในพื้นที่รอบศูนย์และโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองได้แก่การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษการเลี้ยงโคการเลี้ยงแพะห้วยทรายการเลี้ยงไก่เขียวห้วยทรายการเลี้ยงกบนา
4: ถ้าจะให้ถ้าน้ำกันนะเนี่ยตรงนี้มันไม่มีปัญหามันมีพี
0: ่การเพาะเห็ดเกษตรผสมผสานและทฤษฎีใหม่การปรับปรุงดินและการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายได้จัดเจ้าหน้าที่ออกเยี่ยมเยียนติดตามแนะนำให้ความรู้เพิ่มเติมโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับกำลังแรงงานเครื่องมือและทุนที่มีอยู่พื้นที่ทุกตารางนิ้วต้องก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องลดต้นทุนลดรายจ่ายและจัดทำบัญชีครัวเรือนนอกจากนี้การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเช่นกลุ่มทอผ้าบ้านรางจิกกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมกลุ่มธนาคารหมู่บ้านโป่งเก้งพัฒนายังความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นดินคืนป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตได้พลิกฟื้นดินแดนแห่งนี้ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเช่นเดียวกับความอยู่ดีกินดีและความสุขของราษฎรนายเหรียญเสือทองเกษตรกรบ้านหนองช้างเหยียบเปลี่ยนจากการทำเกษตรเชิงเดี่ยวด้วยวิถีเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริจึงช่วยให้เขายืนหยัดอยู่ได้ในพื้นที่เกษตรที่แวดล้อมไปด้วยพืชผักและผลไม้หลายสิบชนิดที่หมุนเวียนให้ผลผลิตตลอดปีซึ่งสร้างรายได้อย่างมั่นคง
5: วันๆหนึ่งถ้าไปขายนัดก็ของเราเองอ่ะไม่ตามบาท 3,000 บาทต้องได้แน่ครับทัวร์นี่ก็ไปขายกิโล30เหลือก็เราก็ขายปีกรัมน้อย10บาทอะไรแบบนี้แป้งหรือหลายอย่างมีกล้วยยืนพื้นมะเขือถั่วแล้วก็ผมจะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่หยุดนิ่งมีเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
6: มีความสุขไหมคะ
5: ทั้งมีความสุขโอ้อยากเข้าไร่ก็มีความสุขทำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมีความสุขมากครับ
0: นายสำรองแต่งพลับเกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายที่หันมาทำไร่นาสวนผสมและเกษตรทฤษฎีใหม่จนประสบความสำเร็จเขาเลือกปลูกไม้ผลควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์จนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างพอเพียงด้วยแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ไหลรินไม่ขาดสายได้หล่อเลี้ยงและสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ทำกินของนายสำรองและเกษตรกรอีกมากมาย
7: น้ำเนี่ยก็มาจากอ่างเก็บน้ำของในหลวงท่านครับอยู่ด้านบนนั่นนะเป็นอ่างพวง3อ่างอย่างของผมเนี่ยมีคลองชลประทานรอบแปลงผม

0: ช้น้ําที่อ่างเก็บน้ําของในหลวงท่านเหมือนกันนะครับน้ําก็สะดวกแล้วตอนนี้การเกษตรนะพอเพียงครับไม่เดือดร้อนเรื่องน้ําแล้วนะครับแต่ของผมเนี่ยใช้น้ําแบบประหยัดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับจะเป็นปลูกผักไม้ผลพืชทุกชนิดวางระบบสปริงเกอร์หมดเลยนะครับอันนี้เราก็ช่วยกันประหยัดน้ํานะฮะอันนี้เราจะได้มีน้ําใช้ไว้เพียงพอนะครับ
1: ด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติในพื้นที่ทำกินโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกทำให้จ่าเอกเขียนสร้อยสมประสบความสำเร็จในการพลิกฟื้นพื้นดินที่เคยแห้งแล้งกันดารให้กลับมาใช้ประโยชน์กลายเป็นพื้นที่ที่สร้างผลผลิตการเกษตรที่สร้างรายได้อย่างพอเพียง
2: ตัวเกษตรกรเองคุณต้องเข้าใจธรรมชาติเข้าถึงธรรมชาติเหมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าถ้าเราจะทําให้ชีวิตเราอยู่ได้แบบยั่งยืนคุณต้องเข้าถึงและก็เข้าใจธรรมชาติเพราะฉะนั้นในการใช้ประโยชน์ยะแฝกมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์เขาอย่างไรนะครับเราใช้ให้ถูกกับลักษณะของงานแล้วเราจะได้ประโยชน์จากแฝกอย่างแท้จริง
1: 5. พลังงานทดแทนเป็นการดำเนินงานพัฒนาอีกด้านหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายเพื่อการศึกษาวิจัยทดลองใช้ประโยชน์พลังงานทดแทนในหลายรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ทั้งในด้านพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งการทดลองสกัดน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำเพื่อนำมาใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรด้วยผลสำเร็จแห่งการพัฒนาได้ก่อเกิดแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรการสร้างระบบส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัยกันอันนำมาสู่สมดุลของสภาพแวดล้อมดินดีมีน้ำสร้างความชุ่มชื้นส่งผลให้พื้นที่เกษตรมีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งผลสำเร็จแห่งการพัฒนานี้ได้จัดแสดงไว้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด้วยรูปแบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษาดูงานทุกๆด้านณจุดเดียวเพื่อให้ราษฎรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในที่ทำกินของตนเองในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมอย่างสอดคล้องและยั่งยืนอันเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆเพื่อฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ให้แผ่นดินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำรัสชื่นชมในความสำเร็จนี้ความตอนหนึ่งว่าสิ่งที่ทำไว้ที่ห้วยทรายนับว่าประสบความสำเร็จดีมากต้องบันทึกเอาไว้เป็นทฤษฎีหรือตำราฉันปลื้มใจมาก

วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาถึงตอนนี้เหล่าพืชผักผลไม้กำลังตั้งใจเรียนรู้ดูงานอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งซึ่งนอกจากองค์ความรู้ที่ตั้งใจจะมาศึกษาตามภารกิจแล้วทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งยังมีผลสำเร็จและต้นแบบความรู้อีกมากมายที่ได้แสดงและสาธิตไว้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตขณะเดียวกันณดินแดนของพืชผักผลไม้เกษตรกร

0: าวและพริกกำลังจ้องมองสิ่งที่กำลังเคลื่อนที่เข้ามาโดยเฉพาะพริกแสดงความไม่พอใจเพราะเจ้าสิ่งนั้นคือพริกหวานซึ่งเป็นคู่อริกันในวงตระกูลของพริกคุณผู้ชมคะนับจากอดีตการเผ่าพันธุ์พริกได้แบ่งแยกออกเป็น2ชนิดหลักๆคือพริกเผ็ดและพริกหวานพริกเผ็ดชอบพริกหวานที่มีความเผ็ดน้อยด้วยหญิงทนงในศักดิ์ศรีว่าพริกที่แท้จริงจะต้องเผ็ดจัดยิ่งเผ็ดยิ่งดีส่วนพริกหวานก็ไม่ชอบพริกเผ็ดได้เชื่อว่าพริกไม่จำเป็นต้องมีแต่ความเผ็ดแต่ควรมีความหวานอร่อยด้วยดังนั้นพริกทั้งสองชนิดจึงทะเลาะกันทันทีที่พบเจอกัน
1: ใจเย็นๆพวกเจ้าทั้งสองอย่าทะเลาะกันยังไงก็เป็นพริกเหมือนกันว่าแต่เจ้าพริกหวานทำไมถึงเดินทางมาที่นี่ล่ะ
0: พริกหวานบอกกับเกษตรกรว่าจะขอมาทำงานและสร้างผลผลิตในดินแดนแห่งนี้เกษตรกรตอบตกลงทันทีเนื่องจากจะได้มีผลผลิตการเกษตรที่หลากหลายขึ้นข้าวก็เห็นด้วยแต่ว่าเจ้าพริกก็ยังคงไม่พอใจอีกด้านหนึ่งเหล่าพืชผักผลไม้กำลังตั้งใจและเร่งเรียนรู้งานเนื่องจากพรุ่งนี้จะต้องเดินทางกลับบ้านตามที่นัดหมายแม้ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาแต่ละแห่งจะมีงานพัฒนาให้เรียนรู้มากมายหลายด้านแต่น่าสังเกตว่าทางศูนย์ได้รวบรวมและจัดสถานที่เผยแพร่ความรู้ไว้อย่างเป็นสัดส่วนภายในบริเวณเดียวกันทำให้สะดวกในการเข้าไปศึกษาอันเป็นคุณลักษณะพิเศษซึ่งมาจากแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเป็นต้นแบบของการให้บริการรวมที่จุดเดียวโดยมีหน่วยราชการต่างๆร่วมดำเนินการและให้บริการณสถานที่แห่งเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่มาใช้บริการจะได้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวความรู้ไปมากมายเหล่าพืชผักผลไม้แต่ละชนิดเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านโดยไม่รู้เลยว่าขณะนี้ได้เกิดปัญหาบางอย่างขึ้นในดินแดนของพืชผักผลไม้แต่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นจะวุ่นวายแค่ไหนคุณผู้ชมคะต้องติดตามในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ตอนสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกครูจะสอนวิชาวิทยาศาสตร์อย่างไรให้เด็กเกิดกระบวนการเรียนรู้คิดได้คิดเป็นอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตนอกจากความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการสอนที่ครูมีและการทดลองปฏิบัติแล้วยังมีวิธีการสอนเชิงรุกแบบไหนที่ครูสามารถพัฒนาศักยภาพเด็กได้อีกครูคลับของคุณครูวันนี้เราเดินทางไปยังโรงเรียนที่ห่างจากชายแดนกัมพูชาเพียงแค่700เมตรที่ความไกลไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์เชิงรุกของครูฟางจนทำให้เกิดนักวิทย์รุ่นจิ๋วที่ประดิษฐ์สิ่งของเพื่อแก้ปัญหาของโรงเรียนและชุมชนครับ
1: ก่อนที่จะประดิษฐ์เครื่องพิทักษ์น้ำพลังงานแสงอาทิตย์มาได้นะคะเด็กๆเขาไปเล่นที่สระน้ำในโรงเรียนค่ะแล้วก็ไปเห็นน้ำที่มันเกิดการเน่าเสียค่ะปลาที่เลี้ยงไว้ก็มีตายบ้างจะทำยังไงสระน้ำหลังโรงเรียนของเราถึงจะสะอาดและใสขึ้นค่ะก็เด็กได้มาปรึกษานะคะว่าจะทำยังไงสระน้ำหลังโรงเรียนเราจะสะอาดขึ้นและในห้องเรียนของเราก็คือเรียนเรื่องเครื่องกรองน้ำด้วยค่ะเพิ่มเติมว่าไส้กรองควรจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นใยบวบเราสามารถหาได้จากในหมู่บ้านได้ค่ะหินช่วยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะทรายช่วยเรื่องอะไรก็คือแนะนำค่ะเราควรจะมีเพิ่มอะไรเข้ามาบ้างเงี้ยค่ะทำให้น้ำมันสะอาดขึ้นสำหรับโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาของเรานะคะอยู่ชนบทใช่ไหมคะอุปกรณ์การทดลองสำหรับวิทยาศาสตร์ก็มีน้อยนะคะก็คือเราจะประยุกต์ใช้อย่างเช่นสิ่งที่หาได้จากชุมชนหรือหาได้จากโรงเรียนนะคะอย่างเช่นแก้วบิ๊กเกอร์เงี้ยเปลี่ยนเป็นแก้วอย่างอื่นได้ค่ะแล้วก็เรามีสื่อที่ทันสมัยค่ะโรงเรียนของเราเราก็เลยนำมาทดแทนสำหรับอุปกรณ์ค่ะเราสามารถค้นคว้าหาได้จากสื่ออินเทอร์เน็ตค่ะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมสื่อต่างๆเตรียมใบงานใบความรู้วิดีโอต่างๆคือจะลงใน Google Classroom ลงไว้ให้คือเขาสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะก็คือเด็กๆ เขาสามารถเข้าไปเรียนเข้าไปดูวิดีโอทำใบงานแล้วก็ส่งงานกลับมาคืนสำหรับการบำบัดน้ำอะค่ะเราก็ให้ข้อมูลเขาค่ะว่าทำยังไงน้ำจึงจะบำบัดให้เป็นน้ำดีได้ค่ะแล้วก็จะให้เขาดูวิดีโอศึกษาเพิ่มเติมให้เขาศึกษาได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะก็จะให้ดูว่าสิ่งใดบ้างที่สามารถทำให้น้ำมันใสสะอาดขึ้นได
2: ้ใน Google ใน YouTube ก็มีค่ะให้เรากดเข้าไปที่ YouTube แล้วเราก็พิมพ์ว่าเครื่องกรองน้ำวิทยาศาสตร์ป.5ค่ะแล้วเขาก็จะขึ้นมาให้ค่ะแล้วเราก็เลื่อนดูว่าอันไหนมันจะดีแล้วเราก็กดคลิกเข้าไปค่ะกรวดช่วยเพิ่มแก๊สออกซิเจนแล้วก็ทำให้น้ำมันเย็นลงแล้วก็ทำให้กรองเศษเล็กๆได้ด้วยค่ะการได้ทดลองทำเองค่ะถ้าเราทำเองเราจะมีความรู้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะได้รู้ว่าอันนี้ใส่ตรงนี้นะอันไหนทำอะไรยังไงนะ
1: สำหรับการหาข้อมูลไม่ใช่อยู่ในอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเราสามารถออกไปนอกห้องเรียนได้เขาสามารถลองผิดลองถูกได้ด้วยตัวเองค่ะคือทำการทดลองเช่นทำออกมาผลอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดแต่เขาได้ทำด้วยตัวเองเขาได้สนุกเขาได้เรียนรู้นะคะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการทดลองค่ะปฏิบัติจริงออกนอกห้องเรียนบ้างค่ะเด็กเขาได้ทำด้วยตัวเองเขาได้ค้นหาด้วยตัวเองหาคำตอบด้วยตัวเองค่ะจะทำให้เขาเรียนเข้าใจขึ้น
0: ทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา TDRI ได้ข้อสรุปไว้ว่าการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกจำเป็นต้องมี 4 ไอ ดังนี้ครับไอที่1 inspiration การสร้างแรงบันดาลใจไอที่2 insight ให้เด็กได้เห็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ต่างๆเพื่อมานั่งตรึกตรองดูว่าผลนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไอที่3 intuition คือเด็กเรียนรู้จนเกิดญาณทัศน์หรือเรียกว่าปิ๊งไอเดียขึ้นมาและไอตัวที่4คือ imagination มีจินตนาการซึ่งทั้ง4ไอนี้ครูจะเป็นผู้ช่วยกระตุ้นทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้โดยอาศัยทั้งความรู้ด้านวิชาการเทคนิคการสอนและสื่อที่ครูสามารถกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้เพิ่มเติมอีกนั่นเองครับ
2: อันนี้เป็นคุณครูแนะนำมาค่ะแล้วหนูก็พวกหนูก็เลยทดลองทำดู แล้วมันก็ประหยัดพลังงานค่ะมันใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์มันจะใช้ไฟฟ้ามันทำให้เปลืองค่ะมันจะเปลืองพลังงานค่ะให้เข้า App Store ไปโหลดแอป EV Link มาแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบสั่งการค่ะก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ด้วยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับระยะ Wi-Fi ค่ะ
3: เครื่องกรองตัวนี้นะคะน้ำที่กรองได้อ่ะค่ะนำไปรดน้ำผักด้วยค่ะอันนี้ก็คือผักที่เราทำการทดลองด้วยค่ะก่อนใช้เครื่องแล้วก็หลังใช้อ่ะค่ะ
2: น้ำที่ยังไม่ได้กรองนะคะมันก็จะเน่าค่ะมันก็จะเป็นดำๆค่ะแล้วถ้าเอาไปรดมันก็เจริญเติบโตได้ช้ามากค่ะแต่น้ำที่ผ่านเครื่องกรองมันก็จะกรองดีแล้วมันก็นำไปรดน้ำผักได้แล้วมันผักก็เจริญเติบโตดีค่ะ10ถึง15วันค่ะเพราะว่าผักบุ้งมันงอกเร็วค่ะแล้วก็เลยใช้ผักบุ้ง
3: เราเพิ่มสื่อเข้ามาค่ะสื่อจากอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะก็อย่างเช่นหาได้จากอินเทอร์เน็ตสามารถดู YouTube เพิ่มเติมการทดลองอย่างเช่นเราทดลองตัวนี้ไปนะคะเราสามารถไปเข้าอินเทอร์เน็ตค้นหาวิดีโอที่ทำการทดลองแบบนี้อาจจะเปลี่ยนชั้นเป็นที่มากขึ้นนะคะที่สามารถกรองได้เยอะขึ้นคือเด็กเขาเรียนรู้ได้เยอะขึ้นนะคะหัวใจของวิทยาศาสตร์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะรอบตัวเราล้วนเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: จาก problem base สระน้ำหลังโรงเรียนปลาตายมาสู่ project base ที่ทำให้เด็กเรียนรู้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองสามารถแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนและชุมชนจนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับประถมปลายในงานแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่69ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครับ
2: ก็น่าจะทำให้เครื่องมันใหญ่ขึ้นจะได้เอาไปใช้กับชุมชนได้

จะทำพัฒนาให้เครื่องมันใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็จะทำให้กังหันน้ำมันใหญ่ขึ้นด้วยค่ะจะได้นำไปพัฒนากับสระน้ำหลังโรงเรียนทำให้มันใสขึ้นค่ะเกี่ยวกับหลักการของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะกังหันน้ำใช้พัฒนาค่ะก็เลย

0: แม่ปลาหายใจได
1: ้สรุปการสอนวิทยาศาสตร์เชิงรุกมีหลักดังนี้ครับ 1. เน้นการทดลองปฏิบัติให้เด็กทดลองจริงทุกอย่างเป็นไปได้ 2. เน้นคำถามฝึกคิดมากกว่าความจำ 3. ให้เด็กค้นหาคำตอบด้วยตนเองครูมีหน้าที่เป็นโค้ชให้คำแนะนำและปรึกษา 4. ครูควรหาสื่อใหม่ๆให้เด็กเรียนรู้5. ครูต้องมี 4 I คือ Inspiration, Insight, Intuition และ Imagination และไม่ว่าโรงเรียนจะอยู่ในเมืองหรือนอกเมืองหรืออยู่ไกลบนดอยบนเขาก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดีและกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วได้ก็คือแรงกระตุ้นจากคุณครูในการดึงศักยภาพของเด็กออกมาให้ได้มากที่สุดครับช่วง Upskill Reskill
2: จริงๆเราจะมีคำว่า Project Based Learning Problem Based Learning นะคะอันนี้เป็น Phenomenon Based Learning ถ้าจะอธิบายให้ง่ายมากๆนะคะก็คือ project based learning นะคะก็จะเน้นที่ตัวที่จะต้องมี project บางอย่างขึ้นมานะคะนั่นก็คือต้องมีโครงงานถูกไหมคะ problem based learning ก็ต้องมีปัญหา problem based learning เนี่ยอาจจะไม่ใช่โครงงานก็ได้นะคะอาจจะเป็นการที่ครู set problem อะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วเด็กก็ช่วยกันแก้ปัญหานั้นส่วน phenomenon based learningถามว่าคล้ายคลึงไหมจริงๆเป้าประสงค์เดียวกันเลยก็คือว่าต้องการที่จะมาเพื่อที่จะแก้ไขซิจูเอชันนั้นๆหรือแก้ปัญหานั้นๆแต่คราวนี้ด้วยความที่ใช้คำว่าฟีโนมินอนฟีโนมินาเนี่ยนะคะมันจะหมายถึงปรากฏการณ์ซึ่งมันเป็นอินเทรนด์อยู่ตอนนั้นเป็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ที่อยู่ในความสนใจอันนี้คือพอยต์หลักนะคะซึ่งถามว่าเป็นปรับเริ่มไหมส่วนใหญ่มันก็จะบางอันหลายๆครั้งฟีโนมีนอนเหล่านั้นก็เป็นพรับเริ่มแต่ฟีโนมีนอนบางครั้งก็อาจจะไม่ใช่พรับเริ่มแต่อาจจะในอนาคตไม่รู้จะดีอย่างนี้หรือเปล่าเด็กอาจจะหาแนวทางซึ่งคงไว้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นก็ได้แต่ประเด็นว่าโฟกัสหรือจุดเน้นจะอยู่ที่ตัวปรากฏการณ์ซึ่งเป็นความสนใจของโลกและเป็นความสนใจของนักเรียนในตอนนั้นเพราะจริงๆฟีโนมีนอนเบสLearning ไม่ได้ตัดขาดจาก problem based มันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังทับซ้อนกันอยู่ด้วยนะคะเพียงแต่ว่า problem based learning อาจจะไม่ได้เน้นที่ตัวไม่ได้โฟกัสที่ตัว phenomenon เท่าไหร่นะคะ phenomenon based learning นะคะภาษาไทยเราน่าจะใช้คำว่าการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานได้วิธีการเรียนการสอนแบบนี้เป็นวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนในยุคศตวรรษที่21การเรียนรู้แบบนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากปรากฏการณ์นั่นแปลว่าครูผู้สอนอาจจะร่วมกับนักเรียนด้วยก็ได้นะคะจะต้องมองดูว่าปรากฏการณ์อะไรที่เป็นปัญหาสำหรับเราตอนนี้หรืออยู่ในความสนใจของเด็กเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องน้ำเสียแล้วก็พอเรามีเป้าปุ๊บมีปรากฏการณ์ที่เป็นเป้าของเรานะฮะเช่นน้ำเสียปุ๊บเด็กก็จะมีคำถามตามมาอีกเยอะเลยค่ะว่าแล้วมันมีความรู้อะไรที่เขาอยากรู้อะไรกันที่ทำให้เกิดน้ำเสียนะคะมันจะเกิดการเรียนรู้แบบที่เรียกว่า inquiry ด้วยนะคะสืบเสาะหาความรู้ท้ายที่สุดสิ่งที่ควรได้ก็คือว่าต้องสามารถแก้ปัญหานี้ได้และจะมีการเป็นการเรียนแบบลึกซึ้งมากนะคะจะมีคำถามจากเด็กๆการหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านั้นการมาอภิปรายมาวิเคราะห์มาอภิปรายร่วมกันสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งมากๆนะคะเด็กจะมีทักษะการคิดที่ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วเด็กก็จะนอกเหนือจากนี้จะมีทักษะของการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเด็กจะสามารถร่วมมือกันทำงานมาอภิปรายมาถกกันนะคะถึงปัญหาหรือวิธีการแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเรียกได้ว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่น่าจะเหมาะกับยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะพบว่าที่ประเทศฟินแลนด์จะนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะ ถ้าบ้านเรานี้บ้านเรานิยมใช้แบบคาฮูดหลายๆคนอาจจะรู้จักดีอยู่แล้วที่ฟินแลนด์ยังมี

ยังมีโปรแกรมนะคะที่เรียกว่าฟริงก้าแพดเล็ตหรือจริงๆที่ประเทศไทยก็จะมีตัวอื่นอีกด้วยซึ่งเป็นโปรแกรมที่เด็กๆสามารถตอบคำถามนะคะหรือตั้งคำถามครูโดยที่ไม่ได้ระบุว่าคนตอบคนนั้นน่ะคือใครฟีโนเมนอนเบสเลิร์นนิ่งสามารถเกิดเอาไปใช้ในทุกวิชาได้นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีกลิ่นอายของวิชาอื่นเข้ามาร่วมด้วยนะคะมันจะต้องอาศัยองค์ความรู้ของศาสตร์อื่นมาช่วยในการแก้ปัญหาอย่างเช่นสอนวิทยาศาสตร์ก็อาจจะจำเป็นที่ในบางพาร์ทบางส่วนคนที่ต้องมาช่วยอธิบายอาจจะต้องเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะคะหรือผู้รู้ในศาสตร์อื่นที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาฟีโนเมนาอันนั้นนะคะ

0: ร่วมปลูกความรู้สู่การศึกษาที่ยั่งยืน
1: สิ่งที่ต้องคิดหากอยากเบี้ยวหนี้บัตรเครดิต 1. จะถูกติดตามทวงหนี้ในทุกช่องทางทั้ง SMS เบอร์โทรศัพท์บ้านมือถือและที่ทำงานซึ่งเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้ไม่เกินวันละ1ครั้งในวันจันทร์ถึงศุกร์ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ติดเครดิตบูโรการจ่ายชำระหนี้ล่าช้าจะทำให้เสียเครดิตสำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะกลายเป็นหนี้เสียหรือติดเครดิตบูโรทันทีโดยที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินของบัตรนั้นๆจะขึ้นสถานะไว้ในบัตรแบบอัตโนมัติการติดเครดิตบูโรจะทำให้การขอสินเชื่อหรือเครดิตประเภทอื่นๆนั้นยากขึ้น 3. ถูกธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีทำให้เสียเวลาไปศาลและอาจต้องเสียเงินเพื่อจ้างทนายความ 4. โดนยึดทรัพย์หรืออายัดเงินเดือนถ้าไม่ยอมจ่ายหนี้ภายใน30วันหลังศาลมีคำพิพากษา 5. เกิดความเครียดด้วยผลกระทบทั้งหมดท้ายที่สุดก็จะทำให้ตัวเราเกิดความเครียดขึ้นจนส่งผลต่อทั้งร่างกายและสภาพจิตใจยิ่งไปกว่านั้นก็อาจทำให้ความสัมพันธ์กับคนรอบตัวแย่ลงอีกด้วยแล้วหากจ่ายหนี้ไม่ไหวต้องทำอย่างไรไม่ให้เสียเครดิตเป็นหนี้ห้ามหนีข้อนี้สำคัญมากๆสำหรับใครที่มีหนี้และอยู่ในสภาพตึงมือจ่ายไม่ไหวสิ่งที่ควรทำไม่ใช่การหนีแต่เป็นการแก้ปัญหาหนี้สินที่มีอยู่ด้วยการเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ซึ่งสามารถเจรจากับเจ้าหนี้โดยตรงแล้วเราจะจัดการหนี้บัตรเครดิตได้อย่างไร 1. การขอประนอมหนี้หากรู้ตัวว่าไม่ไหวในการจ่ายชำระหนี้ลูกหนี้สามารถขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินเจ้าของบัตรเครดิตให้ช่วยดังนี้ยืดเวลาชำระหนี้ปรับยอดผ่อนของแต่ละเดือนลดลงลดดอกเบี้ยให้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของเราในปัจจุบัน 2. การรวมหนี้บัตรเครดิตการรวมยอดหนี้บัตรเครดิตหรือที่เรียกว่า refinance บัตรเครดิตคือการขอสินเชื่อกับทางสถาบันการเงินแห่งใหม่ที่มีข้อเสนอที่ดีกว่าด้วยการรวมหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบให้มารวมกันอยู่ก้อนเดียวทำให้ยอดผ่อนแต่ละเดือนลดลงช่วยปรับโครงสร้างหนี้และเลิกจ่ายขั้นต่ำในแต่ละบัตรเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ให้ชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องและสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดสุดท้ายการใช้บัตรเครดิตนั้นมี2ด้านทั้งด้านดีและด้านที่เป็นโทษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระเบียบวินัยทางการเงินของผู้ใช้บัตรทุกคนและอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้นั้นไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอ ความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3. วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูกหนี้ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
3: บ้านหลังนี้ครับเจ
4: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี่จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
5: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
5: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
4: ไม่ได้หรอ
5: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
4: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
6: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
4: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
5: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
1: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
7: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
1: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น

ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึก

0: มัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนี้ครัวเรือนกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยจากสถิติในปี2567หนี้ครัวเรือนของไทยอยู่ในระดับ 90.7% ต่อ GDP 16.8 ล้านล้านบาทซึ่ง1ใน3เป็นหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลโดยปัญหาหนี้ครัวเรือนถือเป็นปัญหาสำคัญที่สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวรัฐบาลเล็งเห็นและตระหนักถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนประชาชนจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้เป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีกทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินค่าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยและรู้สิทธิตามกฎหมายเข้าถึงความยุติธรรมทั้งยังสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: คืออยากให้คนที่เป็นหนี้นะคะที่เจอปัญหาตัวนี้ให้เข้ามาไกลเกี่ยวดีมากค่ะมันทำให้เราจากหนี้ที่เราหนี้ที่สูงๆเราได้จ่ายน้อยลงอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบมีกำลังพอที่จะใช้จ่ายเขาได้การที่เรามาไก่เกี่ยหนี้ที่จ่ายในรอบนี้ก็คือว่ากำลังเราถึงจะเข้ามาไก่เกี่ยเขาคือเราสามารถที่จะไปต่อได
3: ้พอได้มานั่งคุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้แนะนำแล้วก็ให้เราปรับปรุงโครงสร้างหนี้มันเป็นเหมือนการที่เราได้ปลดปล่อยจากหนี้ก้อนใหญ่อะโดยที่ว่า15ปีเราสามารถผ่อนเงินก้อนนี้ได้คือถ้าคนที่เป็นหนี้ไม่ว่าจะน้อยหรือมากให้ได้เข้ามาคุยในส่วนของเนี้ยคุณจะได้เห็นว่ามันไม่ได้น่ากลัวดังนั้นคุณมา

0: ชำระได้มากน้อยแค่ไหนคุณชำระดีกว่าก็เคยรู้สึกว่านี่เราไม่ใช้หนี้ดีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถึงเวลาแล้วอ่ะคือยังมีรุ่นน้องรุ่นหลังอาจจะเป็นลูกเราก็ได้ที่ต้องกู้เรียนอย่างเงี้ยก็คือให้โอกาสคนต่อไปด้วย
1: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจจริงของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีที่ต้องการเห็นประชาชนคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ด้วยการช่วยเหลือให้ลูกหนี้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้เร็วรวมทั้งลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตความเป็นธรรม
2: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
3: ไล่
2: ตายแน่เรา
4: บ้านหลังนี้ครับเจ
5: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
6: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
5: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
6: เห็นครับเจ
5: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
2: ยึดรถแย่แล้ว
5: ไปไหนอ่ะ
6: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
5: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
6: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
5: ไม่ได้หรอ
6: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
5: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
7: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
5: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
6: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
1: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
8: แล้วเราจะไปไกลเกี่ยกันได้ที่ไหน
1: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหาหนี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยหนี้สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้ง

0: ัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำทุกน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และนักเรียนได้ฝึกร่วมภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคต
1: วันที่3สิงหาคม2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสิงคโปร์ซึ่งเร็วกว่าไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์นายซากีโมฮัมหมัดรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงกลาโหมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วนำเสด็จไปทรงรับการถวายความเคารพจากนักเรียนในร้อยสิงคโปร์วิธีและท่าทางในการสวนสนามยังคงเอกลักษณ์ของการแกว่งแขนและการกระทึบเท้าซึ่งเป็นของสหราชอาณาจักรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังบรรยายประวัติและกิจการของโรงเรียนโรงเรียนในร้อยแห่งนี้สังกัดกระทรวงกลาโหมสิงคโปร์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2538มีเพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมด้านการทหารระดับอาชีพสำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับตั้งแต่ในร้อยจนถึงนายทหารระดับสูงที่สำคัญคือจัดการศึกษาและฝึกอบรมร่วมทางทหารเพื่อให้ผู้นำที่มีคุณธรรมมีจุดมุ่งหมายคือการเป็นสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมทางทหารชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาผู้นำระดับโลกเพื่อการป้องกันประเทศค่านิยมของสถาบันมี4ประการได้แก่ความเป็นเลิศด้านภาวะผู้นำความซื่อสัตย์และคุณธรรมความเป็นมืออาชีพทางทหารและการบูรณาการร่วมระหว่างเหล่าทัพสถาบันฝึกอบรมแบ่งเป็น3ระดับเพื่อสร้างความคุ้นเคยและการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพประกอบด้วยโรงเรียนในร้อยเพื่อฝึกอบรมนักเรียนในร้อยและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารจากทุกเหล่าทัพเน้นการฝึกทั้งภาคปฏิบัติวิชาการและวินัยโรงเรียนเสนาธิการทหารชั้นต้นสำหรับนายทหารระดับกลางเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของสถาบันสำหรับพัฒนาผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากนั้นทรงพระดำเนินไปอาคารวอริเออร์ทอดพระเนตรการฝึกร่วมภาคปฏิบัติของนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ากับนักเรียนในร้อยสิงคโปร์ได้แก่การฝึกการรบในเมืองการจัดแสดงยุทโธปกรณ์และการใช้อุปกรณ์ภาคสนามทางยุทธวิธีที่ทันสมัยเช่นเสื้อกรอกปืนชนิดต่างๆเช่นปืนกลเล็กและปืนกลอเนกประสงค์การจัดแสดงโภชนาการที่เหมาะสมและวัดคุณภาพการนอนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงทั้งก่อนฝึกและหลังฝึกและการฝึกใช้งานและประยุกต์ใช้โดรนในภารกิจทางทหารโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์จัดการเรียนการสอนคล้ายโรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์ชของอังกฤษเน้นปลูกฝังภาวะผู้นำธรรมเนียมทหารและความเป็นมืออาชีพใช้เวลาสั้นๆสิงคโปร์เป็นประเทศเศรษฐกิจจึงประยุกต์หลักสูตรระยะสั้นและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศผู้นำสิงคโปร์แก้ปัญหาเรื่องเชื้อชาติในประเทศด้วยการใช้ระบบเกณฑ์ทหารผู้ชายชาวสิงคโปร์ต้องเป็นทหารทุกคนคนละ2ปีแล้วเลือกว่าจะเป็นทหารต่อหรือไม่ถ้าอยากเป็นนายทหารก็เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้เพื่อเรียนและฝึกเป็นนายทหารต่อช่วยหล่อหลอมให้คนในชาติเป็นหนึ่งเดียวกันได้นอกจากนี้การที่นักเรียนในร้อยของไทยได้มาศึกษาดูงานและได้มาฝึกร่วมภาคปฏิบัติสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจำลองการฝึกและยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง2ประเทศที่สำคัญยังนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนากองทัพไทยต่อไปเวลา 14:00 นเสด็จพระราชดำเนินทรงนำไปทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันบาทหลวงคริสตจักรแองกลิกันประจำประเทศ

0: ไทยและบาทหลวงประจำเซนต์แอนดรูคาธีดรันเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วทรงฟังบรรยายสรุปประวัติศาสตร์และภาพรวมของเซนต์แอนดรูคาธีดรันจากอดีตสู่ปัจจุบันเซนต์แอนดรูคาธีดรันเซอร์สแตนฟอร์ดแรฟเฟิลสร้างขึ้นปี2366โบสถ์หลังแรกเปิดเมื่อปี2380แต่ไม่มีสายล่อฟ้าจึงถูกฟ้าผ่าถึง2ครั้งเสียหายมากต้องรื้อถอนและก่อสร้างโบสถ์และอาคารหลังปัจจุบันเมื่อปี2399พันเอกโรนัลด์แม็กเฟอร์สันออกแบบใช้แรงงานนักโทษชาวอินเดียสร้างสถาปนาเป็นโบสถ์อย่างเป็นทางการในปี2405และยกฐานะเป็นมหาวิหารในปี2413ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บเพราะการโจมตีทางอากาศต่อมาในปี2548สร้างโถงประชุมและพื้นที่นมัสการขนาดใหญ่เพื่อรองรับศาสนิกชนยุคใหม่สถาปัตยกรรมโบสถ์นี้เป็นแบบโกธิกแบบอังกฤษมีหอระฆังด้านหน้าหน้าต่างทรงโค้งแหลมรอบอาคารในอดีตยอดแหลมนี้สูงเด่นเป็นจุดสังเกตของนักเดินเรือก่อนเข้าเทียบท่าสิงคโปร์ผนังโบสถ์สีขาวใช้เทคนิคโบราณของช่างชาวอินเดียเรียกว่าปูนมัตราชิวนำเป็นปูนขาวที่ผลิตจากเปลือกหอยนำมาผสมกับไข่ขาวและน้ำตาลแล้วจึงนำมาใช้ฉาบผนังและเสาทำให้วัสดุมันเงาคล้ายหินอ่อนและทนต่อสภาพอากาศร้อนชื้นส่วนชื่อโบสถ์เซนต์แอนดรูตั้งตามนามของนักบุญแอนดรูนักบุญอุปถัมภ์ประจำชาติสกอตแลนด์เพื่อแสดงความขอบคุณและให้เกียรติผู้บริจาคในช่วงที่เริ่มโครงการระดมทุนสร้างโบสถ์ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและชุมชนชาวสกอตแลนด์ที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรส่วนต่างๆของมหาวิหารอาทิโถงกลางโบสถ์มีเพดานสูงเสาเรียงเป็นแนวยาวมีแท่นบูชาตั้งอยู่ด้านในสุดของอาสนวิหารเป็นจุดศูนย์กลางของพิธีกรรมทางศาสนาและกระจกสีหลังแท่นบูชาสร้างอุทิศให้บุคคลผู้มีบทบาทสำคัญในยุคก่อตั้งสิงคโปร์และสร้างโบสถ์อาทิเซอร์สแตมเฟิร์นเซนต์แอนดรูคาธีดรันเป็นโบสถ์แองกลิกันที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นอาสนวิหารที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐสิงคโปร์มีสถานะเป็นมาเตอร์เชิร์ชของสังฆมณฑลแองกลิกันสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางการปกครองและการอภิบาลคริสตจักรท้องถิ่น27แห่งทั่วประเทศและดูแลงานธรรมทูตในอีก7ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียรวมถึงประเทศไทยขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อปี2516เป็นศูนย์รวมจิตใจและการนมัสการมี7ภาษาคืออังกฤษจีนกลางจีนฮกเกี้ยนจีนกวางตุ้งภาษาพม่าภาษาตากาล็อกและภาษาบาซานอกจากนี้มหาวิหารยังเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานบริการสังคมและการกุศลระดับประเทศทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวเช่นการดูแลผู้สูงอายุการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาธีดรันไม่ได้เป็นเพียงการเยี่ยมชมศาสนสถานแต่นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยทำให้นักเรียนในร้อยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างประวัติศาสตร์การเมืองการทหารศาสนาและสถาปัตยกรรมตลอดจนเห็นบทบาทของสิงคโปร์ในฐานะฐานยุทธศาสตร์สำคัญของอังกฤษในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเข้าใจความเชื่อของคริสตจักรแองกลิกันในสิงคโปร์เน้นความเรียบง่ายและสงบเวลา 16:45 นาทีเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปเมอร์ไลออนพาร์คประติมากรรมเมอร์ไลออนนี้นายอเล็กซ์เฟรเซอร์บรูเนอร์ออกแบบในปี2507เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์รูปลักษณ์หัวเป็นสิงโตและลำตัวเป็นปลาสิงหปุระหมายถึงนครแห่งสิงโตตามตำนานที่ว่าเจ้าชายสังนิลาอุตมะแห่งอาณาจักรศรีวิชัยล่องเรือมาขึ้นที่เกาะนี้ทอดพระเนตรเห็นสัตว์ที่รูปร่างคล้ายสิงโตทรงเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจึงตั้งชื่อเกาะว่านครแห่งสิงโต ส่วนลำตัวที่เป็นปลาหมายถึงประเทศสิงคโปร์ที่เคยเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆเรียกว่าเทมาเซกที่แปลว่าทะเลผู้ออกแบบจึงเลือกใช้ปลาเป็นสื่อสัญลักษณ์ในลิมนังเซงช่างฝีมือท้องถิ่นและครอบครัวร่วมกันสร้างเมอร์ไลออนขึ้นระหว่างปี2514ถึง2515เป็นประติมากรรมสูง 8.6 เมตรหนัก70ตันสร้างจากปูนซีเมนต์ฟองดูพื้นผิวภายนอกเป็นกระเบื้องเคลือบนายลีกวนยูอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประธานในพิธีเปิดประติมากรรมเมอร์ไลออนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15กันยายน2515ต่อมาในปี2545ประติมากรรมเมอร์ไลออนและลูกเมอร์ไลออนย้ายจากสถานที่เดิมด้วยถูกสะพานเอสพลานาดบดบังทัศนียภาพไปอยู่ที่เมอร์ไลออนพาร์คบริเวณปากแม่น้ำสิงคโปร์สถานที่นี้มีพื้นที่ประมาณ 2,500 ตารางเมตรขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมถึง4เท่าเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากและปรับตำแหน่งการจัดวางประติมากรรมเมอร์ไลออนให้เหมาะสมตามหลักห่วงจุ้ยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเป็นสัญลักษณ์แห่งการต้อนรับและความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องการเสด็จพระราชดำเนินทรงนำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์และเซนต์แอนดรูคาทีดรันเนื่องด้วยนักเรียนกำลังศึกษาวิชาประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักรการได้มาเห็นสถานที่จริงเป็นการสะดวกที่สุดที่จะได้ความรู้ใหม่ๆที่นักเรียนได้รับมากกว่าดูแค่ในประเทศไทยโรงเรียนในร้อยสิงคโปร์มีการเรียนการสอนคล้ายกับโรงเรียนในร้อยของอังกฤษแต่สิงคโปร์ประยุกต์หลักและต่อยอดให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศโดยเฉพาะการคัดนักเรียนในร้อยจากทหารเกณฑ์ซึ่งอังกฤษยกเลิกระบบเกณฑ์ทหารไปแล้วแต่สิงคโปร์เมื่อรอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากอินโดนีเซียและมาเลเซียจึงจำเป็นต้องสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนากองทัพอย่างต่อเนื่องส่วนการทัศนศึกษาที่เซนต์แอนดรูคาทีดรันได้เรียนรู้ประวัติทางด้านศาสนาและการเข้ามาของคริสต์ศาสนาในสิงคโปร์ที่อังกฤษนำเข้ามาด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐสิงคโปร
1: ์ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Varietyค่ำวานนี้ทุนกระหม่อมหญิงวรรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยบัตรบุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธาน

รวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปณเวลา17นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดสมุทรปราการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่28บริษัทเดอะแพลทินัมกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนบ้านล่านตาบัวจังหวัดกำแพงเพชรพลตรีธวัชชาลีรัตน์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจังหวัดราชบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเบญจมบพิตรสิทธิ์วนารามวัดเทพธิดารามกรุงเทพมหานครวัดมะขามเรียงจังหวัดสระบุรีวัดหงทองวัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดดอนกระรอกจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14นาฬิกา30นาทีกองพันทหารสื่อสารที่13กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานบริษัทอู่ทองพลังงานจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยเจริญศรีสะเกษและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้แก่วัดอุทกะเขปะสีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามจังหวัดชลบุรีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดเทพากรกรุงเทพมหานครวัดดวงหนองเป็ดวัดศรีบุญเรืองจังหวัดเชียงรายวัดทุ่งลาดย่าจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพงามจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา17นาฬิกาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บริษัท MTT จำกัดบริษัทบุญมีจันเฉลี่ย1993จำกัดและบริษัทโพลีโฟมอุตสาหกรรมจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดมณีโคตจังหวัดหนองคายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิอัดพอเพียงสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนนายปรีชานรัศดาและคณะโรงเรียนปิยบุตรศึกษากรจังหวัดตรังและบริษัทไอราแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงดินอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลเทศบาลตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่และบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิวชิราวุฒิวิทยาลัยโรงเรียนอนุบาลสตูลจังหวัดสตูลสมาคมภริยาทหารเรือเทศบาลตำบลบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินชมรมศิษย์เก่าพิบูลวิทยาลัย 2325 จังหวัดลพบุรีบริษัทโตโยต้าบัสจำกัดองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่นายพงษ์ฤทธิ์ศรีสมิทธ์และคณะและครอบครัวนางศศิออนบัวรภาทั้งนี้ในระหว่างวันที่3กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569มูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นเวลา29วันรวม 9,500 กล่องโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคข้าวเหนียวไก่สดน้ำมันพืชอีกทั้งนำน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มไปร่วมแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
2: เรื่องรา
0: พระเกียรติ
1: ถูกต้องจ้าตะวันรามเกียรติ์เป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไง
3: เฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะ
0: จะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
4: สมัยรัชกาลที่1
5: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
6: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
5: โอ๊ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
6: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชานสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
5: ข้าไม่เล่นกับเองแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
3: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
5: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
6: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยาลา
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
6: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
3: ยุคไหนละเนี่ย
7: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
3: จริงปะเนี่ย
6: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
3: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
0: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
6: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
3: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
6: ชี

จ้าทึมหาว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแปลงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราชที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราชที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราชนี้สนอะไรเราบ้างเด็กๆ
1: ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถในการสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู่
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจะนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งมีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: เป็นสุดสาครก็ขี่ม้านิ่งมังกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: เดี๋ยวไปกันเลย

0: ผมชื่ออภิชาติประทุมนันเป็นครูอยู่โรงเรียนสุพรรณภูมิจังหวัดสุพรรณบุรีเราเคยนั่งคุยกับครูหลายๆคนว่าเราจะทำยังไงให้ครูของเราพัฒนาเพราะว่าเราไปฟังจากผู้รู้ก็ได้แต่ทฤษฎีแต่การปฏิบัติเนี่ยทำให้เรางงเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงแล้วเราก็ตั้งเป็นสมาคมนะครับตอนหลังเพื่อพัฒนาครูของเราจากกลุ่มเล็กๆในจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็เริ่มขยายโครงการเข้าสู่เครือข่ายออกนอกพื้นที่ไปจนถึงระดับประเทศอันนี้เป็นที่มาของสมาคมพัฒนาวิชาชีพครูสู่ผู้เรียนหลังจากที่เราตั้งสมาคมของเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีชื่อบัญชีรายชื่อสมาชิกของสมาคมของเราว่าใครอยู่ที่ไหนยังไงแล้วเราก็จะมีหนังสือถึงว่าซัมเมอร์นี้เราจะอบรมเรื่องการผลิตสื่อนวัตกรรมนะครับโดยการใช้ศิลปะเนี่ยมันเป็นแกนนำสื่อง่ายๆผมบอกได้เลยว่าสื่อจากกระดาษเนี่ยง่ายที่สุดโดยเฉพาะกระดาษ A4 หาได้ง่ายราคาถูกแล้วก็ไม่แพงนะทำให้สื่อพวกนี้เนี่ยมีความสนใจแล้วก็หลากหลายถึงแม้ว่ามันจะหาได้ง่ายจริงแต่มีคุณค่าเราก็สื่อจากกระดาษ A4 แล้วก็คิดประดิษฐ์ให้เป็นชิ้นงานแล้วก็มีตัวอย่างให้คุณครูได้เห็นนั่นคือตัวอย่างเมื่อครูได้เห็นแล้วครูก็อ๋อตราบใดที่อ๋อครูอ๋อเด็กอ๋อนั่นคือใช่เลยแต่ถ้าอ๋อยืนตระหนักเออทำไม่ได้แต่นี่อ๋อใช่เลย
1: สื่อทุกชิ้นที่ผมมาเห็นไหมเขาจะฉีกจะขาดจะใช้จริงเห็นไหมครับให้เด็กได้สัมผัสการที่เด็กได้สัมผัสครูได้สัมผัสครูได้มาแตะอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกว่ามันใจถึงใจนะเราหายครับข้องใจเลยอันนี้คือปีแรกนี่คือปีแรกพอปีที่2นะครับเราพัฒนานะครับเราพัฒนาแล้วเราจะมีอะไรที่แตกต่างคุณครูเห็นยังเห็นอะไรที่แตกต่างยัง
2: ไม่เห็น
1: ถ้าคุณครูเปิดใจให้เขาได้แสดงออกให้เขาได้ทำเนี่ยผมก็ได้จากเขาจริงๆว่าครูครับปิดปากสิไม่ได้ปิดปากแล้วนะปิดปากเดี๋ยวจะสอนคุณครูให้เห็นไหมครับเนี่ยคุณครูเด็กเขาจะสร้างสารออกมาได้จินตนาการแล้วได้อะไรเดี๋ยวเตรียมตัวไว้คุณครูมาได้ปั๊บคุณครูจะต้องพูดคนนี้พูดต่อเนื่องด้วยต่อเนื่องจากภาพเหมือนเด็กนักเรียนที่ในโรงเรียนพอเขาได้ปั๊บผมเป็นไก่ตัวผู้ขันโอ้ยโอ้โอ้ต่อไปเขาเปิดเป็นรูปอะไรไม่รู้เขาไม่พูดอ๋อหลังจากนั้นเราก็จะไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรคือเป็นการต่อเนื่องเสริมอะไรเสริมปัญญาเสริมจินตนาการนั่นแหละเอาละครับคุณครูคุณครูได้กระดาษแล้วผมทำไมถึงต้องทำแผ่นเล็กแล้วทำไมยังต้องทำกระดาษ A4 เพราะ A4 เนี่ยง่ายแล้วก็พอเราเสียเราไม่เสียดายใช่ไหมครับแต่ตราบใดถ้าเราเก่งแล้วเดี๋ยวเรามีกระดาษ100 ปอนด์นะครับดีๆสื่อจากง่ายที่สุดคือสื่อจากกระดาษเขาทำงานวิจัยกันแล้วนะครับว่าสื่อจากการผลิตไม่ใช่สื่อจากคอมพิวเตอร์นะสื่อจากกระดาษเนี่ยคือการเสริมปัญญาของเด็ก EQ ของเด็กมาอันดับหนึ่งเลยคุณครูภูมิใจไว้นะครับเราสื่อจากกระดาษเนี่ยนะครับตอนนี้เราจะทำยังไงนะครับคุณครูดูนี่คือตัวอย่างปากขยับตรงนี้ที่คุณครูจะสร้างสารแต่ยังไม่ถึงตรงนี้แต่ให้ดูว่าเราสร้างไปได้อะไรอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้คุณครูอยากได้ไหม
2: อยาก
1: เดี๋ยวเราจัดให้ตอนนี้ดูขั้นตอนการสร้างสารชิ้นงานว่าเราจะทำยังไงจากกระดาษสี่เหลี่ยมคุณครูพับลองดูซิคุณครูพับนี่ครับคุณครูพับนะครับพับครึ่งหนึ่ง
2: ใช
1: ้ทั้งพับยังครับคุณครูได้แล้วครับพับแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูพับอีกครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเมื่อได้พับแล้วนะครับคุณครูก็พับอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องรีดแค่แนวทางแล้วก็คลี่ออกมานะครับพอคลี่ออกมาก็ใช้กรรไกรตัดเดี๋ยวเราจะใช้กรรไกรตัดประมาณสัก1นิ้วฟุตโดยประมาณนะตัดนะครับคุณครูตัด1ประมาณ1นิ้วฟุตนะครับได้แล้วเนี่ยตัดแบบหมายเลข4ไหนไม่เอ่ยเดี๋ยวจะมีคนตัดผิด
2: ผิดแล้วใช่ไหมคะ
1: ไหนดูสิครับลองคลี่ออกมาเอาถูกครับถูกต้องครับถูกต้องประมาณ1นะเอา1นิ้วฟุตเอา1นิ้วฟุตโดยประมาณนะครับ1นิ้วฟุตเสร็จแล้วดูต่อไปขั้นตอนต่อไปนะครับเอาล่ะพอตัดเสร็จแล้วคุณครูพับให้เป็น มุมฉากจะได้สามเหลี่ยมมุมฉากทั้งซ้ายและขวาได้ไหมครับได้เนาะเราบอกกันได้นะกับเพื่อนๆได้ไหมครับได้ไหมตัดไม่เยอะหรอกครับตัดน้อยเกินไปนะครับไม่เป็นไรนะครับในห้องเรียนของเราจะมีเด็กอย่างพวกนี้เยอะก็เล่นนะคุณครู

0: ด้วยสร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศเสร็จแล้วเรากลับด้านกลับย้อนรอยไปย้อนรอยไปแล้วให้เหมือนเดินรีดให้เรียบเลยย้อนรอยไปนะครับย้อนเราย้อนไปย้อนมุมเดิมย้อนไปอีกทีหนึ่ง
1: เมื่อสักครู่นี้เราได้อย่างนี้ใช่ไหมครับ

0: สันทบกลับมาละสันทบกลับมาได้แล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราดูเราดูขั้นตอนต่อไปนะสำหรับคนข้างหลังละเห็นไหมครับเราได้ตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับนักเรียนขั้นที่6แล้วตอนนี้มาขั้นตอนที่7แล้วครับตอนนี้ขั้นตอนที่8ตอนนี้ดูนะตอนนี้เราจะใช้นิ้วนะนิ้วของเราเนี่ยนะนิ้วชี้หรือนิ้วที่ถนัดอ่ะกดลงไปให้บุ๋มลงไปบุ๋มแล้วนี่ครับบุ๋มแล้วเอาละได้ไหมใครไม่ได้เพื่อนช่วยด้วยนะครับใครเพื่อนเสร็จแล้วให้นักเรียนกลางออกแล้วว่ามันขยับจริงยัง
1: ยังไม่ขาด
0: ช่วยเพื่อนอยู่อ๋อไม่เป็นไรหนูมีน้ำใจมากเลยหนูเป็นคนมีน้ำใจแต่คุณครูเดินมาหาหนูสามเที่ยวแล้วนะคะแล้วไปถามว่าทำไมเขาแล้วเป็นเด็กมีปัญหาแล้วหลอกเพื่อนดิหลอกดิลองหลอกดิขยับยังขยับนะทำ3ชิ้นเพราะมีกระดาษอยู่3ชิ้นแล้วที่7ให้ชิ้นเดียวตัวไม่รอดนั่นแหละเป็นการย้ำซ้ำทวนให้คุณครูได้เป็นย้ำทั้ง3ชิ้นเลย3ชิ้นเดี๋ยวจะสอนเข้าเล่มด้วยได้ไหมครับ
2: ใครเอาปากเล็กได้ไ
0: หมได้ครับปากเล็กปากน้อยได้เลย
2: ปากเล็กจะตัดสั้น
0: ตัดสั้นครับผมแต่เราจะลืมว่าถ้าตัดปากเล็กเนี่ยลักษณะเด่นของงานชิ้นนี้คือปากมากปากใหญ่ปากขยับฉะนั้นถ้าเรารับมากเราชิ้นเล็กมากก็จะไม่เด่นจริงๆเราไปตัดอย่างอื่นก็ได้นะพับตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมตินี่ปากตวงนี่ปากตวงเราก็อยู่ในแผ่นเดียวกันนะใครมีปัญหาอยู่นะครับยกมือเฉยไฟเดี๋ยวคุณครูจะไปถึงได้นะเอาละได้ไหมได้สามแล้วนะได้แล้วนะใครครบ3แล้วยกมือขึ้นเก่งมากใครยังไม่ถึงไม่เป็นไรอ้าวเมื่อได้แล้วทำไงดูนะเนี่ยนะเห็นไหมครับนี่ครบตัวนะได้9 10เป็นแบบนี
3: ้
0: ต่อไปนี้คุณครูดูนิดนึงลักษณะเด่นของปากขอให้ใช้สีแดงแล้วก็ใช้สีขั้นที่1หรือขั้นที่2หรือขั้นที่3ก็ได้นะแต่ใช้สีแดงหรือสีส้มหรือสีเหลืองเพราะว่าจุดเด่นของงานนี้คือปากใช่มั้ยเราต้องดูว่างานไหนมันเด่นตรงไหนแล้วก็ตัดเส้นด้วยปากกานะครับปากกาที่คุณครูให้ไปปากกาที่ได้รางวัลก็ได้แต่เดี๋ยวจะแจกปากกาที่ไม่ได้รางวัลแต่ไม่ได้ให้ทุกคนเดี๋ยวจะมีรางวัลให้อีกนะครับคุณครูเห็นนะเห็นไหมครับนี่จะเป็นเรื่องราวแล้วเราจะเติมเรื่องราวก็ได้นะพอเก็ตไหม
3: เก็ต
0: พอเก็ตนะต่อไปนี้โอ้โหพูดภาษาอังกฤษเลยนะอ่ะไหนใครคิดว่าพอเข้าใจแล้วยกมือขึ้นเก่งมากแล้วใครที่ไม่ยกมือหมายความว่าไงเอาไหนใหม่เขายกมือขึ้นได้นะนี่คือผลงานของเด็กป.1 ป.2 จะได้เท่านี้นะคุณครูอย่าคาดหวังว่าเราอย่าคาดหวัง
3: ถ้าครูไม่อบรมก็แบบน
0: ี้แหละนั่นแหละครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราไปใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยป.1 ป.2 นะคุณครูอย่าเป็นมุมมองนะน่ารักเน
3: า
0: ะ
3: แค่นี้ยังว่าน่าร
0: ัก เดี๋ยวค่อยดูนะนี่ตัวอย่างเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มขยับนะนี่โดราเอมอนเห็นไหมครับเอาสีง่ายๆคุณครูพร้อมยังถ้าคุณครูพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้ออกแบบแต่ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกได้เลยถ้าคิดออกได้เลยแต่ถ้าคิดไม่ออกเดี๋ยวจัดให้เอาไหมทรงที่ง่ายที่สุดทรงอะไรครับทรงกลมทรงกลมจะเป็นผลไม้นะผลไม้ก็มีส้มมีสตรอเบอรี่มีชมพู่มีฝรั่งมีมะม่วงนะครับมังคุดนี่คือทรงกลมคิดไม่ออกรอบได้เลยตัวแรกให้ทำแล้วตัดเส้นนะครับโดย

0: ให้ตัดเส้นโดยใช้ปากกาปากกามีไหมครับด้ามดำนั่นแหละครับตัดเส้นปากก่อนตัดเส้นปากนะครับตัดเส้นปากเพราะปากได้ไม่ผิดอยู่แล้วเป็นเหลี่ยมไปเลยครับคุณครูเหลี่ยมไปจากจุดเนี้ยจากจุดที่ลูกศรเดี๋ยวเนี่ยนะเห็นไหมครูตีเส้นไปเลยไม่ต้องถึงก็เอาไม้บรรทัดนะเอาน่ะลากไปเมื่อคุณครูตัดแล้วคุณครูก็วาดรูปชิ้นที่1ขอให้ระบายสีแล้วระบายสีแบบไหนได้เลยนะชิ้นที่1เนี่ยขอให้วาดแล้วก็ระบายสีชิ้นที่2แค่วาดอย่างเดียวชิ้นที่3ก็วาดอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเราเสร็จพร้อมกันจะสอนการเข้าเล่มนะวิธีการเข้าเล่มแล้วก็ตลอดจนการทํารองพื้นด้วยปากสีต่างๆเดี๋ยวเราจะแจกให้โอ้อันนี้สุดยอดเลยครับเด็กนักเรียนนะครับจากโรงเรียนไหนเดี๋ยวต้องประกาศให้ตาผมไปที่จังหวัดหนองโพวิทยาไม่แน่ใจว่าเป็นอุตรดิตถ์หรือเปล่าครูครับเด็กเห็นไหมพอเปิดโอกาสให้เด็กทำเด็กทำสวยวะครูเทมทาร์เรมเทมเทมเทมเทมสุดยอดนะเก่งยอมรับว่าเก่งกว่าครูเพราะครูเนี่ยโตมาไม่ได้เคยโดนปลูกฝังเรื่องวิทย์ไอ้ทางด้านศิลปะเพิ่งมาเรียนศิลป์จริงจังวิทยาครูแต่เด็กคนนี้เขาโดนปลูกฝังจากเราสอนตั้งแต่เด็กพอเปิดโอกาสให้เขาทำปั๊บเขาไม่ทำตามครูเลยเห็นไหมครับนกแอร์กำลังร่วงมีควันเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยโอ้แล้วก็เต็มไหมครับปากสีเหลืองเห็นไหมครับคุณครูแล้วก็ตัดนะครับอันนี้แจ๋วเลยนะครับคุณครูเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าคุณครูเปิดโอกาสให้เด็กทำเองถ้าเราเปิดนะให้เด็กพูดเราจะรู้อะไรของเขาอีกเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันเขามีศักยภาพแล้วเราจะทำขุดยังไงเนี่ยตรงนี้ให้มา
1: ได้
0: อาขยับนางขยับนางขยับอ้อนนากบหรือหมูครับ

น่ๆอืมเป็นเรื่องเป็นราวด้วยโอ้โหแจ๋วเลยเห็นไหมบอกแล้วทรงกลมเป็นทรงที่ง่ายที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดไม่ออกเราใช้นึกถึงทรงกลมไว้แล้วก็เออนะมีชีวิตขึ้นอ่ะคุณครูเติมครูเติมอันนี้อันนี้เป็นควายใช่ไหมครับอันนี้เหมือนกันกลมๆนั่นแหละครับถึงแม้มันจะเละไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาควายให้เหมือนเขาควายหน่อยนะจะคุณครูเติมไหนใครยังไม่เสร็จแผ่นที่1ยกมือฉายไฟให้คุณครูดูแผ่นที่1ยังไม่เสร็จเลยยังนะระบายสีครับแผ่นที่1ยังระบายสีไม่เสร็จนะถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวขั้นตอนที่2เราจะแจกการทำปากนะปากรองปากเมื่อขยับแล้วเราจะไม่เห็นรูบูแล้วเราจะเห็นเหมือนคล้ายๆเหมือนจริงแล้วว่าเวลาลูกนกอ้าปากเนี่ยเราจะเห็นสีเหลืองสีแดงนะครับเป็นผนังอยู่ด้านในขอโชว์หน่อยได้ไหมครับนักเรียนดูของเด็กคนที่เรียนซ้ำชั้นเนี่ยเขาไม่ผ่านนะครับเขาเลยต้องมาเรียนใหม่เห็นไหมครับที่เขาจะเพิ่ม

0: ติมตรงไหนตรงที่พอมองปั๊บเลยว่าสีสันจะเริ่มสะดุดตาขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าจากรุ่นแรกเขาไม่อะไรครับไม่สะใจใช่ไหมพูดตามภาษาวัยรุ่นไม่สะทำไมในเรื่องนี้มันฟังแล้วมันแรงไปตอนนี้คุณครูก็บอกว่าขอเป็นรุ่นที่2ต่อแล้วจะเห็นนะงานดีขึ้นพัฒนาขึ้นรู้ว่าจะตัดเส้นตรงไหนจะระบายสีเข้มอย่างไรจะให้เกิดความสวยงามรู้เก่งครับต่อไปนี้เราจะทำอย่างไรแล้วให้มีอะไรนะครับมีอะไรนะมีพื้นนายมีเพดานนั่นแหละครับตอนนี้ครูพับกระดาษสีอะไรก็ได้ที่เอามานะครับพับครึ่งหนึ่งครูพับครึ่งหนึ่งนะอยู่โรงเรียนรับรองได้คุณครูจะต้องกระเด็กเหมือนกันเราต้องบอกทีละขั้นตอนกับเขาอย่างนั้นเสร็จแล้วคุณครูก็เอามาประกบไว้ด้านหลังนะครับได้นะคุณครูได้ไหมครับเสร็จแล้วก็เอากาวขึ้นมากาวในที่แจกให้เวลาทาคุณครูต้องทาทีละครึ่งนะทีละด้านหมายถึงว่าถ้าเกิดทาไปครั้งเดียวหมดเลยเนี่ยจะเกิดการย่นเพราะว่าน้ำหนักของมือเราเนี่ยไม่เที่ยงยิ่งเป็นเด็กนักเรียนยิ่งเขาไม่เที่ยงใหญ่เลยวิธีทาที่กระดาษสีครูทาที่กระดาษสีนะครับนะครูทาที่กระดาษสีนะครับที่กระดาษสีนะอย่าไปทาเนื้อเสร็จแล้วเราก็มาประกบเราก็เสร็จแล้วด้านหนึ่งเห็นไหมครับไม่มีรอยย่นเลยนะไม่มีรอยย่นเลยตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังอยู่นะอ่ะเชนทำไปทำพร้อมกันทำทั้งหมด3ชิ้นนะครับทำทั้งหมด3ชิ้นนี่ทาเฉพาะขอบครับคุณครูทีละด้านนะครับอ้าวเชนก็จะได้แล้วเห็นไหมครับอ่ะเชนนะครับได้แล้วเราก็จะได้ที่นะครับมีเพดานให้พอดีนะคุณครูของคุณครูยังไม่พอดีผมดูแล้วยังไม่พอดีครับต้องให้พอดีเห็นไหมลื่นคุณครูต้องประกบทีละครึ่งอย่างนี้แล้วก็จับให้แน่แล้วก็ทากาวแล้วก็ไปอีกทีนึงอย่าให้เคลื่อนนะมีไหมครับผมมาให้ใช้นี่ได้ผมนิดเดียว
1: ผมดูโชว์นิดนึงครับ
0: อ๋อใช่คนนั้นเป็นแล้วอันนี้ไม่ได้แล้ว
2: กระดาษเล็กๆนะครับ
0: ขึ้นตรงนี้เสร็จแล้วก็ปามาประกบ
3: กระดาษมันเลย
0: หน้าขอบอันนี้ของนี้แล้วก็หน้าขอบนี้อาจารย์เราประกบอาจารย์ทำอาจารย์ประกบเองอาจารย์ประกบเองทำอันนิ้วอย่าให้มันเคลื่อนแบบพับกลับอีกด้านกลับอีกด้านเป็นแน่
2: ใช่ไหมก็ทำแบบ
0: ใช่ครับอีกอย่างนึงก็ทำแบบนี้นะโอเคครับตอนนี้เริ่มเข้าว่าเอ๊ะเราจะทำไงถึงจะเป็นป๊อปอัพใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเข้าสอนให้คุณครูเข้าแล้วล่ะวิธีการทำไงก่อนอื่นครูจะต้องดูว่าอันไหนด้านบนด้านล่างให้ด้านล่างก็ด้านล่างเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตะแคงคว่ำตะแคงหงายนะให้ดูแล้วคุณครูก็มาประกบกันก่อน3ชิ้นนี่ของอาจารย์เหมือนไหมนะครับ3ชิ้นใช่ไหมครับเรารู้แล้วตอนนี้เราต้องทำทีละชิ้นวิธีการเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้ก็คือการทากาวนะครับไหนกาวอ้าวล่ะครับนี่แหละครับคุณครูดูนะครับคุณครูต้องทาขอบมันมี2แถบคุณครูต้องทาแถบครึ่งนึงก่อนทีละแถบนะเหมือนเดิมคุณครูเห็นนะครับเห็นไหมครับคุณเห็นนะครับทีละแถบ

0: เรียบร้อยแล้วก็มาประกบครับทำแบบนี้จนกว่าจะครบและเดี๋ยวเราจะทำปกพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งว่าทำยังไงนะอ่ะลองคุณครูบางครั้งถามเพื่อนเพื่อนทำผิดเนาะลองดูเดี๋ยวเพื่อนจะทำผิดคุณครูแผ่นที่2ไม่ต้องให้เสร็จแต่ตอนนี้ต้องการสอนการเข้าเล่มการเข้าเล่มนักเรียนอยู่ในห้องเรียนของเราประมาณ20คนถึง40จะได้ถึง40แผ่นใช่ไหมครับนั่นแหละจะได้เนี่ยเก็บเอาไว้เลยเป็นสื่อในการเล่าเรื่องอันนี้เป็นแค่บทบาทสมมุติว่าครูทํา3แผ่นแล้วครับแบบนี้แต่ถึงแม้จะมี40 20แผ่นคุณครูก็ต้องเข้าแบบนี้เหมือนกันนะครับวิธีการเหมือนกันหมดทานี่นะทางนี้ทาทีละครึ่งนะปั๊บประกบครึ่งทาด้านเดียวปั๊บพอเสร็จแล้วก็ทาตรงนี้แล้วเราก็มาประกบแต่ต้องให้ด้านให้ดูแล้วมันเปิดทางเดียวกันนะบางทีอย่ากลับหัวกลับหางนะเชิญจะได้ไหมครับอาจารย์ได้นะตอนนี้เราทำปกเราจะทำปกเดี๋ยวเราจะทำปกนะครับว่าทำปกยังไงตอนนี้ทุกคนกำลังชื่นชมแล้วว่ามีรอยยิ้มอยู่ที่ใบหน้ากันทุกคนเลยครับของฉันก็สวยของเธอก็สวยอาจารย์ดูนะเอาสันให้มันตรงกันก่อนข้างนอกไม่เป็นไรเอาสันนี่เอาสันตรงนี้ให้ตรงสันตรงนี้ที่มันเกินไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปตัดได้แต่ถ้าสันเนี่ยเกินไม่ได้เพราะเดี๋ยวเราต้องทำปกเข้าใจนะอาจารย์ทำอีก1ชิ้นใช่ครับผมถูกต้องนะครับนั่นแหละดูนะครับว่าคุณครูดูนะเมื่อเวลาที่คุณครูกลับไปที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่คุณครูอยู่ในห้องนี้เพราะคุณครูเรียนรู้เร็วกว่านักเรียนใช่ไหมครับแต่จะสอนขั้นตอนเริ่มเลยตั้งแต่ขั้นตอนที่1ทำแบบไหนขั้นตอนที่2คุณครูให้ประกบแบบไหนตรงเนี้ยเราจะไปสอนไปถึงนักเรียนทีละขั้นตอนแล้วนักเรียนจะเข้าใจไม่ใช่ว่าอยู่ดีเดียวก็โยนตูมแต่ถ้าผมโยนตูมตรงนี้คุณครูเรียนรู้เร็วจะได้แต่ถ้าเกิดเราทีละขั้นตอนเมื่อได้แล้วใช่ไหมครับกระดาษที่แจกเปล่าเราขึ้นมาแล้วเราก็พับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งคุณครูพับครึ่งหนึ่งครับแล้วก็รีดให้เรียบ
1: แจก
0: เยอะใช่ไหมครับของแจกเยอะเกินไปใช่ไหมครับขายไม่ได้ครับยกมือเดี๋ยวเราแจกให้มีไหม
1: ได้แล้ว
0: ขายไม่พอเดี๋ยวแจกให้นะครับพับครึ่งหนึ่งได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปนี้เอาที่สำเร็จงานที่เราสำเร็จนะที่เป็นครับผมมาสักครู่นี้นะที่สำเร็จเนี่ยนะแล้วเราก็มาประกบกันหลายคนบอกคุณครูขามันเกินค่ะไม่เป็นไรขอให้สั่งทบเนี่ยเท่ากันแล้วเดี๋ยวเมื่อสำเร็จแล้วใช้ตัดเครื่องตัดหรือคัตเตอร์เราตัดได้นะครับเมื่อประกบแล้วเหมือนเดิมคือเราออกมาทีละครึ่งแล้วทำไงครับนักเรียน
1: ทากาว
0: ตอนนี้ทากาวหมดเลยได้ไหมได้แต่ที่จะให้แม่นทาแค่ขอบ1ด้าน2ด้าน3ด้านนะครับหรือ4ก็ได้เสร็จแล้วมาประกบกันแล้วก็ค่อยๆรูดนะรูดก่อนแล้วจะไม่ยับปกหนังสือของเราก็จะเรียบร้อยพอเสร็จปั๊บด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเรายังไม่ได้ทำใช่ไหมเราก็เหมือนเดิมทำทีละครึ่งอย่าไปทาทีเดียวหมดเลยถ้าทาทีเดียวเราย่นนะครับไม่มีตัวยึดเข้าใจนะเอาละเชิญปฏิบัติใครยังไม่ได้กระดาษยกมือขึ้นนะครับคุณครูได้กระดาษยังก็นะลองดูนะครับใครมีปัญหายกมือฉายไฟคุณครูทากาวด้านกระดาษขาวง่ายกว่านะอย่าไปทาตรงสีถ้าทาตรงสีนี่ประกบยากเพราะมันมีภาพมาผนึกอยู่แล้วทำให้เราพับยากเห็นไหมตรงนี้เทคนิคเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้นะเราจะทำไม่ได้แต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วทีละขั้นตอนจะง่าย
2: ขอโทษเหยียบกันเอง
0: พอเวลาจะได้แน่นหนึ่งใช่ไหมครับตอนนี้เรายังไม่ประกบเราต้องให้เสร็จตัวตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้พอดีไม่เป็นไร

0: ครับกาวอยู่ไหนเอ่ยดาวครับครับเลยทำไงครับที่ขอทบทวนนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะได้แล้วอาจารย์ได้กี่อันแล้วคุณได้กี่อัน2อันก็ไม่เป็นไรนะกระดาษ
1: ได้ไหม
0: ครับ
1: ร้องต่อเลย
0: แล้วก็ทำซิเหมือนเดิมถูกต้องนี่แหละครับรีแล้วเดี๋ยวเราตรงนี้เราไม่พอเดี๋ยวเราตัดได้ถูกต้องนะเข้าใจนะครับคุณครูคุณครูครับคุณครูถือคือสมมติผมอยู่เป็นคุณครูเนี่ยคุณครูไม่ต้องมองภาพของตัวเองแล้วสมมติเนี่ยแล้วก็ขยับชูนะได้ไหมนะนึกออกนะเอาละเตรียมนะเตรียมพร้อมนะครับชูเลยครับ1 2ทําขยับชูหน่อยชูสูงๆหน่อยโอ้โหเท่มากโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมากสวยมากเลยครับ

เยื่อหุ้มชั้นในระหว่าง outer membrane แล้วก็ inner membrane นะครับประกอบไปด้วยสิ่งที่เรียกว่า inter membrane space นั่นเองค่ะต่อไปนะคะลักษณะนะคะเหมือนกับเหรียญนะคะตั้งอยู่เป็นชั้นๆนะคะ1เหรียญนะคะหรือ1ชั้นนี้นะคะเขาจะเรียกว่าแผ่นไทราคอยด์ค่ะซึ่งภายในแผ่นไทราคอยด์นะคะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าคลอโรฟิลล์ค่ะทีนี้นะคะ1ตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากรานุมค่ะส่วนหลายๆตั้งนะคะเขาจะเรียกว่ากราน่าค่ะส่วนของเหลวนะคะที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะจะเรียกว่าโรมานั่นเองนะคะอันนี้เป็นโครงสร้างคร่าวๆนะคะของคลอโรพลาสต์ค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กรณีหลักๆค่ะ1คือกระบวนการที่ใช้แสงนะคะเรียกว่าLight Reaction นะคะหรือ Light Dependent ค่ะและกระบวนการที่ไม่ใช้แสงนะคะ Dark Reaction นะคะหรือ Light Independent ค่ะกระบวนการในการใช้แสงนะคะประกอบไปด้วย2กรณีค่ะ1 Cyclic Electron Transfer เป็นกระบวนการในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะแบบเป็นวัฏจักรค่ะกรณีที่2นะคะ Non Cyclic Electron Transfer เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรค่ะและ Dark Reaction นะครับเป็นกระบวนการที่ชื่อว่าเควินไซเคิลหรือรู้จักในนามของกระบวนการในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะเรามาดูที่กระบวนการไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์ค่ะเริ่มต้นด้วยนะคะระบบนี้นะคะจะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1ค่ะระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะประกอบไปด้วยคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษค่ะหลังจากนั้นเมื่อคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษเนี่ยได้รับพลังงานแสงนะคะหรือโฟตอนก็จะทำให้เกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปเรื่อยๆโดยการถ่ายทอดพลังงานนั้นเนี่ยจะต้องไปยังบริเวณนะคะที่เรียกว่า reactionเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะหรือบริเวณกึ่งกลางนั่นเองพอได้พลังงานมากพอเนี่ยก็ทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนั่นเองนะคะอิเล็กตรอนนะคะจะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าเฟอร์รีด็อกซินค่ะต่อไปนะคะอิเล็กตรอนก็จะถูกถ่ายทอดนะคะไปยังโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังไซโตโครมคอมเพกค่ะถ่ายทอดอิเล็กตรอนไปยังพลาโตไซยานินนะคะและอิเล็กตรอนก็จะกลับมาที่เดิมค่ะและก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักรเหล่านี้ค่ะเราจะพบว่าอิเล็กตรอนนะคะไม่ได้สูญเสียออกไปจากระบบนะคะสิ่งที่ได้นะคะจากกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะคือATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการที่ชื่อว่า non cyclic electron transfer นะคะกระบวนการนี้นะคะใช้ระบบ photo system 2ค่ะเริ่มขึ้นนะคะที่ระบบ photo system 2นะคะมีคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษนะคะเมื่อได้รับพลังงานแสงนะคะสูงถึง680นาโนเมตรนะคะก็จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานนะคะไปยังบริเวณที่เดิมค่ะหรือเราเรียกว่า reaction center นั่นเองนะคะเมื่อพลังงานบริเวณของ reaction center เนี่ยสูงมากพอนะคะก็จะทำให้เกิดการหลุดของอิเล็กตรอนนะคะไปยังตัวรับอิเล็กตรอนตัวที่1นะคะหลังจากนั้นเนี่ยอิเล็กตรอนนะคะจะถูกผ่านโมเลกุลที่ชื่อว่าพาสโตคิวโนนะคะไซโตโครมคอมเพล็กซ์พาสโตไซยานินค่ะและยังใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะเป็นทางผ่านในการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะคะไปยังเฟอร์รีด็อกซินนะคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะได้แก่NADP บวกนะคะกลายเป็น NADPH นั่นเองค่ะแล้วน้องสังเกตอะไรไหมคะได้อะไรด้วยได้ ATP ด้วยค่ะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะคะว่าอิเล็กตรอนในการถ่ายทอดแบบไม่เป็นวัฏจักรเนี่ยมีการสูญเสียอิเล็กตรอนนะครับไปจากระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีตัวมาชดเชยอิเล็กตรอนให้กับระบบนี้นะคะนั่นก็คือโมเลกุลของน้ำนั่นเองนะคะน้ำก็จะเกิดการแตกนะคะโดยโมเลกุลของแสงนั่นเองนะคะสิ่งที่เราจะได้เป็นผลพลอยได้นะคะก็คือออกซิเจนค่ะและได้อิเล็กตรอนนะคะชดเชยให้กับระบบค่ะและอิเล็กตรอนเหล่านี้นะคะก็จะเคลื่อนที่นะคะไปเรื่อยๆนะคะนำไปสู่การสร้าง ATP แล้วก็ NADPH ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปกระบวนการ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยค่ะ1 cyclic electron transfer นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์นะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ ATP นั่นเองนะคะและใช้โรงควัตถุนะคะใช้ระบบโฟโตซิสเต็ม1นะคะใช้ความยาวคลื่นของแสงนะคะที่700นาโนเมตรค่ะและนะคะนอนไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะได้ ATP NADPH และออกซิเจนนะคะจากกระบวนการโฟโตไลซิสและโรงควัตถุที่เขาใช้นะคะก็คือโฟโตSystem 1 Photo System 2นะคะแต่เรารู้ลึกไปมากกว่านั้นนะคะว่าเขาใช้เพียงระบบ Photo System 1นะครับเป็นทางผ่านค่ะ
กระบวนการต่อไปนะคะชื่อว่า Dark Reaction นะคะจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะในการสร้างน้ำตาลนั่นเองนะคะซึ่งกระบวนการ Dark Reaction นะคะเรารู้ดีนะคะในนามของ Kelvin Cycle นั่นเองนะคะเฟสที่1 นะคะเกิดกระบวนการ Carbon Fixation นะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะทำปฏิกิริยากับไลบูโลสนะคะ Bisphosphate นะคะหรือ RUBP นะคะได้เป็นโมเลกุลนะคะที่ชื่อว่า 3-phosphogesterate นะคะหลังจากนั้นเนี่ยโมเลกุล 3-phosphogesterate เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 1,3-bisphosphogesterate นะคะมีการใช้ ATP นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction ค่ะและ 1,3-bisphosphogesterate นะคะก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นโมเลกุลที่ชื่อว่า G3P นั่นเองนะคะโดยมีการใช้NADPH นะคะที่ได้จากกระบวนการ Light Reaction นะคะ1ตัวของ G3P นะคะจะหลุดนะคะไปยังบริเวณของสโตรมานะคะหรือของเหลวที่อยู่ภายในคลอโรพลาสต์นะคะและอีก5ตัวนะคะก็จะมีการรีเจเนเรทนะคะไปเป็น RUBP นะคะวัฏจักรนี้เนี่ยก็จะเกิดวนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแสงจะหมดนั่นเองค่ะการที่เราจะซินธิซิสนะคะหรือสังเคราะห์กลูโคสขึ้นมาเนี่ยกระบวนการ Dark Reaction เนี่ยจะต้องเกิดถึง2รอบนะคะถึงจะได้โมเลกุลของกลูโคสเนี่ย1โมเลกุลนั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ Dark Reaction นะคะหรือเรารู้จักในนามของ Kelvin Cycle นะคะเกิดขึ้นที่สโตรมานะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยก็คือชูการ์นะคะหรือน้ำตาลกลูโคสนั่นเองค่ะมาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อใดถูกต้องนะคะเกี่ยวกับปฏิกิริยาใช้แสงนะคะถ้าน้องจำได้เนี่ยปฏิกิริยาใช้แสงนะคะหรือ light reaction นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการย่อยนะคะ1คือ cyclic นะคะ electron transfer product ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะคือ ATP ค่ะ2ค่ะ non cyclic electron transferproduct นะคะหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1 NADPH 2 ATP และออกซิเจนจากกระบวนการโฟโตไลซิสนั่นเองข้อที่1ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือ ATP เท่านั้นข้อนี้ผิดค่ะข้อที่2การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น NADPH เท่านั้นผิดค่ะ3ค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์นะคะเป็น ATP เท่านั้นถูกนะคะต่อไปนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ NADPH เท่านั้นผิดนะคะและข้อที่5นะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะได้ผลิตภัณฑ์เป็น ATP และ NADPH เท่านั้นผิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3ค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะข้อใดเป็นคู่ให้และรับอิเล็กตรอนโดยตรงนะคะที่เกิดขึ้นในไลท์รีแอคชั่นของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะตัวที่ทำหน้าที่ในการให้อิเล็กตรอนนะคะได้แก่กลุ่มของคลอโรฟิลล์ A ชนิดพิเศษใช่ไหมคะและตัวที่ทำหน้าที่ในการรับอิเล็กตรอนนะคะได้แก่ NADP บวกค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4ค่ะกระบวนการโฟโตซินธิซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะคือกระบวนการใช้แสงและกระบวนการไม่ใช้แสงนะคะกระบวนการใช้แสงนะคะยังถูกแบ่งออกเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรนะคะและกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักรเนี่ยเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้คือATP ค่ะและใช้โลหะวัตถุนะคะ Photo System 1และ Non Cyclic Electron Transfer นะคะเกิดขึ้นที่ไทราคอยด์เช่นเดียวกันค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะคือ ATP NADPH และออกซิเจนจากกระบวนการ Photolysis ค่ะและโลหะวัตถุที่ใช้นะคะได้แก่ Photo System 1แล้วก็ Photo System 2นั่นเองค่ะส่วนกระบวนการ Dark Reaction นะคะเกิดขึ้นที่ Stroma นะคะและผลิตภัณฑ์ที่ได้แก่ Sugar นั่นเองค่ะสำหรับคำคมวิชาชีววิทยาวันนี้ก็คืองานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาอันตรายโทษช้าไม่มีวันเลิกเร็วขอบคุณค่ะ

กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงมีวิธีการอย่างไรเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากกระบวนการเหล่านี้เดี๋ยวนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงใช้ออร์แกเนลที่สำคัญได้แก่คโรพาสค่ะคโรพาสนะคะประกอบไปด้วยเยื่อหุ้ม2ชั้นนะคะ outer membrane คือเยื่อหุ้มชั้นนอกค่ะ inner membrane คือ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและ

ในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v 2นั่นเองซึ่ง v 2เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่

อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้นะครับในการดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี v1 และ v2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนนึงคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนนึงเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ย
หลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า

1ส่วน2 MV กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ MGH ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งนะจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะศูนย์แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแท็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

น้องๆหลายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดลูกชมพูและพี่ก็ได้น้ำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดลูกชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบสเข้มข้น 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องๆสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราริมาของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดลูกชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ความสัมพันธ์และฟังก์ชันคืออะไรมีองค์ประกอบอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาอธิบายให้ฟังกันครับในเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชันนะครับความสัมพันธ์นะครับคือ R ครับซึ่ง R นะครับเป็นเซตของคู่อันดับที่เป็นสับเซตของผลคูณคาร์เทเชียน A cos B ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในความสัมพันธ์นี้ครับเราได้ส่ง2ในเซตของ A เนี่ยไปยัง3แล้วก็3ไปส่งไป4 4ส่งไป5นะครับเราจะสามารถเขียนเซตของคู่อันดับได้เป็นอย่างนี้นะครับ R จะเท่ากับเซตของ2ส่งไป3ครับ3ส่งไป4และ4ส่งไป5นะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันก็จะมีโดเมนและเลนจ์ใช่ไหมครับซึ่งโดเมนนะครับคือเซตของค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของ x ในความสัมพันธ์ R ครับโดยที่เมื่อเราแทนค่า x ลงไปแล้วเนี่ย y ยังเป็นจริงอยู่ครับหรือเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองครับเลนจ์นะครับคือเซตความเป็นไปได้ทั้งหมดของ y ครับในความสัมพันธ์ R โดยเมื่อเราแทนค่า y ลงไปแล้วเนี่ย x ยังเป็นจำนวนจริงอยู่ครับสมมติในตัวอย่างนี้นะครับโดเมนของเรานะครับก็จะเป็น2 3 4ครับและเลนส์ของเรานะครับจะเป็น3 4 5ครับและมีเงื่อนไขที่น่าสนใจนะครับสำหรับเซตที่มีความเป็นไปได้อีกแบบอื่นนะครับก็คือ square root x เนี่ย x ภายในของมันเนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับค่าสมบูรณ์ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับรากที่คู่ของ x นะครับจะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับ x ยกกำลังคู่นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ครับและอีกตัวนึงเลยที่สำคัญก็คือ a ส่วน b นะครับ b ต้องไม่เท่ากับ0นั่นเองครับเศษส่วนใช่ไหมครับส่วนต้องไม่เท่ากับ0เรามาลองดูโจทย์ปัญหาง่ายๆกันก่อนนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาโดเมนและเลนส์ของ y โดยที่ y นะครับเท่ากับ 2x บวก 3 ส่วน 4x ลบ 1 นะครับในข้อนี้นะครับมีจุดที่จะทำให้ y นะครับไม่ใช่จำนวนจริงอยู่นั่นก็คือ 4xลบ1เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขเนี้ยเราจะเอามาตั้งใหม่นะครับก็คือ 4x ลบ1เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับแปลว่า 4x จะต้องไม่เท่ากับ1ครับและ x เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ1ส่วน4นั่นเองครับซึ่งเงื่อนไขนี้นะครับจะทำให้โดเมนของเรานะครับเป็นเซตของจำนวนจริงที่ไม่มี1ส่วน4นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะหาเลนส์ใช่ไหมครับซึ่งเลนส์นะครับเราจะต้องเปลี่ยนรูปฟังก์ชันใหม่นะครับให้อยู่ใน x เท่ากับ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคูณ 4x ลบ1เนี่ยขึ้นไปนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ y นะครับจะเท่ากับ 2x บวก 3 ครับและเราต้องการ x ให้อยู่ฝั่งเดียวกันใช่ไหมครับเราก็จะย้าย 2x มาฝั่ง y แล้วก็ย้ายลบ y เนี่ยไปอีกฝั่งนึงนะครับก็จะกลายเป็น 4xy ลบ 2x กับ y บวก 3 ครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับก็คือ x ออกมาครับก็จะเป็นเหลือ cy ลบ 2 เท่ากับ y บวก 3 นั่นเองครับแปลว่า x เนี่ยจะเท่ากับ y บวก 3 ส่วน 4y ลบ 2 ครับและในสมการนี้นะครับมันจะมีตัวที่จะทำให้ x ไม่เป็นจริงอยู่นั่นก็คือ 4y ลบ 2 เนี่ยต้องไม่เท่ากับ0ใช่ไหมครับแล้วก็จะไปตั้ง 4y ลบ 2 เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ครับโดยที่ 4y เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ2 y ก็จะไม่เท่ากับ2ส่วน4หรือ1ส่วน2นั่นเองครับและเรานะครับ

็จะสามารถสรุปได้ว่าเลนส์ในข้อนี้นะครับจะเป็นจำนวนจริงครับที่ไม่มี1ส่วน2นั่นเองครับพอจะเข้าใจคร่าวๆแล้วใช่ไหมครับเราจะมีตัวอย่างที่จะใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโดเมนในเลนส์อีกข้อนึงนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับให้ R นะครับแทนเซตของจำนวนจริงครับและใ

R2 นะครับโดยที่ XY เนี่ยเป็นสมาชิกของ R2 โดยมีเงื่อนไขว่าค่าสมบูรณ์ Y เนี่ยจะเท่ากับค่าสมบูรณ์ X บวก1ครับแล้วโจทย์เนี่ยเขาต้องการให้ A เนี่ยเป็นโดเมนของ R1 ครับและให้ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 และเขานะครับต้องการหาเซตของ A ลบ B นะครับว่าเป็นเซตใดครับแปลว่า A เนี่ยเท่ากับโดเมนของ R1 นะครับและ B เนี่ยเป็นเลนส์ของ R2 จากนั้นนะครับใน R1 เนี่ยเราต้องการหาโดเมนใช่ไหมครับอ้างสมการมาก่อนนะครับจาก Y เท่ากับ square root 3-x บวก square root 3+x จะได้ว่าเงื่อนไขที่ทำให้สมการนี้นะครับเป็นจริงก็คือภายใน square root เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับก็จะได้เป็น 3-x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0และ 3+x เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้าย3ย้าย x นะครับก็จะกลายเป็น3เนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับx และ x นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ -3 นะครับและเมื่อเรามาเขียนในเส้นจำนวนจริงนะครับเราก็จะมีเส้นจำนวนจริงใช่ไหมครับมีจุดที่เป็น -3 แล้วก็มีจุดที่เป็น3นะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาช่วงที่ x เนี่ยน้อยกว่า3และ x เนี่ยมากกว่า -3 นะครับก็คือช่วงนี้ครับอ่ะแปลว่า a นะครับจะเท่ากับเซตของปิด -3 ไปจนถึง3นั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะมาดู B นะครับซึ่ง B นะครับคือเลนส์ของ R2 ใช่ไหมครับเราต้องมาดูที่ความสัมพันธ์ของ R2 นะครับเลนส์นะครับคือการที่เราจะเขียน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการนะครับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ X บวก1ครับเราก็จะมาเปลี่ยน X ให้อยู่ในรูปของ Y นะครับย้ายข้างครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ X จะเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ Y นะครับลบด้วย1ค่าสมบูรณ์ x นะครับเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1ใช่ไหมครับแปลว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบด้วย1เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นั่นเองครับเราก็จะได้ว่าค่าสมบูรณ์ของ y ลบ1นะครับจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ครับแล้วก็ย้ายข้างนะครับก็จะได้เป็นค่าสมบูรณ์ของ y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1นั่นเองครับแปลว่าเราก็จะสามารถเขียนคำตอบได้เป็น y นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ1หรือ y นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1ใช่ไหมครับแปลว่าถ้าเรามาเขียนเป็นเส้นจำนวนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ครับก็คือมีจุดลบ1มีจุด1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่ในช่วงก่อนลบ1นะครับแล้วก็คำตอบนะครับจะอยู่หลังจากจุด1ไปนะครับหรือถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของเซตนะครับ b จะเท่ากับลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงปิดลบ1ครับยูเนียนกับปิด1นะครับจนถึงอินฟินิตี้ครับสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับคือเซตของ a ลบ b นะครับดังนั้นนะครับเราจะมาวาดเส้นจำนวนกันนะครับเราต้องมีจุดลบ3ลบ1 1แล้วก็3ใช่ไหมครับโดยในเซตของ a นะครับมันคือช่วงของลบ3จนถึง3โดยในเซตของ b นะครับก็คือจุดลบอินฟินิตี้นะครับจนถึงจุดลบ1ครับแล้วก็ยูเนียนกับ1จนถึงอินฟินิตี้ถูกไหมครับแล้วเรานะครับจะเห็นได้ว่าเส้นจำนวน2อันนี้นะครับมีจุดที่ไม่ซ้อนทับกันอยู่นะครับคือจุดนี้ครับหรือช่วงนี้นั่นเองครับแปลว่านะครับเราจะได้เซต a ลบเป็นช่วงนี้นั่นก็คือช่วงเปิดลบ1จนถึง1นั่นเองครับจากคำตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าโดเมนในเลนส์นะครับเราจะสามารถหาได้จากเงื่อนไขที่น่าสนใจของ x และ y ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขที่น่าสนใจพวกนี้เนี่ยเป็นจุดสำคัญนะครับในการหาค่าโดเมนและเลนส์ในเรื่องของฟังก์ชันเลยครับ

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหม
4: ลูกนี้จ้าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
5: จัดการขั้นเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลักจำ
4: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
5: เห็นครับเจ
4: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
4: คุณใจเอ้าแล้วนั่นแกจะไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
4: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้

0: แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้อ่ะเจ๊
1: ไม่ได้หรอ
0: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
1: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
0: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
1: โอ๊ยแล้วฉันทำอะไรได้บ้างเนี่ยสัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
0: ไปฟ้องศาลดีไหมเจ
2: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอะใครก็ได้ช่วยผมที
3: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
2: ขอบคุณครับ
4: แล้วเราจะไปไกลเกลี่ยกันได้ที่ไหน
3: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกลเกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกลเกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรมสินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไรคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นทางเลือกอย่างเงินก้อนสำหรับหมุนเวียนใช้จ่ายตามความต้องการและความจำเป็นของผู้กู้ตั้งแต่เจ็บป่วยไปจนถึงหมุนเวียนธุรกิจโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันแต่จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากกว่าสินเชื่อรูปแบบที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู่ที่ไม่เกิน 25% ต่อปีสินเชื่อเหล่านี้เหมาะกับใครบ้างสินเชื่อนี้เหมาะสำหรับคนที่มีแหล่งรายได้ชัดเจนมีช่องทางประกอบอาชีพชัดเจนและมีประวัติทางการเงินดีข้อควรระวังในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อส่วนบุคคลอย่าใช้ผิดความตั้งใจเมื่อกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือหมุนเวียนในสิ่งหนึ่งแล้วกลับนำไปจับจ่ายในสิ่งอื่นอย่างเช่นตั้งใจกู้มาเพื่อใช้จ่ายในการเรียนหรือเป็นค่าเทอมแต่กลับนำไปซื้อของใช้เกินความจำเป็นเพราะสินเชื่อประเภทนี้มีดอกเบี้ยที่สูงหากใช้ผิดความตั้งใจอาจทำให้เป็นหนี้สินพอกพูนได้สินเชื่อส่วนบุคคลมีดอกเบี้ยสูงถึง 25% ต่อปีการจะกู้เงินแต่ละครั้งต้องคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของตัวเองเสมอความสามารถในการชำระเงินสิ่งที่มักจะพลาดกันคือการใช้เงินเกินความจำเป็นแล้วเมื่อต้องผ่อนชำระต่องวดแล้วไม่ไหวไม่สามารถผ่อนชำระได้หากชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวต้องทำอย่างไร 1. ตั้งสติหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้ 2. หากเป็นหนี้ในระบบแล้วจัดการไม่ไหวไม่สร้างหนี้ใหม่ปกหนี้เก่าอย่ากระโดดไปเป็นหนี้นอกระบบเพื่อนำมาเคลียร์หนี้ในระบบเด็ดขาด 3.วิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับการแก้ปัญหานี้คือการหันกลับมาพูดคุยกับสถาบันการเงินเจรจาไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้เพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้การปรับยอดผ่อนต่อเดือนการละเว้นค่าธรรมเนียมต่างๆตามโปรโมชั่นที่สถาบันการเงินร่วมกับนโยบายภาครัฐ 4. หาคนกลางหรือหน่วยงานช่วยไกล่เกลี่ยโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นหน่วยงานที่เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกล่เกลี่ยและหาทางออกร่วมกันตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลซึ่งหากไม่ชำระหนี้สินลูกหนี้จะถูกดำเนินคดีแพ่งและถูกบังคับให้ชำระหนี้และค่าเสียหายโดยสินเชื่อส่วนบุคคลนั้นมีอายุความ5ปีซึ่งหากลูก

0: นี่ไม่ยอมเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาเจ้าหนี้สามารถยื่นยึดทรัพย์ได้หากลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีให้เป็นตัวกลางช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยหนี้สินดังนั้นเป็นหนี้อย่าหนีเพราะทุกปัญหาหนี้เป็นเรื่องที่แก้ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษารวมทั้งยังนำเสนอข้อมูลข้อคิดเรื่องราวและแรงบันดาลใจดีๆจากทั้งทางครูและอาจารย์พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนสำคัญในวงการการศึกษาผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยให้กับคุณ

0: ผู้ชมได้รับชมกันในทุกๆสัปดาห์สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมตำบลขวัญเมืองอำเภอเสรภวัด101ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard Schoolที่นอกจากจัดการศึกษาให้กับนักเรียนโดยมุ่งเน้นทั้งในเรื่องวิชาการการศึกษารวมทั้งการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในด้านเทคโนโลยีพร้อมสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อการก้าวเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างเต็มภาคภูมิแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ยังได้มีการสนับสนุนควบคู่กันในเรื่องของจริยธรรมและคุณธรรมด้วยการสนับสนุนกิจกรรมที่ได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอีกด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ
1: ครับผมไพฑูรย์มนตรีนะฮะตำแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมอำเภอเสรภูมิจังหวัด101ครับโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิมนะฮะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2499นับถึงปีนี้ก็61ปีแล้วนะครับก่อตั้งขึ้นมาตอนแรกก็ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะต้องการให้เป็นโรงเรียนที่สกัดนักเรียนที่อยู่ด้านตะวันออกของจังหวัด101ของตัวเมืองนะฮะนักเรียนที่อยู่ในโซนทางด้านทิศตะวันออกของตัวเมืองไม่ให้เข้าไปเรียนในเมืองนะครับเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะครับปัจจุบันนี้ก็มีผู้บริหารโรงเรียนผ่านมาแล้ว11คนผมเป็นคนที่11ด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเป็นโรงเรียนมัธยมเราก็ต้องการที่จะเป็นทางเลือกการศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นอำเภอเสรภูมิและอำเภอใกล้เคียงนะครับซึ่งเขตบริการของเราจะเลยไปถึงบางส่วนของจังหวัดยโสธรด้วยนะฮะที่อยู่ติดกับเสรภูมิเปิดโอกาสให้เด็กในท้องถิ่นเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาในระดับสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับมัธยมศึกษาในช่วงของการก่อตั้งโรงเรียนใหม่ๆนั้นก็ตอนนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษายังมีไม่มากนะครับโรงเรียนเราก็ถือว่าเป็นโรงเรียนในกลุ่มแรกๆที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด101นะครับก็สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการของกรมสามัญศึกษาเรื่อยมาทีในส่วนตัวของผมเนี่ยนะฮะ ก็ต้องการที่จะนำพาโรงเรียนนี้นะตั้งใจว่าจะทำคุณภาพการศึกษาของเรียนเนี่ยให้ติดอยู่ในกลุ่มท็อป5ของจังหวัด101นะซึ่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในจังหวัด101ซึ่งมีอยู่5โรงเรียนนะครับโรงเรียนเราก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นนะถ้ามองในแง่ของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาก็อยู่ในกลุ่มต้นๆของจังหวัดอยู่ผมเน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างบุคลากรครูอาจารย์ตลอดจนถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะฮะได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผนและก็สนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนโดยเฉพาะในส่วนของครูและบุคลากรในโรงเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อกำหนดแนวทางในการบริหารโรงเรียนนะฮะเริ่มตั้งแต่การวางแผนการจัดสรรงบประมาณการนำเสนอการเสนอโครงการอะไรต่างๆขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารในการดำเนินงานของโรงเรียนนะครับก็ต้องการให้ครูทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็ในปัจจุบันนี่เนื่องจากว่า เรื่องของ ICT เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากก็พยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทุกคนเนี่ยได้ใช้เครื่องมือทางด้าน ICT ด้วยในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของการเรียนการสอนในเรื่องของการทำงานพิเศษอื่นๆก็พยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็นำเอาความรู้ทางด้านสื่อ ICT เนี่ยเข้ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนและการทำงานให้มากขึ้นนะครับเพื่อในขณะเดียวกันก็เพื่อให้มันสอดรับกับนโยบายของทางรัฐบาลของกระทรวงด้วยที่ต้องการให้โรงเรียนใช้สื่อพวกนี้ในการบริหารจัดการมากขึ้นนะฮะเสรภูมิพิทยาคมเรานี่ได้เข้าร่วมโครงการ World Class Standard School รุ่นที่1ตั้งแต่ปี2553มันเป็นนโยบายของสพท.นะครับที่ต้องการยกระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาเนี่ยให้มีคุณภาพให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นที่1ตอนนั้น500โรงเรียนทั่วประเทศนะฮะเราเป็น1ใน500โรงเรียนนะพอเข้าร่วมโครงการก็เราก็ขับเคลื่อนมาเรื่อยๆฮะถูกบ้างผิดบ้างนะฮะนะแต่ว่าในช่วงหลังๆมานี่ก็ค่อนข้างจะมีแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเรื่องโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยสิ่งแรกเลยที่อยากจะเน้นแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังพยายามที่จะเร่งผลักดันอยู่ก็คือเรื่องการปรับระบบการบริหารจัดการนะครับเรื่องระบบบริหารจัดการเพื่อให้คุณภาพทางการศึกษามากขึ้นเนี่ยผมอยากจะเซตระบบคือสร้างระบบการบริหารจัดการขึ้นมาให้มันเข้มแข็งนะฮะซึ่งมันสอดคล้องกับแนวทางของโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ เรื่องแนวมาตรฐานสากลเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ระบบเข้มแข็งเอาระบบเป็นตัวตั้งนะฮะระบบที่พูดถึงอยู่ตอนนี้เนี่ยเรื่อง OBEC QA คือถ้าพูดถึงรางวัลมาตรฐานเนี่ยของอเมริกันเขาจะมี MBN QA นะครับประเทศไทยเราก็พยายามปรับเอา MBN QA ของอเมริกันเข้ามาเป็น TQA Thailand Quality Award นะครับประเทศไทยมีรางวัล Thailand Quality Award หรือรางวัล TQA อันนั้นคือรางวัลระดับชาตินะทีนี้พอเราจะปรับมาใช้กับระบบการศึกษาสพท.ก็เลยไปปรับเอาแนวคิดของ TQA เนี่ยเอาเกณฑ์รางวัล TQA เนี่ยปรับมาเป็นรางวัลที่เรียกว่า OBEC QA OBEC นี่ก็คือสพท.นะครับ QA ก็คือ Quality Award นะ OBEC QA ก็คือรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวนี้นี่เขากำลังเซตระบบนะครับโดยเอาเกณฑ์ของ TQA เนี่ยมาปรับให้เป็นระบบของการศึกษาซึ่งแบ่งออกเป็นหมวดนะก็จะพยายามพาคณะครูเดินตามแนวทางนี้นะครับหมวดในหมวดที่1เนี่ยว่าด้วยการนำองค์กรนะการนำองค์กรนะผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ในการนำองค์กรนะการนำองค์กรจะต้องนำด้วยวิสัยทัศน์คือกำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าภายในระยะเวลา5ปี10ปีข้างหน้าโรงเรียนเราจะเป็นยังไงเราตั้งเป้าหมายตรงนั้นไว้เป็นวิสัยทัศน์นะครับแล้วหมวดที่2ว่าด้วยกลยุทธ์ที่จะทำให้องค์กรของเราก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ที่กำหนดเอาไว้นะฮะหมวดที่1การนำองค์กรหมวดที่2วิสัยทัศน์ก็จะว่าด้วยวิสัยทัศน์ต่างๆว่าด้วยยุทธศาสตร์กลยุทธ์นะว่าด้วยกลยุทธ์นะฮะกลยุทธ์ที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์นะหมวด3ว่าด้วยเรื่องผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะโรงเรียนได้ดำเนินการยังไงเพื่อให้ผู้เรียนและก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายเนี่ยสเต็กฮอลเดอร์เนี่ยนะครับได้เข้าใจกลยุทธ์ที่โรงเรียนกำหนดไว้เพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดนะครับในหมวดที่4ว่าด้วยการวัดผลประเมินผลการวิเคราะห์แล้วก็KM นะการจัดการความรู้นะครับคือเราทำอะไรไปแล้วประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนเรามาแลกเปลี่ยนกันถ้าอะไรดีแล้วก็ทำเป็นBest Practiceแล้วก็ทำเป็น KM เอาไว้เอาระบบการจัดการความรู้เข้ามาใช้นะหมวด5ว่าด้วยบุคลากรจะมีส่วนร่วมยังไงนะแต่ละคนจะดำเนินการยังไงนะครับหมวด6การดำเนินการนะกระบวนการดำเนินงานซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลเนี่ยการดำเนินงานทุกภาคส่วนจะต้องทำให้เป็นระบบเป็น process นะครับมี input process output นะมีระบบหลักก็คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็น core processนะเป็นระบบหลักส่วนระบบย่อยอื่นๆเป็นระบบเสริมระบบสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องการบริหารกิจการนักเรียนพวกนี้จะเป็นระบบสนับสนุนให้ระบบใหญ่หรือ core process คือระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันก้าวไปอย่างราบรื่นนะครับนะแล้วก็หมวดสุดท้ายก็ว่าด้วยผลผลิตของโรงเรียนก็จะเอากระบวนการทั้ง6กระบวนการนี้นะฮะมาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดผลผลิตในหมวดที่7อันนี้เป็นแนวคิดของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพท.หรือ OBEC QA นะครับซึ่งผมกำลังขับเคลื่อนอยู่ที่จริงโรงเรียนศิลปภูมิวิทยาคมก็ถือว่าเป็นโรงเรียน อายุ60ปีนี่ก็ไม่น้อยเนาะถ้าพูด ถึงค

นก็เกษียณอายุแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงองค์กรนะองค์กรที่มีอายุ60ปีนี่ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะยังจัดว่าเป็นองค์กรรุ่นหนุ่มอยู่นะครับตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีผลงานมีความสำเร็จพอสมควรถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะฮะโรงเรียนเราเคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานนะมัธยมศึกษาขนาดใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดอะนะฮะของโรงเรียนนะและหลังจากนั้นก็ได้รางวัลระดับถือว่าเป็นรางวัลระดับภาคนะรางวัลระดับเขตพื้นที่อันนี้ทั้งรางวัลต่อโรงเรียนทั้งรางวัลต่อเด็กมีมากมายคงไม่สามารถที่จะสาธยายได้ว่ามีอะไรบ้างอ่ะนะครับห้องสมุด 3D นะฮะก็ได้รับโล่มานะครับเขาพยายามที่จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ปีที่แล้วได้รับรางวัลอีกรางวัลหนึ่งก็คือรางวัลเรื่องสิ่งแวดล้อมนะฮะโรงเรียนเราก็พยายามที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมพัฒนาทางด้านกายภาพให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนนะครับผมเองก็พยายามเน้นให้ครูบาอาจารย์ให้นักเรียนเนี่ยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับปลูกต้นไม้ด้านหลังปลูกต้นไม้เยอะนะฮะแล้วก็ด้านหน้าก็พยายามที่จะจัดให้บรรยากาศสิ่งแวดล้อมดูสะอาดร่มรื่นสดชื่นสวยงามนะให้เอื้อต่อการเรียนการสอนจุดเด่นนะฮะประการแรกเลยที่ผมสัมผัสได้นะที่ผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยครูเรามีหลายเจเนอเรชันนะครับนะครูส่วนหนึ่งก็เป็นครูรุ่นที่เรียนหลักสูตรเก่ากำลังจะจบไปในอีกประมาณ 4-5 ปีนี้ก็จะเกษียณกันหมดแล้วก็มีครูรุ่นกลางที่อายุประมาณ40-50ช่วงกลางๆเนี่ยนะฮะกลุ่มหนึ่งแล้วก็ครูใหม่นะตั้งแต่เริ่มบรรจุใหม่เลยนะแล้วก็บรรจุมาได้ประมาณ 4-5 ปีนะคือจะมีคนทำงานร่วมกันอยู่เนี่ย3 generationแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นถึงความเข้มแข็งของที่นี่ก็คือว่าครูรุ่นเก่าครูรุ่นพี่ครูอาวุโสเนี่ยจะเป็นตัวอย่างทำงานให้กับน้องๆนะครับพาน้องทำชี้แนะสอนงานนะผมว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่ารักอ่ะนะคืออยู่ร่วมกันแล้วก็พี่สอนน้องทำงานแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นจุดแข็งของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมนะครับจุดแข็งอีกอย่างหนึ่งอยากจะกราบเรียนว่าเสรภูมิเราเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่นะฮะเป็นอำเภอใหญ่ก็จะมีผู้สนับสนุนนะมีทั้งบุคคลภายนอกทั้งคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่อย่างครูเก่าที่เกษียณไปเนี่ยนะฮะครูเก่าของเราเนี่ยรวมกันตั้งเป็นชมรมนะแล้วก็มาชวนกันมาจัดกิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนหลายอย่างเพราะนั้นครูเก่าเราก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีฐานะดีมีอันจะกินหน่อยในที่อยู่ในอำเภอเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกศิษย์ที่นี่ก็ให้การสนับสนุนดีครูใหม่เป็นคนเก่งนะครูใหม่เนี่ยเป็นคนเก่งนะครับเก่งเรื่องงานเก่งในเรื่องคือเรื่องความรู้นี่โอเคนะครับเรื่องงานเรื่องสื่อเทคโนโลยีอะไรต่างๆนี่เขาเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่จะต้องเชื่อมต่อให้ได้ระหว่างครูรุ่นใหม่กับครูรุ่นเก่านะครับอยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาเท่าที่ผมสัมผัสนะฮะไม่มีปัญหาอะไรการอยู่ร่วมกันระหว่างพี่น้องก็อยู่ได้อย่างมีความสุขดีทีในเรื่องของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยตอนนี้โครงการหนึ่งที่กำลังนำโรงเรียนเข้าเหมือนกันนะครับคือโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ย เกิดจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วก็มีพระราชดำรัสกับทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ว่าเอาเงินเนี้ยไปให้โรงเรียนในประเทศไทยเนี่ยเป็นทุนสำหรับสร้างคนดีสร้างนักเรียนดีให้กับสังคมหน่อยนะฮะทีนี้ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็รับเงินก้อนนั้นมาแล้วก็มาจัดตั้งเป็นมูลนิธินะคงจะเคยได้ยินชื่อมูลนิธิยุวสถิรคุณนะครับ
ทีนี้มูลนิธินี้ก็น้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่แหละมาจัดโครงการขึ้นมาใช้ชื่อว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมนะครับเป้าหมายคือให้โรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยสร้างคนดีให้กับสังคมนะฮะสร้างโรงเรียนดีให้ชุมชนสร้างครูดีให้โรงเรียนแล้วก็สร้างผู้บริหารดีให้กับโรงเรียนนะสร้างครูดีให้ห้องเรียนนะครับอันนี้คือเป้าหมายของมูลนิธินี้ปีนี้ผมได้ให้โรงเรียนเราเนี่ยสมัครเข้าโครงการนี้นะครับเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมเนี่ยสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นรุ่นแรกของสพฐนะครับโดยจะใช้โครงการคุณธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนนะผมได้ประกาศนโยบายให้กับเพื่อนครูในโรงเรียนได้รับทราบทุกคนว่าจะให้ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียนพานักเรียนในห้องที่ปรึกษาของตัวเองเนี่ยนะฮะทำโครงการคุณธรรมห้องละ1โครงการนะครับทุกห้องจะต้องทำโครงการคุณธรรมห้องละ1โครงการโครงการคุณธรรมคืออะไรก็ให้เด็กมองหาปัญหาที่ตัวเองสัมผัสอยู่ที่เกิดจากตัวเขานะไม่ใช่ปัญหาของโรงเรียนแต่เป็นปัญหาของเด็กสมมติว่าเด็กม.1/1ถ้าปัญหาของเขาคือมาเข้าแถวไม่ทันอาจจะมีเพื่อนสัก3คน5คนมาเข้าแถวไม่ทันถ้าเขามองว่าปัญหาเด็ก3คน5คนในห้องเขามาเข้าแถวไม่ทันนี่เป็นปัญหาเขาอยากจะแก้ตรงนั้นให้เขาลองคิดหาวิธีแก้สินะครับนะให้เขามองปัญหาเองให้เขาตั้งเป้าหมายเองว่าเขาจะกำหนดเป้าหมายไว้เท่าไหร่แล้วก็ร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษากับเพื่อนในห้องคิดหาวิธีว่าจะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานั้นๆโรงเรียนเรามีอยู่66ห้องเรียนนะถ้า1ห้องเรียนมองปัญหา1ปัญหาก็จะมีโครงงานคุณธรรม66โครงงานนะครับผลักดันเต็มที่ผมว่าปีนี้จะทำให้ปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขดีขึ้นเราไม่ได้คาดหวัง 100% แต่เราหวังว่าให้เด็กของเราเนี่ยลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลงแล้วก็เพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้มากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สุดท้ายนี้ก็อยากจะกราบเรียนว่าเรื่องการศึกษานะการศึกษานี่คือการสร้างอนาคตของชาตินะครับเพราะว่าการสร้างคนคนหนึ่งก็เพื่อที่เขาจะเติบโตขึ้นมาดูแลอนาคตของชาติต่อจากรุ่นพวกเรานะไม่อยากให้มองว่าการศึกษาเป็นภาระหน้าที่ของเรียนแต่เพียงกลุ่มเดียวนะครับนะแท้จริงแล้วการศึกษาเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกสถานที่นะเดี๋ยวนี้นี่ผมเองก็มองย้อนกลับไปที่สถาบันครอบครัวเนี่ยสถาบันครอบครัวของเมืองไทยเราทุกวันนี้นี่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะนะฮะเพราะว่ามีปัญหามากมายนะโดยเฉพาะยิ่งมีตัวอย่างจากเหล่าดาราบ้างจากคนดังในสังคมบ้างซึ่งมักจะสื่อออกมาในลักษณะที่ว่าความอดทนในการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเนี่ยของคนไทยเนี่ยมันน้อยลงความอดทนของคนไทยน้อยลงนะการที่จะอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวน้อยลงทำให้เกิดปัญหาสังคมมากขึ้นเด็กถูกปล่อยปละละเลยเด็กไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองนี่แหละฮะเป็นที่มาว่าทำยังไงถึงจะสร้างคนดีให้กับสังคมนะถึงต้องเอาเรื่องโครงงานคุณธรรมเข้ามาก่อนนะเน้นให้เป็นคนดีก่อนนะครับถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยอาจจะไม่เก่งมากก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่ขอให้เป็นคนดีมีระเบียบวินัยมีความซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบนะฮะเพราะนั้นเนี่ยก็อยากจะวิงวอนผ่านไปยังทุกภาคส่วนนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ๆนะอยากให้ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กนะครับถ้าเด็กรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักความอบอุ่นเนี่ยก็จะทำให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งสามารถที่จะฝ่าฟันกับปัญหาต่างๆซึ่งมีมากมายสามารถที่จะเลือกเสพข้อมูลข่าวสารเลือกใช้เทคโนโลยีที่มันสร้างสรรค์นะครับ
แต่ถ้าหากว่าไม่มีคนแนะนำเนี่ย

0: ัญหาที่เราจะต้องตามแก้ซึ่งตามแก้ยังไงก็ไม่หมดนะครับคนนั้นก็อยากจะฝากตรงนี้ถ้าระบบดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไปได้นะฮะครับ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมกับเนื้อหาสาระความรู้จากรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยกับเรื่องราวของโรงเรียนเสรภูมิพิทยาคมจังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ซึ่งแม้โรงเรียนแห่งนี้จะเป็นประจำอำเภอที่ไม่ได้อยู่ใจกลางตัวเมืองขนาดใหญ่แต่ด้วยวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารรวมทั้งความร่วมไม้ร่วมมือจากเหล่าครูบาอาจารย์และความสามารถของเด็กๆนักเรียนโรงเรียนแห่งนี้ที่พร้อมใจร่วมมือกันในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเพื่อก้าวขึ้นไปสู่การเป็นโรงเรียนชั้นนำต่อไปในอนาคตสมกับที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลหรือ World Class Standard School อย่างแท้จริงรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยจะนำความรู้สาระประโยชน์ข่าวสารและแรงบันดาลใจดีๆในแวดวงการศึกษาแบบนี้ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มในทุกๆสัปดาห์โดยในตอนหน้าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องอะไรห้ามพลาดเลยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมติดตามรับชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่ได้ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

โครงสร้างของ DNA เป็นสารชีวโมเลกุลนะครับประเภทนิวคลีอิกแอซิดนะคะโดยมีหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะเรียกว่านิวคลีโอไทด์ค่ะนิวคลีโอไทด์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2รูปแบบค่ะได้แก่ DNA นะคะดีออกซีไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะและ RNA ค่ะไรโบนิวคลีอิกแอซิดค่ะ DNA นะครับประกอบไปด้วยฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะและไนโตรเจนัสเบสค่ะไนโตรเจนัสเบสของ DNA นะครับประกอบไปด้วย A T C และ C ค่ะ A นะคะย่อมาจากอะดีนีนค่ะ T ไทมีน C ไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะต่อไปนะคะ RNA นะคะประกอบไปด้วย3องค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะได้แก่ฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะชูการ์นะคะไนโตรเจนัสเบสนะคะไนโตรเจนัสเบสของ RNA นะครับประกอบไปด้วย AUCGค่ะ A คืออะดีนีนนะคะ U คือยูราซิล C คือไซโตซีนและ G คือกวานีนค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะของ DNA แล้วก็ RNA คือน้ำตาลนั่นเองนะคะโดยน้ำตาลของ DNA นะคะให้ observe นะคะหรือดูที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะเราจะพบว่าประกอบไปด้วยไฮโดรเจนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำตาลของ RNA นะคะที่คาร์บอนตำแหน่งที่2นะคะประกอบไปด้วยหมู่ OH นั่นเองค่ะจึงทำให้ปริมาณของ O นะคะของ RNA แล้วก็ DNA เนี่ยแตกต่างกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วย1ค่ะชูการ์2ไนโตรเจนัสเบสนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่1ของน้ำตาลค่ะและฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะของน้ำตาลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูที่ DNA structure ค่ะ DNA structure นะคะเริ่มต้นที่นะคะนิวคลีโอไทด์นั่นเองค่ะ1นิวคลีโอไทด์นะคะต้องประกอบไปด้วยน้ำตาลเบสและ3นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปจึงจะจัดว่าเป็น1นิวคลีโอไทด์นะคะอันนี้ก็จัดเป็น1นิวคลีโอไทด์ค่ะการนะคะที่นิวคลีโอไทด์เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันนะคะหรือลิงก์กันได้นะคะมันจะสร้างพันธะนะคะที่ชื่อว่าฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์ค่ะซึ่งพันธะนี้นะคะจะเรียกเป็นภาษาไทยนะคะว่าพันธะราวบันไดค่ะพันธะนี้นะคะเกิดขึ้นนะคะระหว่างฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์นะคะตัวที่2และ OH กรุ๊ปนะคะของนิวคลีโอไทด์ตัวที่1นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเช็คลิสต์คำศัพท์กันค่ะ complementary base pair นะคะเราจะพบว่าการเข้าคู่กันของเบสนะคะหรือเบสคู่สมเนี่ยจะพบว่าเบส A นะคะหรืออะดีนีนเนี่ยจะเข้าคู่กับเบส T และเบส A กับเบส T เนี่ยยังสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะระหว่างเบสได้นะคะได้2พันธะไฮโดรเจนค่ะ complementary base pair อีกชนิดนึงนะคะก็คือเป็นการเข้าคู่กันนะของ C และ G ค่ะซึ่ง C กับ G นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้ถึง3พันธะค่ะอันนี้ก็เช็คลิสต์ได้เลยนะคะไฮโดรเจนบอนด์ก็คือเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair หรือเบสคู่สมนั่นเองค่ะต่อไปนะคะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพี่ขอเพิ่มเติมให้นะครับพิวรีนเนี่ยมันจะมีโครงสร้างนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยวงนะคะ6เหลี่ยมนะคะ1วงและวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงนะคะส่วนไพริมิดีนเนี่ยประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะเพียง1วงเท่านั้นค่ะวิธีการจำนะคะเราสามารถจำได้ว่าชื่อสั้นนะคะตัวจะยาวนะคะแต่ถ้าชื่อยาวเนี่ยตัวจะสั้นนะคะแล้วถามว่ามีเบสอะไรบ้างล่ะในกรุ๊ปของพิวรีนนะคะพิวรีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วยเบส C แล้วก็เบส T ค่ะโอเคนะคะฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์นะคะสามารถเช็คได้เลยนะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยเป็นการนำหมู่ฟอสเฟตนะคะมาทำปฏิกิริยาหรือสร้างพันธะนะคะกับ OH กรุ๊ปนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ double stranded นะคะ DNA หรือจะใช้คำว่า double helix นะคะ DNA นะคะจะเป็นเกี่ยวคู่นั่นเองนะคะเราสามารถดูได้นะคะว่าอันนี้เป็นสายที่1นะคะและอันนี้เป็นสายที่2นะคะโดยสายของ DNA นะคะจะเวียนนะคะวนทางด้านขวานั่นเองค่ะและนะคะจะมีอีก1คำนะคะได้แก่คำว่า anti parallel หรือ anti parallel นั่นเองนะคะคำนี้เนี่ยสามารถอธิบายนะคะด้วยคำว่า5 prime end และก็3 prime end ค่ะวิธีการดูของพี่นะคะจะดูที่จุดสูงสุดแล้วก็จุดต่ำสุดค่ะไปดูที่ฝั่งนี้ค่ะจุดสูงสุดของมันนะคะก็คือหมู่ฟอสเฟตกรุ๊ปใช่ไหมคะฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5ของน้ำตาลนะคะพี่นะคะจะให้ความสำคัญนะคะกับตำแหน่งของคาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้เนี่ยพี่ก็จะใช้คำว่า 5 prime end นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านนี้เนาะ
สิ่งที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยได้แก่ OH group นะคะและ OH group เนี่ยเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ของน้ำตาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านนี้นะคะพี่ก็จะใช้นะคำว่า3 prime end นะคะหรือปลายด้าน3นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะพบว่าอีกด้านนึงหรืออีกสายนึงเนี่ยจะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงคะเราพบว่าจุดต่ำสุดนะคะของสายนี้นะคะคือฟอสเฟตกรุ๊ปนะคะเกาะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่า5 prime end นะคะและทางด้านนี้นะคะก็จะใช้คำว่า3 prime end ค่ะเราจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านหนึ่งเนี่ยจะเป็นด้านจาก5ไป3ส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือจาก3ไป5จะอยู่ในลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนะคะลักษณะที่ตรงกันข้ามกันนี้นะคะเขาจะเรียกว่า anti parallel นะคะหรือ anti parallel นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเช็คลิสต์ค่ะถ้าน้องๆเข้าใจนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะและสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรนะคะตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราสามารถเดาได้นะคะเพราะว่ามันมีเบสมาเกาะนะคะเบสเนี่ยต้องเกาะที่น้ำตาลถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสี่เหลี่ยมก็คืออะไรชูการ์ดนะคะส่วนนะคะวงกลมคืออะไรคะวงกลมนะคะก็เกาะอยู่ที่น้ำตาลเหมือนกันค่ะก็คือฟอสเฟตกรุ๊ปค่ะเพราะฉะนั้นนะคะโจทย์ถามว่าสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะคะคืออะไรแล้วก็วงกลมคืออะไรตามลำดับนะคะสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมคืออะไรคะน้ำตาลนะคะมีช้อยที่เข้ารอบกี่ข้อคะ1 2ค่ะต่อไปนะคะสัญลักษณ์วงกลมคืออะไรคะคือฟอสเฟตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะข้อนี้ตอบข้ออะไรคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะข้อใดไม่ถูกต้องนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าเกี่ยวคู่ของสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะหรือ DNA นะคะเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาเป็นยังไงคะถูกไหมคะถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะเบสคู่สมนะคะสายโพลีนิวคลีโอไทด์นะคะยึดกันด้วยพันธะไฮโดรเจนข้อนี้ถูกไหมคะข้อนี้ก็ถูกนะคะเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair เนี่ยก็คือ A เข้าคู่กับT นะคะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะส่วน C นะคะจะเข้าคู่กับ G สามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะนั่นเองนะคะพันธะไฮโดรเจนจึงเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง complementary base pair นั่นเองค่ะถ้าเปรียบโครงสร้างของ DNA นะคะเป็นบันไดเวียนขวานะคะราวบันไดนะคะเกิดจากไนโตรเจนัสเบสนะคะจับกับหมู่ฟอสเฟตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยราวบันไดคือพันธะที่ชื่อว่าฟอสโฟอะไรคะไดเอสเตอร์บอนด์ฟอสโฟไดเอสเตอร์บอนด์เนี่ยถ้าน้องๆจำได้นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่าง

OH Group นะคะแล้วก็ Fosfet Group นั่นเองเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเป็นการสร้างพันธะระหว่างไนโตรจีนัสเบสกับหมู่ Fosfet ข้อนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะมาดูที่ข้อ4นะคะพบว่าเบสพิวรีนนะคะเป็นวงแหวนนะคะประกอบด้วยนะคะคาร์บอนและไนโตรเจนเนี่ย2วงนะคะและไพริมิดีนเนี่ยมีวงแหวนอยู่1วงจำได้ไหมคะชื่อสั้นตัวจะยาวพิวรีนใช่ไหมคะมีวง6เหลี่ยม1วงนะคะและมีวง5เหลี่ยมนะคะอีก1วงประกอบเป็น2วงถูกต้องค่ะส่วนไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะเป็นยังไงคะตัวจะสั้นนะคะประกอบไปด้วยวง6เหลี่ยมนะคะแค่1วงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมข้อ3เนี่ยไม่ถูกต้องแบบฝึกหัดข้อถัดไปค่ะโครงสร้างโมเลกุลของวัสดุแอนคริกนะคะเป็น DNA เกลียวคู่นะคะหรือดับเบิลฮีลิกซ์นะคะถ้า DNA สายหนึ่งนะคะมีลำดับเบสดังนี้ข้อใดคือลำดับเบสของ DNA ที่เป็นเบสคู่สมนะคะหรือ complementary base pair นะคะพิจารณาอย่างช้าๆค่ะข้อนี้นะคะอีกสายนึงเนี่ยที่ถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องอยู่ในลักษณะของ anti parallel นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกสายนึงเนี่ยควรที่จะอยู่ในทิศทาง3พามนะคะไป5พามนะคะต่อไปนะคะการเข้าคู่กันของ complementary base pair นะคะเราจะพบว่า A นะคะเข้าคู่กับ T นะคะและ G เข้าคู่กับ C นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอีกสายหนึ่งนะคะจะมีลำดับเบสเป็นดังนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูช้อยกันดีกว่านะคะข้อใดนะคะเป็นไปตามนะคะที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมานะคะข้อที่1 นะคะเขาพบว่าเฮ้ยเหมือนกับสิ่งที่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแต่ทิศทางเป็นยังไงคะทิศทาง3พามกับ5พามเนี่ยอยู่คนละด้านเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคะเลยผิดค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ช้อยข้อที่2นะคะข้อนี้เนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะคะเขาจะมีการนะคะกลับสายนะคะจากด้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกด้านหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการหลอกเรานะคะหรือเราดูอย่างช้าๆนั่นเองนะคะ A นะคะ C ค่ะ G นะคะ C ค่ะเราจะพบว่าเหมือนกันทุกประการนะคะและทิศทางเนี่ยยังถูกอีกด้วยนะคะก็คือทิศทางจาก5พามนะคะไป3พามเพราะฉะนั้นนะคะชอยข้อนี้นะคะเลยตอบข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูนะคะว่าทำไมชอยข้อที่3แล้วก็ชอยข้อที่4นะคะจึงผิดเรามาดูข้อที่3กันค่ะเราพบว่าสายนะคะที่ถูกสร้างมาใหม่นะคะ A นะคะควรที่จะเข้าคู่กับอะไรคะเข้าคู่กับ T นะคะแต่เริ่มต้นมานะคะ A เข้าคู่กับ A เพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นยังไงคะผิดค่ะต่อไปนะคะเราไปดูที่ข้อ4นะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้อ4เนี่ยเป็นการลอกโจทย์นะคะลงมาเลยนะคะแต่ทิศทางนะคะมันกลับด้านกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้เนี่ยก็ผิดเช่นเดียวกันนะคะสำหรับโครงสร้างของ DNA นะคะน้องๆจะต้องเช็คลิสต์คำศัพท์เหล่านี้ค่ะ 1. complementary base pair ค่ะคือการเข้าคู่กันของเบสคู่สมนะคะโดย A เข้าคู่กับ T นะคะและ C เข้าคู่กับ G ค่ะไฮโดรเจนบอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างเบสนั่นเองนะคะ A นะคะเข้าคู่กับ T สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้2พันธะนะคะและ C เข้าคู่กับ G นะสามารถสร้างไฮโดรเจนบอนด์นะคะได้3พันธะค่ะพิวรีนแล้วก็ไพริมิดีนนะคะพิวรีนชื่อสั้นตัวจะยาวไพริมิดีนชื่อยาวตัวจะสั้นนะคะกรุ๊ปของพิวรีนนะคะประกอบไปด้วยเบส A แล้วก็ G ค่ะส่วนไพริมิดีนนะคะประกอบไปด้วย T นะคะแล้วก็ C ค่ะต่อไปนะคะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์ค่ะฟอสโฟเดเอสเตอร์บอนด์นะคะเป็นการสร้างพันธะนะคะระหว่างนิวคลีโอไทด์2ตัวนะคะโดยการสร้างนั้นนะคะจะใช้ OH group นะคะและฟอสเฟสกรุ๊ปค่ะต่อไปนะคะ double stranded นะคะแล้วก็ anti parallel หรือ anti parallel นะคะเราจะพบนะคะว่า DNA นะคะจะอยู่เป็นเกลียวคู่นะคะและเวียนขวานะคะทิศทางนะคะจะตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามในที่นี้นะคะก็คือตรงกันข้ามระหว่าง5 prime end แล้วก็ T prime end นะคะระหว่าง double stranded DNA นะคะหรือ DNA ทั้ง2สายค่ะคำคมสำหรับวิชาชีววิทยาวันนี้นะคะ DNA อยู่บนใบหน้ามองหน้ามีลายป่ะ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมเลนส์นูนถึงรวมแสงทำไมเลนส์เวลถึงกระจายแสงแล้วที่เราเห็นกันในหนังสือว่าเราสามารถลากเส้นรังสีของแสงผ่านเลนส์นูนแล้วให้มันรวมแสงได้เนี่ยเราสามารถสังเกตสิ่งเหล่านี้ในชีวิตจริงได้

เปล่าเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำให้พวกเราดูกันครับโดยธรรมชาติของแสงแล้วเนี่ยแสงเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคหรือเขาเรียกว่าทวิภาคนั่นเองครับซึ่งทำให้แสงเนี่ยมีสมบัติอยู่ทั้ง4อย่างของทั้งคลื่นและอนุภาครวมกันก็คือสะท้อนหักเหแทรกสอดและเลี้ยวเบนนั่นเองครับซึ่งความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้เนี่ยเมื่อพูดถึงการหักเหเนี่ยแน่นอนครับเราต้องพูดถึงกฎการหักเหของสเนลอยู่แล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นพื้นผิวระหว่างตัวกลาง2ตัวกลางนะครับซึ่งพี่กำหนดให้เป็น N1 และ N2 ซึ่ง N1 N2 เนี่ยคือค่าดัชนีหักเหนั่นเองและส่วนมุมเทต้าที่น้องๆเห็นอยู่นะครับก็จะเป็นมุมที่เบนจากเส้นตั้งฉากระหว่างผิวสัมผัสนี้นั่นเองนะครับย้ำว่าเป็นเส้นตั้งฉากนะครับกฎการหักเหของสเนลเนี่ยมันก็จะมีความสัมพันธ์อยู่ว่า N1 ไซน์ของมุมเทต้า1จะเท่ากับ N2 ไซน์ของมุมเทต้า2ซึ่งถ้าน้องๆดูโดยสมการแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องคำนวณเสมอหรือเปล่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราลองสังเกตดูนะครับว่าถ้าสมมติว่า n ฝั่งหนึ่งมีค่ามากมันจะทำให้ค่าของไซน์เทต้าเนี่ยมีค่าน้อยลงเพื่อถ่วงน้ำหนักกันเนื่องจากว่ามันเป็นผลคูณนะครับซึ่งการที่ไซน์เทต้าน้อยลงเนี่ยมันจะเป็นผลทำให้มุมที่เบนออกมีค่าน้อยลงนั่นเองสำหรับการหักเหผ่านตัวกลางใดๆมันจะมีการเบี่ยงเบนของแนวการเดินทางของแสงนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลมาจากค่าดัชนีหักเหที่ต่างกันนั่นเองเรามาลองมาดูของเลนนูนกันก่อนเลยนะครับสำหรับเลนนูนเนี่ยพี่ขีดเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับ2เส้นอันนี้เนี่ยเป็นเส้นที่ตั้งฉากกับผิวแต่ละผิวของเลนนูนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเนี่ยพี่ก็จะให้เส้นรังสีของเราเนี่ยเข้ามาในแนวระดับซึ่งเส้นนี้เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นมุมเทต้า1ค่า1เราจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางจากอากาศเนี่ยกลายเป็นแก้วซึ่งแก้วเนี่ยมีค่าดัชนีหักเหสูงกว่าอากาศนะครับทำให้มุมที่เกิดขึ้นเนี่ยหลังจากที่มันเกิดการหักเหแล้วมันเบนเข้าหาเส้นตั้งฉากของเรานะครับมุมนี้เป็นมุมเทต้า2ซึ่งมันจะน้อยกว่าเทต้า1ด้วยผลจากกฎการหักเหของสเนลนะครับทีนี้เนี่ยเรามาลองดูผิวที่2เรามีเส้นที่เอียงมาเล็กน้อยตรงนี้แล้วเป็นผลมาจากผิวแรกนะครับตรงนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวกลางอีกครั้งจากแก้วกลายเป็นอากาศนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าดัชนีหักเหของอากาศเนี่ยมีค่าน้อยกว่าแก้วมุมที่เราวัดเนี่ยเราจะวัดจากเส้นตั้งฉากนะครับอย่างที่เคยบอกไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ให้เป็นเทต้า1เพราะว่าเราขึ้นรูปใหม่แล้วมันจะทําให้มุมเนี่ยเบนออกจากเส้นแนวเดิมเป็นมุมเทต้า2ซึ่งมีค่ามากกว่าเทต้า1นั่นเองซึ่งนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงของแต่ละผิวนั่นเองครับถ้าสมมติว่าพี่เอา2รูปนี้มาต่อกันเส้นเนี่ยมันจะเบนเข้าหาแนวกลางมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยเลนนูนเนี่ยมันรวมแสงเข้ามาเนื่องจากการหักเหที่ผิวนูน2ผิวนั่นเองครับเรามาดูที่เลนวอลกันบ้างน้องๆจะสังเกตเห็นว่าลักษณะของเส้นที่พี่ตีเป็นเส้นตั้งฉากกับผิวสัมผัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนแนวไปเนื่องจากว่าลักษณะความโค้งของเลนเวลเนี่ยมันกลับด้านกับเลนนูนนะครับพี่ลากเส้นที่เป็นแนวแสงเหมือนเดิมตอนที่ผ่านจากอากาศมาแก้วเนี่ยมันจะทำให้การเคลื่อนที่ของแสงมันเบนเข้าหาแนวเส้นตั้งฉากของเรามากขึ้นซึ่งก็จะสังเกตจาก2มุมนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่ามุมมันจะเล็กลงทีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนผิวอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศซึ่งการเปลี่ยนจากแก้วกลายเป็นอากาศเนี่ยก็จะทำให้เส้นแนวของแสงเนี่ยจะเบนออกจากเส้นตั้งฉากของเรานั่นเองนะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ซึ่งมุมก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ก็จะเป็นแบบเดียวกับของเลนนูนครับผลลัพธ์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือเส้นที่เข้ามาเนี่ยมันค่อยๆกระจายออกแล้วก็กระจายออกเรื่อยๆซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเลนวอลถึงทำหน้าที่กระจายแสงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นทั้งเลนวอลและเลนนูนเนี่ยใช้ชุดความคิดเดียวกันใช้กฎของสเนลในการคิดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมีอยู่แค่ลักษณะของผิวที่เป็นรอยต่อระหว่างตัวกลางนั่นเองครับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการทดลองนั่นเองนะครับพี่เนี่ยแบ่งการทดลองออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกเนี่ยเราจะสังเกตการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์อย่างเดียวนะครับก็คือการฉายแสงผ่านเลนส์แล้วดูว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงในส่วนที่2เนี่ยเราจะลองทดสอบสมการที่น้องๆอาจจะเคยรู้จักกันมาที่เป็นความสัมพันธ์ระหว่างระยะโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุมาเริ่มจากการทดลองแรกกันก่อนที่เราดูลักษณะการเคลื่อนที่ของแสงผ่านเลนส์ก่อนนะครับเราก็จะแบ่งการทดลองเป็น2ชุดย่อยๆก็คือชุดที่เป็นเลนส์เวลกับเลนส์นูนสิ่งที่เราต้องเซตอัพนะครับก็คือตัวกั้นแสงของเราแล้วลองใช้โทรศัพท์เนี่ยลองฉายแสงดูว่าแสงที่ออกมาเนี่ยเป็นเส้นในขณะที่เราต้องการพอไหมการทดลองนี้เนี่ยถ้าให้ดีน้องๆควรทำในห้องที่มืดนะครับยิ่งมืดยิ่งเห็นชัดน้องๆเนี่ยก็นำเลนส์เข้ามาวางอยู่หลังแผ่นกั้นออกไปแล้วลองฉายแสงดูครับผ่านเลนส์ซึ่งน้องๆเนี่ยจะเห็นภาพคร่าวๆของการกระจายแสงและการรวมแสงนั่นเองครับอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยเห็นภาพได้ง่ายขึ้นก็คือหวีนั่นเองครับ

ทีนี้เนี่ยน้องๆสามารถใช้หวีขนาดไหนก็ได้หลังจากน้องๆลองวางหวีลงไปแล้วน้องๆก็จะเห็นว่าตอนนี้มันออกมาเป็นเส้นๆแล้วหลังจากที่เราเห็นเป็นเส้นแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปต่อยอดได้มากกว่านี้อีกซึ่งจะเป็นอีกการทดลองหนึ่งนั่นเองครับพี่จะนำชุดการทดลองของเลนส์นูนเนี่ยลองมาหาค่าโฟกัสของเลนส์นั้นดูว่าถ้าเราใช้ชุดการทดลองนี้และใช้สมการที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นูนได้หรือเปล่าซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่จะใช้ดินสอเนี่ยจุดบางๆไว้ที่ขอบด้านบนและด้านล่างของเลนส์หลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าน้องๆลองวางหวีดูน้องๆก็จะเห็นมันเป็นเส้นใช่ไหมครับน้องๆเนี่ยก็ลองเลือกเส้นมาสัก2ลำแสงซึ่งในที่นี้เนี่ยพี่ก็จะเลือกมาแล้วพี่ก็จะจุดดินสอไว้ด้านหลังเลนส์แล้วก็4จุดด้านหน้าเลนส์นะครับก็คือดูแสงก่อนจะหักเหและหลังจากหักเหนั่นเองในขั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลากเส้นเชื่อมนั่นเองเพื่อเป็นเหมือนการจำลองภาพที่เราเห็นในก่อนหน้านี้ที่เราปิดไฟหลังจากที่น้องๆลากเชื่อมกันหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้ออกมาคือมันก็จะเป็นเหมือนภาพที่น้องได้เห็นในตอนปิดไฟนั่นแหละครับแต่ทีนี้น้องๆจะเห็นมันอยู่บนกระดาษแทนสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยมันเป็นสมการที่มีความสัมพันธ์ของโฟกัสระยะภาพและระยะวัตถุใช่ไหมครับระยะภาพเนี่ยก็จะเป็นระยะที่อยู่หลังเลนส์ถ้าน้องๆเลือกลำแสงมา2ลำน้องๆต้องพยายามเลือกอยู่ด้านล่างของเลนส์และอยู่ด้านบนของเลนส์เพื่อให้มันไปตัดกันที่จุดนึงซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นระยะภาพนั่นเองครับแล้วก็วัดระยะห่างจากเส้นที่เราตีเป็นเลนส์ไว้นะครับก็จะได้ระยะออกมาค่านึงส่วนนี้ค่านึงเนี่ยก็จะเป็นระยะของวัตถุนะครับซึ่งเป็นตัวหลอดไฟของเรานั่นเองในที่นี้ที่เราใช้ในการฉายแสงหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็จะนำค่าที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยไปแทนในสมการที่พวกเรารู้จักกันนี้นั่นเองครับซึ่งจะทำให้เราได้ค่าโฟกัสของเลนส์ออกมานั่นเองทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างระยะภาพระยะวัตถุระยะโฟกัสนะครับนี่เป็นสมการที่น้องๆอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับก็คือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s prime ซึ่งทั้ง s และ s prime ที่เป็นระยะภาพและระยะวัตถุเนี่ยเราได้มาจากการทดลองเมื่อกี้แล้วทีนี้เนี่ยเราจะสามารถหาโฟกัสของเลนส์นี้ได้นั่นเองซึ่งผลที่พี่ได้ออกมาเนี่ยพี่ได้ค่าโฟกัสออกมาอยู่ที่ 10.3 ซมนั่นเองครับแต่ว่าหลังจากที่พี่นำเลนส์นี้เนี่ยไปทดสอบหาระยะโฟกัสด้วยวิธีการที่สแตนดาร์ดนะครับเราพบว่าโฟกัสของเลนส์นี้เนี่ยมีค่าอยู่ที่ประมาณ 12.5 เซนติเมตรซึ่งน้องๆก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยอย่างนี้พี่ทำแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันล่ะคำตอบคือไม่ใช่ครับคีย์หลักของสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พี่ต้องการบอกในการทดลองนี้นะครับคือขอบเขตของสมการที่น้องๆรู้จักกันดีนั่นเองครับสำหรับสมการนี้เนี่ยน้องๆคิดว่ามันใช้ได้กรณีทั่วไปแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับสำหรับกรณีทั่วไปหรือว่ารูปแบบที่เป็นเลนส์ทั่วไปจริงๆแล้วครับสมการนี้เนี่ยมันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเลนส์บางนั่นเองโดยปกติแล้วเลนส์ที่เราใช้เนี่ยถ้าเป็นเลนส์กระจกตาหรือว่าเป็นเลนส์ที่เราใช้ส่องเนี่ยเขาอาจจะทำให้ไม่หนามากจนสามารถใช้สมการนี้ได้ในขอบเขตที่ยอมรับได้แต่ถ้าน้องๆลองดูการทดลองที่พี่ใช้นะครับขนาดของเลนส์พี่เนี่ยมีความหนาค่อนข้างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นการใช้สมการนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประมาณที่มากเกินไปและทำให้ค่าผิดพลาดได้นั่นเองครับเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมการเลนส์บางเนี่ยมันเกิดมาจากสมการหนึ่งที่ใช้ในกรณีทั่วๆไปได้ครับซึ่งสมการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมการช่างทำเลนส์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lens maker equation นั่นเองครับซึ่งสมการช่างทำเลนส์นี้นะครับก็จะเป็นกรณีที่เลนส์เนี่ยมีความหนาน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับรัศมีความโค้งก็คือตัว r ของเลนส์แล้วก็ยังมีตัว n เข้ามาครับซึ่งน้องๆจะเห็นไหมครับว่าความซับซ้อนมันก็จะยากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวอยากให้น้องๆรู้ไว้ว่าสมการที่น้องๆใช้นะครับมันเป็นขอบเขตของเฉพาะเลนส์บางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องระวังนะครับถ้าสมมติว่าเอาไปใช้ในเหตุการณ์จริงอย่างกรณีนี้นั่นเองครับเพิ่มเติมจากส่วนที่เราทำกันในวันนี้นะครับน้องๆเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดกันต่อได้โดยการเลือกเลนส์ที่บางกว่านี้ได้เนี่ยก็จะให้ค่าผลการทดลองที่ดีขึ้นรวมถึงการเซตอัพแผงกั้นตอนแรกซึ่งน้องๆจะสังเกตว่าพี่ตั้งแผงกั้นที่ขอบโต๊ะใช่ไหมครับแล้วกลายเป็นว่าไอ้เส้น2เส้นที่ออกมาจากแหล่งกำเนิดของพี่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัดกันจริงมันอาจจะไปตัดกันถอยกันมากกว่านั้นแต่พี่กลับเลือกใช้ระยะนั้นเพื่อเป็นการประมาณถ้าสมมติว่าน้องลบการประมาณตรงนี้ออกไปและสามารถทำให้เส้น2เส้นที่ล่างมาจากแหล่งกำเนิดเนี่ยสามารถตัดกันจริงได้น้องๆก็จะได้ระยะวัตถุเนี่ยที่แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วย2 อย่างนี้ถ้าน้องๆลองไปทำดูนะครับน้องๆอาจจะได้ผลที่ดีกว่าพี่ได้และอาจจะทำให้น้องๆได้เจออะไรใหม่ๆได้เช่นกันครับ

ทำไมบางทีเนี่ยเราใช้กฎของนิวตันในการคำนวณแล้วเราก็พบว่าบางข้อเนี่ยคำนวณแล้วถูกคำนวณแล้วผิดกฎนิวตันมีวิธีการใช้งานยังไงนอกจากนี้เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่ากรอบอ้างอิงซึ่งกรอบอ้างอิงคืออะไรแล้วมาเกี่ยวอะไรกับกฎของนิวตันเดี๋ยววันนี้พี่จะมาอธิบายให้ฟังครับซึ่งกฎนิวตันเนี่ยมีด้วยกัน3ข้อข้อแรกเนี่ยพูดถึงการเคลื่อนที่ที่อยู่นิ่งหรือว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว

ฉยๆเดี๋ยวเราจะไปดูกันในภาคทฤษฎีแล้วมาดูกันว่าการทดลองของเราเนี่ยเราจะพูดถึงกรอบอ้างอิงที่เฉยและไม่เฉยต่างกันยังไงครับอย่างแรกพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราพูดถึงกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสิ่งที่ต้องใช้ก็ต้องมีกฎของนิวตันอย่างแน่นอนครับต่อไปสิ่งที่มากับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการวิเคราะห์ระบบต่างๆคือสิ่งที่เรียกว่าแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองครับก็คือเวลาที่เราจะพูดถึงระบบใดๆก็ตามที่มีมากกว่า1วัตถุเราก็ต้องแยกวัตถุนั้นออกมาแล้วค่อยใช้กฎนิวตันกับมันทีละอันครับในการทดลองนี้เนี่ยเราจะพูดถึงอยู่2สถานการณ์สถานการณ์แรกก็คือเป็นมวลที่อยู่บนพื้นเอียงแล้วปล่อยให้ถลายตามปกติโดยที่พื้นเอียงเนี่ยยึดอยู่กับที่ไม่ได้เคลื่อนที่อะไรส่วนอีกกรณีหนึ่งคือการที่วางมวลเหมือนเดิมแต่พื้นเอียงนี้สามารถเคลื่อนที่ได้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถวิเคราะห์มันแตกต่างกันยังไงนะครับเป้าหมายของเราเนี่ยคือเราต้องการรู้ว่าตัว A ตัวนี้มีพฤติกรรมยังไงนะครับกรณีที่เป็นพื้นเอียงแบบอยู่นิ่งเนี่ยเราก็สามารถใช้กฎนิวตันแบบปกติที่เรารู้จักกันได้โดยในที่นี้เนี่ยเมื่อเราพูดถึงความเร่งในแนวเอียงใช่ไหมครับเราก็มักจะตั้งแกนให้มันเอียงเพื่อให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายโดยการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการเลือกกรอบอ้างอิงก็ได้ครับโดยที่พี่ตั้งแกน y เนี่ยให้อยู่เฉียงๆและแกน x ให้อยู่เฉียงๆเหมือนกันเพื่อให้เราสามารถคำนวณกับระบบนี้ได้ง่ายเพราะว่าเราต้องการความเร่งในแนวเฉียงใช่ไหมครับการตั้งแกนแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นการยึดแกนกับพื้นเอียงซึ่งโชคดีที่ว่าพื้นเอียงเราไม่ได้เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเหมือนตั้งกรอบอ้างอิงเฉยซึ่งเราตั้งแนวแกน x เอียงๆเพราะฉะนั้นแรงในแนวนี้เนี่ยมีอยู่แค่แรงเดียวก็คือ mg sin θ อย่างที่เราเห็นกันในรูปนั่นเองครับส่วน n กับ mg cos θ เนี่ยมันจะหักหลังกันเนื่องจากว่ามวลของเราเนี่ยอยู่นิ่งบนพื้นเอียงนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร่งออกมาในรูปหน้าตาง่ายๆแบบนี้คือ ax เท่ากับ g sin θ นั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาทั่วไปหรือเป็นโมเดลง่ายๆโดยที่ไม่ได้คำนวณถึงความเสียดทานหรือปัจจัยอื่นที่มาเกี่ยวข้องนั่นเองเรามาดูระบบที่มันซับซ้อนมากขึ้นแทนที่พื้นเอียงนี้เนี่ยมันจะอยู่นิ่งเราทำให้พื้นเอียงมันขยับไปข้างหน้าด้วยความเร่ง A prime เราบอกแล้วว่ากฎนิวตันเนี่ยใช้ได้ในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นพื้นเอียงที่ตอนแรกเนี่ยเราเอาแกนไปยึดอยู่กับมันเนี่ยมันดันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งขึ้นมามันก็จะไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉยใช่ไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูรูปทางซ้ายพื้นเอียงเนี้ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง A prime แต่ว่าเราเลือกที่จะคำนวณเหมือนเดิมว่า mg sin θ เท่ากับ ma สิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ผิดทันทีเพราะว่าเราบอกแล้วว่ากฎนิวตันใช้ได้เฉพาะในกรอบอ้างอิงเฉยเท่านั้นแกนสีแดงที่พี่ตั้งอยู่เนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงใช่ไหมครับวิธีแก้ปัญหาแกนเราเนี่ยอยู่บนกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยวิธีที่ง่ายที่สุดครับน้องๆก็แค่หยิบแกนนั้นออกมาแล้วเอามันมาวางไปข้างนอกรูปด้านขวาเนี่ยต่างจากรูปด้านซ้ายตรงที่พี่เอาแกนจากที่ตอนแรกเนี่ยมันยึดอยู่กับพื้นเอียงย้ายมันออกมามาวางอยู่ข้างนอกที่ไหนสักที่วางไว้เฉยเพราะฉะนั้นแกนก็จะกลายเป็นกรอบอ้างอิงเฉยโดยปริยายเพราะว่าเราวางมันไว้เฉยๆน้องๆจะเห็นว่าพอเราดึงแกนออกมาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันไม่ได้แกนเอียงๆเหมือนเดิมแล้วเราดึงมาเป็นแกนตั้งแบบ x y ปกติเวลาเราคำนวณเนี่ยเราก็พยายามจะแยกแรงที่เรามีอยู่เนี่ยให้อยู่ในแกนที่เราต้องการตอนแรกเนี่ยพี่แยกแรง mg ใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พี่แยกแรง n แทนเพราะว่า n เนี่ยมันอยู่เฉียงๆพี่พยายามจะปรับให้มันเข้ากับแกนที่พี่เพิ่งย้ายออกมานั่นเองมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้ซึ่งความพิเศษของกรณีนี้เนี่ยนี่คือกรณีที่เราย้ายจากกรอบอ้างอิงที่ไม่เฉยมาเป็นกรอบอ้างอิงที่เฉยน้องๆลองสังเกตดูสมการด้านล่างนะครับถ้าสมมุติว่าพี่แทน AY หรือความเร่งในแนวแกน Y เนี่ยเป็น0สิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่จะได้ N เท่ากับ MG cos θ อ้าวแล้วมันมีความแปลกยังไงความแปลกก็คือน้องๆจะเห็นไหมครับว่าถ้าสมมติว่าพี่แทน AY เป็น0แสดงว่ามันไม่มีความเร่งในแนวแกน Yแต่ว่าวัตถุนี้ยังคงสามารถมีความเร่งในแนวแกน x ได้มันกลายเป็นว่าวัตถุนี้เนี่ยสามารถนิ่งอยู่บนพื้นเอียงได้โดยที่มันไม่ถลายลงมานั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากของกรณีที่กรอบอ้างอิงไม่เฉยนั่นเองแล้วเราย้ายออกมาในจุดที่มันเฉยเดี๋ยวเราลองมาดูกันในการทดลองว่าเราจะสามารถวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเครื่องมือสำคัญอย่างนึงที่ใช้ในการวิเคราะห์การทดลองนี้นะครับก็คือโปรแกรม tracker นั่นเองสำหรับโปรแกรม tracker เนี่ยสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยมีอยู่ไม่กี่อย่างครับอย่างแรกก็วิดีโอที่ถ่ายเข้าไปเพื่อใช้ในการศึกษาการเคลื่อนที่ซึ่งวิดีโอเนี้ยถ้าให้ดีจะต้องเป็นวิดีโอสโลโมชันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเรามีทั้งแท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายสโลโมชันได้แล้วฉากที่สีโดดเด่นให้เหมาะสำหรับการใช้โปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเอง
อุปกรณ์บางอย่างในที่นี้ที่พี่ทำเนี่ยพี่ก็จะปิดตัวมาร์กเกอร์เข้าไปพยายามให้สีที่มันโดดเด่นอุปกรณ์ที่เราจะใช้เนี่ยมีหลักๆคืออย่างแรกพื้นเอียงต่อไปก็คือมวลที่ไม่กลิ้งหรือหมุนอีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่เราจะใช้ในการทดลองที่2ก็คือเชือกนั่นเองเพื่อใช้ในการดึงเราก็มาเริ่มในส่วนของการทดลองกันเลยนะครับการทดลองของเราเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือเราทดลองการปล่อยมวลเนี่ยจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งส่วนในการทดลองนึงเนี่ยเราก็จะใช้ชุดการทดลองเดิมแต่ว่าเราจะเติ

ล้อเลื่อนเข้าไปที่พื้นเอียงเพื่อให้เราสามารถดึงพื้นเอียงด้วยความเด้งได้นั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้กราฟของทั้ง2การทดลองมาทีนี้เนี่ยเรามาวิเคราะห์กันว่ากราฟที่ได้จากโปรแกรม Tracker เนี่ยให้อะไรกับเราบ้างนะครับสำหรับในกราฟแรกเนี่ยพี่เลือกที่จะแสดงเป็น R กับ T ซึ่งน้องๆจะเห็นว่าเอ้ย R นี่มันไม่ใช่ทั้ง X ทั้ง Y นี่นะใช่ครับ R เนี่ยคือเป็นระยะทางที่เกิดจากการรวม X กับ Y เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันเป็น2มิติใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย R จะเกิดจาก X กำลัง2บวก Y กำลัง2นั่นเองเพราะว่าการเคลื่อนที่เราเป็นแบบเฉียงๆ R ก็จะเป็นระยะในแนวเฉียงๆนั่นเองครับส่วน t ก็เป็นเวลาในที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันออกมาเป็นจุดๆสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยคือจุดที่ได้จากการทดลองครับฟังก์ชันนึงที่โปรแกรม tracker เนี่ยสามารถทำได้คือเราทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เราจะไม่ใช้จุดการทดลองโดยตรงแต่เราจะใช้ผลจากการที่เราใช้ curve fitting คือใช้เส้นที่ลากแนวโน้มแล้วเรียบร้อยในการวิเคราะห์ครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสมการที่พี่ใช้ในการทำสิ่งที่เรียกว่า curve fitting เนี่ยก็คือสมการกำลังสอง y เท่ากับ at กำลังสองบวกvt บวก c ซึ่งเส้นสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเส้นของสมการนี้นะครับซึ่งค่า abc เนี่ยก็จะแปรตามลักษณะของเส้นซึ่งเมื่อเรากด fitting ในโปรแกรม tracker นะครับมันก็จะให้ค่าคงที่ abc นี้ออกมาเลยเรารู้จากทฤษฎีแล้วครับว่าเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นการเคลื่อนที่แบบพื้นเอียงในแนวเฉียงๆเนี่ยแล้วพื้นเอียงไม่ได้เคลื่อนที่ความเร่งที่เราได้เนี่ยจะเป็นความเร่งที่มีค่าคงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถบรรยายการเคลื่อนที่ด้วยสมการนี้ได้ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลัง2นั่นเองถ้าน้องๆลองดูนะครับว่าถ้าพี่สามารถจัดรูปสมการนี้ใหม่ได้โดย s เนี่ยมันเป็นระยะทางใช่ไหมครับพี่เลือกให้มันเป็นระยะทางในแนวเฉียงๆมันก็จะกลายเป็น r นั่นเองเราก็จะเขียนด้านขวาใหม่เป็น1ส่วน2 a วงเล็บ t กำลัง2บวก u t บวก0เหตุผลเขียนอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าถ้าน้องลองย้อนกลับไปดูสมการด้านซ้ายนะครับน้องจะเห็นว่า y เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c เนี่ย y เนี่ยเป็นแกนนะครับแต่ว่าในจริงแล้วกราฟที่เราได้มาจากด้านบนเนี่ยเราจะได้สมการเป็น r เท่ากับ a t กำลัง2บวก b t บวก c นั่นเองสิ่งที่กราฟนี้ให้กับเราเนี่ยคือเราจะได้ว่าความเร่งของสมการนี้เราจะหาได้จาก2คูณ a ส่วนความเร็วต้นเนี่ย u เนี่ยเราจะหาได้จากค่า b นั่นเองครับซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าการทำ curve fitting เนี่ยมันทำให้เราได้สมการที่มีหน้าตาเหมือนกับโมเดลที่เราต้องการเลยเนื่องจากว่าระบบนี้เนี่ยเป็นระบบที่มันเฉื่อยอยู่นิ่งและเราสามารถวิเคราะห์ได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่สำคัญที่ใช้พร้อมๆกับโปรแกรม tracker นั่นเองครับสำหรับกราฟการทดลองที่2เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าพี่ใช้แค่ x อย่างเดียวตรงนี้ก็จะมี t เป็นแกน x ตอนที่เราวิเคราะห์ระบบที่มันอยู่เอียงๆนะครับเราจะได้ว่าเราจะทำให้วัตถุเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงได้เนี่ยความเร่งที่ใส่เข้ามาเนี่ย a prime เนี่ยมันต้องมีค่าเท่ากับ ax เท่ากับ g tan theta theta ในที่นี้เนี่ยก็จะเป็นมุมเอียงของพื้นเอียงนั่นเองน้องๆสามารถใช้สมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันมีฟังก์ชันที่สามารถวัดพื้นเอียงได้นะครับเอาไปวัดแบบประมาณคือเอาไปวางเฉยๆเลยพี่ได้ theta ออกมาที่22องศากราฟนี้ควรจะให้ค่า ax ของพี่เนี่ยออกมาอยู่ที่ค่าประมาณ 3.96 เมตร per second square พี่ก็เลยลองนำกราฟนี้มาทำ curve fitting แบบเมื่อกี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพี่ได้ ax จากการทดลองเท่ากับ 3.2 ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าค่าที่พี่ได้จากการทดลองเนี่ยกับค่าที่มันได้จากทฤษฎีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเลยแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหตุผลเนี่ยมันเกิดจากว่าพี่เนี่ยไม่ได้ใส่สิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานเข้าไปนั่นเองเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ออกมาเนี่ยมันเลยสูงผิดปกติซึ่งแน่นอนครับการใส่แรงเสียดทานเข้าไปสมการของเราเนี่ยจะไม่ได้หน้าตาง่ายขนาดนี้แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยสนใจและอยากจะลองทำให้ค่าของน้องๆเนี่ยแม่นยำมากขึ้นพี่ก็แนะนำว่าเราลองใส่แรงเสียดทานเข้าไปและทำการทดลองที่ละเอียดขึ้นพี่คิดว่าน้องๆเนี่ยจะได้ผลการทดลองที่ดีกว่าพี่แน่นอนครับสรุปผลการทดลองสิ่งที่ทำเนี่ยมีอยู่2อย่างคืออย่างแรกเนี่ยพี่ทดลองปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่อยู่นิ่งอย่างที่2พี่ทดลองการปล่อยมวลจากพื้นเอียงที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็งคอนเซ็ปต์ที่พี่ต้องการทำให้เราเห็นนะครับก็คือเรื่องของกรอบอ้างอิงนั่นเองตอนที่พื้นเอียงอยู่นิ่งเนี่ยพี่ยึดกรอบอ้างอิงอยู่กับพื้นเอียงมันใช้งานได้เพราะว่าพื้นเอียงเราอยู่นิ่งแต่เมื่อพื้นเอียงเราเคลื่อนที่เนี่ยพี่จำเป็นต้องย้ายแกนหรือกรอบอ้างอิงของเราเนี่ยมาอยู่ข้างนอกเพื่อให้สามารถคำนวณโดยใช้กฎนิวตันได้ปกตินั่นเองครับและตอนกรณีที่2เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าสมการที่เราแสดงออกมาเนี่ยมันมีกรณีพิเศษ
ที่เราสามารถทำให้มวลของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งบนพื้นเอียงและเคลื่อนที่ไปกับพื้นเอียงในแนวแกน x ได้นั่นเองตอนที่เราคำนวณความเร่งโดยใช้ทฤษฎีเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าโมเดลของเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าแรงเสียดทานนั่นเองซึ่งในการทดลองทุกๆอย่างเนี่ยเราควรจะใส่แรงเสียดทานเข้าไปอยู่แล้วครับเพราะว่าการทดลองของเราเนี่ยไม่ได้ใช้พื้นที่เรียบและลื่นดังนั้นเนี่ยการใส่แรงเสียดทานเป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งผลก็จะแสดงให้เห็นอยู่ตอนท้ายแล้วว่าเมื่อพี่ไม่ใส่แรงเสียดทานเนี่ยค่าทฤษฎีของพี่ก็เลยจะสูงไปมากๆเลยในขณะที่ค่าของการทดลองของพี่เนี่ยก็จะต่ำลงมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปน้องๆคนไหนที่อยากจะทำการทดลองนี้ให้แม่นยำขึ้นแต่ต้องแลกมากับการคำนวณที่ยากขึ้นนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถทำการทดลองนี้โดยใส่แรงเสียดทานเข้าไปได้นั่นเองครับ

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่นซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ย
2: ที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดเซาะของตะลิ่งริมน้ำน่ะ
3: แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV
1: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
0: ออกอากาศช่อง DLTV 15ทุกวันครั้งที่1เวลา 10:30 น.ถึง 11:00 น.และครั้งที่2ออกอากาศ3ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ร่วมรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยช่วง ETV Mac Report นะครับจะนำท่านผู้ชมไปพบกับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของรัฐบาลชุดปัจจุบันนะครับจะเป็นรายงานย้อนถึงที่มาที่ไปของนโยบายดังกล่าวและผลการดำเนินการในส่วนของผู้ปฏิบัตินะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรพบกันในช่วง ETV Mac Report ครับ

โรงเรียนนาฏพยานุกูลของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์พิเศษนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กที่มีความต้องการและจะเป็นพิเศษประเภทปกป้องทางสติปัญญาเป็นหลักนะครับซึ่งในปัจจุบันของเรานั้นเรามีกลุ่มที่ให้บริการที่มารับบริการกับเราอยู่2กลุ่มโดยหลักคือเด็กที่มีความปกป้องทางสติปัญญานะครับปัจจุบันมีทั้งหมด337คนที่เหลือก็เป็นเด็กที่มีความปกป้องทางการได้ยินนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้นะครับเราเน้นในเรื่องของภาคเช้ามีประจำเป็น2ลักษณะภาคเช้าก็เป็นเชิงวิชาการตามหลักสูตรนะซึ่งเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานั้นเราจัดการเรียนในลักษณะของเรื่องของ6ลักษณะตามหลักสูตรแล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

0: ยินนั้นเราจะการเรียนสอนตาม8กลุ่มสาระของหลักสูตรกลางๆนะครับเด็กทั่วไปนะครับสำหรับในเรื่องของการลดเวลาเรียนเพื่อรู้นะครับโรงเรียนแห่งนี้เราจัดมานานแล้วครับอย่างน้อยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวนั้นเราพัฒนาผู้เรียนในเรื่องของด้านพุทธิหรือทางสมองนะครับเรื่องของการเรียนรู้ตามหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งมีการเพิ่มเติมเรื่องของการอ่านออกเขียนได้ทักษะการอ่านข้อเขียนข้อต่างๆนะครับในเรื่องของทักษะนะครับหรือทางงานอาชีพต่างๆตรงนี้เราพัฒนาเรื่องของเป็นภาคบ่ายตั้งแต่บ่ายโมง13นาฬิกาจนถึงบ่าย4โมงเนี่ยเด็กของเราทุกคนคุณครูทุกท่านบุคลากรทุกคนก็จะร่วมเรียนรู้ตามฐานที่ตัวเองสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะอาชีพนะการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์นะการทำธุรกิจลงน้ำดื่มนะการปั้นเซรามิกอะไรต่างๆซึ่งมีหลากหลายที่เด็กแต่ละคนมีความสามารถหรือความสนใจเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะเลือกเรียนในกลุ่มสนใจนั้น
1: ๆงานเซรามิกเนี่ยของเราจะเป็นเบสของโรงเรียนในกิจกรรมของเราจะมีนักเรียนทั้งหมดอยู่15คนในกลุ่มงานเซรามิกนะคะก็จะมีกลุ่มบกพร่องทางสติปัญญาทั้งหมดเลยนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่มีความสามารถเยอะหน่อยเนี่ยเราจะให้วาดภาพอย่างน้องสุวรรณคนนี้เขาก็จะวาดภาพเป็นงานเพ้นท์ลงบนเซรามิกที่เผาแล้วใช้สีใต้เคลือบส่วนเด็กที่กล้ามเนื้ออ่อนแรงกับที่เขาไม่ค่อยมีความสามารถในเรื่องรายละเอียดเนี่ยเขาก็จะเป็นงานปั้นอิสระฟรีแฮนด์แล้วก็ใช้ตัวปั๊มให้ค่ะเราใช้เด็กระดับมัธยมต้นนะคะเริ่มตั้งแต่มัธยมต้นให้ฝึกก็จะเป็นม.1จนถึงม.6แต่ส่วนมากนี่จะเป็นกลุ่มม.1ถึงม.3เพราะว่าครูดูแลชั้นมัธยมต้นอยู่ก็เลยจะเป็นงานม.ต้นเราจะฝึกด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กก็คือให้เด็กฝึกปั้นฝึกอะไรนะจับดินนวดดินก็จะมีการฝึกสมาธิใช้ผู้กันใช้สีใช้เครื่องมือใช้อุปกรณ์แล้วก็ฝึกเรื่องจินตนาการค่ะเด็กที่ฝึกเนี่ยคนที่กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงเนี่ยเขาก็จะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นสามารถบีบจับอะไรได้มากขึ้นคือทำให้เป็นรูปร่างขึ้นนะคะจากที่ว่าไม่สามารถหยิบจับอะไรได้มั่นคงเนี่ยอย่างน้องส้มลิ้มคนนี้ก็คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงตั้งแต่เกิดกำเนิดเลยตอนนี้เขาสามารถปั้นขึ้นรูปร่างได้หยิบจับตัวนั้นมาประกอบได้ค่ะอย่างคนที่มีความสามารถเยอะๆหน่อยเนี่ยจากที่เขาใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ๆเคยวาดบนเฟรมแล้วเราก็ฝึกเด็กให้เป็นชิ้นเล็กๆลงบนแก้วบนจานอะไรชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตอนนี้ผลิตภัณฑ์ของเราหลักๆเลยจะอยู่ที่โอท็อปของโรงเรียนก็คืออยู่ที่หลังดีเบสกับที่พระธาตุแช่แห้งค่ะส่วนนอกเหนือจากนี้ก็คือจะเป็นงานนำเสนอสินค้าของโรงเรียนเป็นจัดนิทรรศการอะไรเงี้ยค่ะก็จะออกงานเรื่อยๆค่ะ
2: การเรียนงานอาชีพทางไม้นี้ใช้เวลาตามตารางเรียนในช่วงบ่ายโมงนะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับตามนโยบายที่ว่าการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับอันดับแรกนี้ก็ให้เขารู้จักนะครับการใช้การดูแลเครื่องมือนะครับเสร็จแล้วก็ให้เขาได้สัมผัสนะให้เขาได้ทดลองใช้นะครับลองใช้เสร็จแล้วเมื่อเขาคล่องนะครับเราให้เขาทำตามกระบวนการขั้นตอนตามที่ตัวเองถนัดมากที่สุดนะครับโดยการทำนี่เราไม่ได้ทำว่าชิ้นงานชิ้นเดียวนี่จะทำเสร็จคนเดียวนะครับคนที่ถนัดงานตัดก็ให้ไปตัดถนัดงานประกอบขึ้นโครงก็ให้ไปทำคนที่ขึงผ้าก็ให้ไปขึงผ้านะครับเด็กทุกคนนะครับมีศักยภาพที่ไม่เท่ากันก็จริงแต่ก็สามารถจะพัฒนาตัวเองได้โดยที่ไม่เป็นภาระให้กับสังคมครับสามารถจะทำงานได้ทุกชนิดทำได้เหมือนคนปกติตามศักยภาพของเขาถึงจะไม่สวยงามเทียบเท่าคนปกติแต่ก็มีความภาคภูมิใจนะครับสามารถให้กำลังใจตัวเองได้นะคร
0: ับถ้าเขาเป็นและเขาคล่องแล้วบางคนก็อยากจะเรียนอาชีพใหม่ก็ไปสมัครเรียนอาชีพใหม่ต่อไปหรือบางคนจะต่อยอดไปเรื่องของไปเรียนถึงสถานประกอบการซึ่งปัจจุบันนี้เราส่งเสริมให้เด็กเข้าไปเรียนรู้ในสถานประกอบการต่างๆไปเรียนร่วมไปฝึกงานนะส่วนหนึ่งเมื่อจบมาแล้วเนี่ยสถานประกอบการก็จองตัวนะไปเป็นลูกจ้างไปเป็นพนักงานของสถานประกอบการต่างๆนะอีกส่วนหนึ่งก็ไปเรียนในเรื่องของสถานศึกษาที่เป็นเช่นคมพัฒนาฝีมือแรงงาน นะอะไรต่างๆเนี่ยก็มาเรื่องของ

0: สร้างทักษะอาชีพต่างๆให้กับเด็กนะครับเรื่องของอาชีพในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมหรือจิตคตินะครับเราก็มีกิจกรรมเรื่องของการอบรมธรรมะให้กับนักเรียนนะในช่วงเย็นของทุกวันในเรือนนอนก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระอบรมขัดเกลาจิตใจจากครอบครัวแม่ครูในเรือนนอนนะหรือวันสำคัญทางศาสนานะเราก็มีการทำบุญตักบาตรนะพาเด็กนั่งสมาธิฟังเทศอะไรต่างๆนะก็เป็นกิจกรรมปกติที่เราจัดให้กับเด็กๆในโรงเรียนแห่งนี้ในเรื่องของสุขอนามัยนะเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะเด็กของเราส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาบางคนยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะเป็นเรื่องจะเป็นอย่างยิ่งที่คณะครูบุคลากรเนี่ยต้องให้ความใจใส่นะซึ่งระบบของโรงเรียนเรานั้นเราใช้ระบบของพี่ช่วยเหลือน้องนะพี่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นน้องที่มาใหม่เนี่ยบางคนอาจจะช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้ก็มีพี่ใหญ่คอยดูแลคอยให้ความช่วยเหลือต่างๆ
1: โรงเรียนน่านปัญญานุกูลก็เป็นสถานศึกษาแห่งหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะดูแลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษนะครับที่มีปัญหาทางสุขภาพกายหรือทางปัญญานะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อเรื่องนี้ว่าจะต้องดูแลกันนะครับเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในโอกาสที่เขาด้อยก็จะทำให้มีโอกาสมากขึ้นนะครับเท่าที่มาดูในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทำได้อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะให้ความรู้ทางสาระวิชาตลอดจนการพัฒนาฝีมือหรือในเรื่องของอาชีพนะครับก็มีหลากหลายถึงขั้นที่จะพอจะมีรายได้ประกอบอาชีพนะครับก็คล้ายๆกับโรงเรียนที่ปกติแล้วก็จะมีการสอนวิชาอาชีพเสริมนะครับอันนี้ก็ทำได้ถึงขั้นว่าสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเป็นกิจกรรมขนาดเล็กนะครับทำขนมหรือว่าล้างรถหรือว่าวาดรูปต่างๆถือว่าทำได้อย่างมีคุณภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับก็มาดูแล้วมีความพร้อมตั้งโรงเรียนมาเกือบ20ปีนะครับเห็นถึงความเข้าใจในภารกิจบทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็มีความใส่ใจทำด้วยหัวใจของการที่จะดูแลเป้าหมายคือนักเรียนที่ด้อยโอกาสนะครับทำแล้วมาเห็นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตรงที่ว่ามีคุณภาพกับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับมีนักเรียนหลายคนนะครับมีความสามารถทางด้านกีฬาแล้วก็ได้รับเหรียญรางวัลระดับนานาชาติมีนักเรียนหลายคนที่ประกอบอาชีพที่เลี้ยงชีพได้มาจบไปแล้วนะครับแล้วก็ผมสัมผัสดูได้เลยว่าเด็กๆเหล่านี้นะครับมีความสุขกับการที่ได้รับการดูแลนะครับมีความรื่นเริงในจิตใจแม้ว่าจะมีจุดด้อยของตัวเองในเรื่องของร่างกายกล้าพูดได้ว่าให้ความดีงามกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่มาร่วมสนับสนุนในเรื่องของทวิภาคีกับเรื่องของการอาชีพนะครับก็เป็นที่น่ายินดีที่ได้มาเห็นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเป็นแบบอย่างของสถานศึกษาที่มีครูลักษณะเดียวกันแบบนี้ครับ
2: สำหรับช่วงครูเด่นมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราไปสนทนากับคุณครูคนเก่งนะครับเป็นครูอาชีวะเอกชนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีเชียงรายไทยเยอรมันนะครับจากจังหวัดเชียงรายครูท่านนี้มีนวัตกรรมอย่างไรน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยนะครับ
3: สวัสดีครับผมอาจารย์วิศักดิ์ขัดกันทาครับเป็นหัวหน้าแผนกช่างยนต์ของวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงรายไทยเยอรมัน

โดยปกติแล้วนะครับนักศึกษาของเราเนี่ยถ้าอยู่ในระดับปวสอยู่ในชั้นปีที่2เนี่ยโดยปกติก็จะมีวิชาโครงงานนวัตกรรมโครงงานเกิดขึ้นมานะครับทีนี้แนวคิดก็ต้องอยู่ที่นักศึกษาก่อนนะครับว่าเขาสนใจในด้านไหนจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรม

0: มาก็ต้องให้นักศึกษาเนี่ยรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะหานวัตกรรมของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็มานำเสนอนะครับกับคณะกรรมการในแผนกของช่างยนต์เราแล้วก็ถึงจะทำการอนุมัติให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการจัดทำขึ้นมานะครับพอจัดทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีชิ้นงานเสร็จเราก็จะมาทำการประกวดในแผนกของเราว่ามีกี่กลุ่มในนวัตกรรมที่มันใกล้เคียงกันหลังจากนั้นก็เอานวัตกรรมตรงนี้นะครับไปต่อยอดในส่วนของการประกวดทั้งภายในและภายนอกครับที่ผ่านมานี่เราก็ส่งไปที่ศูนย์นวัตกรรมที่ไบเทคบางนานะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะส่งไปแข่งที่ระดับภาคเหนือนะครับการแข่งขันทักษะระดับภาคเหนือที่จังหวัดลำพูนครับก็ต้องมาทำการปรับปรุงในส่วนของที่ยังขาดตกบกพร่องไปในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็ตัวนักศึกษาเองนะครับในส่วนของความรู้ที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีแนวคิดต่างๆนะครับจากคณะกรรมการที่ภายนอกที่เขามาทำการเป็นคณะกรรมการให้เราในการประกวดนะครับในแผนกปัญหาอุปสรรคใหญ่ๆก็คือในกลุ่มนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันมีหลากหลายในส่วนของที่เขาจะนำทำการประกวดเนี่ยทีนี้ส่วนใหญ่ที่หน่วยงานที่เขาจัดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งของเรานี่คืออยู่ไกลในส่วนของที่จะไปร่วมกับเขาโดยเฉพาะในส่วนของชิ้นงานต่างๆเนี่ยที่จะนำไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีระยะทางที่ไกลครับหนึ่งก็คือให้การสนับสนุนในส่วนของการอนุมัติเข้าร่วมนะครับทุกประเภทที่มีการแข่งขันที่มีการประกวดนะครับนวัตกรรมต่างๆแล้วก็สนับสนุนในส่วนของการฝึกอบรมตามหน่วยงานต่างๆนะครับที่เขาจัดเกี่ยวกับนวัตกรรมโครงงานต่างๆครับตอนนี้เรากำลังติดต่อไปทางสถานประกอบการต่างๆเพื่อที่จะนำเครื่องตัวนี้นะครับไปทำการใช้งานจริงทดลองใช้งานจริงครับตอนนี้ก็คิดในส่วนของการเคลื่อนที่ขึ้นลงของไอตัวลิฟต์ไอตัวยกล้อเนี่ยครับให้มันมีความไวขึ้นโดยอาจจะทำการขยายกระบอกสูบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นครับทำงานได้สะดวกขึ้นมุมมองเด็กอาชีวะในปัจจุบันการพัฒนาการของเขาเนี่ยจะดีขึ้นนะหรือว่าสื่อเทคโนโลยีต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็คือการพัฒนาสื่อสารอะไรต่างเนี่ยมันไวขึ้นนะครับตอนนี้นะครับระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยมันยังมีการเหลื่อมล้ำกันอยู่ในส่วนของการศึกษานะครับนะแต่ดีใจตรงที่ว่าตอนนี้แท่งอาชีวะเนี่ยจะอยู่ในแท่งเดียวกันระหว่างเอกชนกับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็อยากทางเอกชนเนี่ยก็อยากจะให้มองความสัมพันธ์ของทางรัฐบาลเนี่ยนะครับได้มองความสัมพันธ์ในส่วนของภาคเอกชนให้มากขึ้นนะครับมีเกี่ยวกับงานนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็พยายามให้ทางเอกชนเข้าไปร่วมมากขึ้นนะครับทุกวันนี้ยังแยกกันอยู่ก็อยากจะให้มองถึงความสำคัญของนวัตกรรมต่างๆที่เป็นผลงานของนักศึกษานะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้นำความรู้ของเขาเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะโดยเฉพาะเทคโนโลยีในปัจจุบันไปไวมากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือนะเราต้องให้ความสำคัญกับเขาเยอะๆครับ มันยังเป็นโครงการเริ่มต้นนะครับซึ่งเราต้องพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับถึงจะเอาไปจดลิขสิทธิ์อะไรได้ครับ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็คือเนื้อหาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาคนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์นี้อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสับแน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสับและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสับนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความมันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอลนั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ยเมื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็จะใช้ในการถ่ายภาพการเคลื่อนที่ของการทดลองของเรานะครับและนำมาวิเคราะห์เพื่อแสดงกราฟออกมาอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับการถ่ายโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยมีอยู่2 อย่างก็คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆ นั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแท็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อะไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพลอตตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพลอตอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กำลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่าหนึ่งณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะสูง

แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม tracker ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรม tracker เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นแล้วกลายเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานสัตว์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลยเหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

กระบวนการหายใจระดับเซลล์คืออะไรมีกระบวนการอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่มาเล่าให้ฟังค่ะกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะหรือ cellular respiration ครับเป็นกระบวนการที่เซลล์ใช้สร้างพลังงานให้กับเซลล์นั่นเองค่ะออร์แกเนลที่สำคัญนะคะได้แก่ไมโตคอนเดรียค่ะไมโตคอนเดรียนะครับประกอบไปด้วยเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะและเยื่อหุ้มชั้นในค่ะระหว่าง outer membrane นะคะและ inner membrane นะคะเราจะเรียกว่า inter membrane space ค่ะส่วนของ inner membrane นะคะที่มีการพับเข้าไปนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวนะคะเขาจะเรียกว่า cisse ค่ะและของเหลวที่อยู่ภายในไมโตคอนเดรียนะคะจะเรียกว่า matrix นั่นเองนะคะโดยกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น aerobic respiration แล้วก็ anaerobic respirationaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนค่ะส่วน anaerobic respiration นะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนนะคะพี่ขอเน้นที่กระบวนการใช้ออกซิเจนก่อนนะคะแบ่งออกเป็น4กระบวนการย่อยค่ะ1 glycolysis ค่ะ2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะกระบวนการ glycolysis นะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลค่ะโดยมีสารตั้งต้นเป็นกลูโคสนะคะ final product ของกระบวนการ glycolysis นะคะได้pyruvate นะคะ2โมเลกุลได้ ATP 2โมเลกุลได้ NADH นะคะ2โมเลกุลแต่กระบวนการของไกลโคไรซิสนะคะถูกแบ่งออกเป็นขั้นตอนย่อยค่ะขั้นตอนที่1นะครับเป็นขั้นตอนในการเตรียม G3P นะคะซึ่งเป็นสารตัวกลางที่เก็บพลังงานสูงขั้นตอนที่2นะครับเป็นขั้นตอนในการเปลี่ยนโมเลกุล G3P นะคะให้เป็น pyruvate หรือ pyruvic acid นะคะเราจะพบว่าเริ่มต้นจากกลูโคสนะคะเปลี่ยนไปเป็น G3P นะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้นะคะ ATP 2โมเลกุลแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเปลี่ยนโมเลกุลของ G3P นะคะไปเป็นไพรูเวตหรือไพรูวิกแอซิดนะคะเราจะได้4 ATP และ2 NADH ค่ะเราจะพบว่าสิ้นสุดกระบวนการนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้คือได้ ATP นะคะ2 ATP ซึ่ง2 ATP นี้นะคะเกิดจากการหักลบกันแล้วค่ะและ2 NADH ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่ชื่อว่า pyruvate oxidation ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเกิดขึ้นที่เมทริกค่ะโดยขั้นตอนนี้นะคะเป็นกระบวนการในการสร้างอะซิทิลโคไซน์ A นะคะเราจะพบว่าสารตั้งต้นเนี่ยคือ pyruvate ส่วนสารที่เป็น final product นะคะคืออะซิทิลโคเอค่ะเราจะพบว่าไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะคาร์บอนอะตอมเนี่ยหายไป1คาร์บอนอะตอมนะคะดูดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทีนี้นะคะเราจะพบว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราพบนะคะได้ถึง2โมเลกุลเพราะว่าเรามี2ไพรูเวตนั่นเองค่ะและสิ่งที่เขาได้เพิ่มเติมนะคะได้NADH 2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะกระบวนการของ Krebs cycle นะคะเกิดขึ้นที่ matrix เช่นเดียวกันค่ะกระบวนการนี้นะคะเป็นการสลายสาร C2 นะให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะซึ่ง1อะซิทิลโคไซน์ A นะคะได้1 ATP 3 NADH นะคะ1 FADH 2และ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะแต่เรามี2อะซิทิลโคไซน์ A ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ATP ที่เราจะได้จากกระบวนการ Krebs cycleได้2 ATP ค่ะ NADH นะคะคูณ2เข้าไปนะคะได้6 NADH ค่ะ FADH 2นะคะเมื่อคูณ2เข้าไปจะได้2 FADH 2ค่ะและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจะได้เท่ากับ4โมเลกุลค่ะกระบวนการถัดไปนะคะเป็นกระบวนการอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนนะคะเป็นกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนพร้อมๆกับการสร้าง ATP ในสภาวะที่มีออกซิเจนนะคะเรียกว่าออกซิเดทีฟฟอสโฟลิเลชันค่ะมาที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนของไกลโคไลซิสนะคะเกิดขึ้นที่ไซโตเซลเนี่ยเขาพบว่ามันนะคะได้ ATP นะคะ2โมเลกุลนะคะแต่ NADH นะคะได้2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะแต่โมเลกุลของ NADH เนี่ยไม่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้นะคะจึงส่งอิเล็กตรอนนะคะได้2เวค่ะเวที่1นะคะส่งอิเล็กตรอนให้กับ NADH นะคะก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น ATP นะคะได้3 ATP เช่นเดิมนะคะแต่ถ้ากรณีนะคะส่งอิเล็กตรอนไปที่ FADH 2นะคะการเปลี่ยนแปลงครับจะเปลี่ยนเป็น2 ATP ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะพบว่านะคะบางเซลล์นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น ATP นะคะได้6 ATP นะคะบางเซลล์เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะได้ถึง8 ATP ค่ะกระบวนการ pyruvate oxidation นะคะกระบวนการนี้นะคะได้เพียงนะ2 NADH นะคะเราก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงาน ATP นะคะได้6โมเลกุลค่ะและ Krebs cycle นะคะกระบวนการนี้นะคะสามารถเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น ATP นะคะเราก็คูณ3นะคะและคูณ2เข้าไป
สุดท้ายแล้วนะคะขั้นตอนนี้จะได้ถึง24 ATP เช่นเดียวกันค่ะงานวิจัยปัจจุบันนะคะพบว่า NADH นะคะ1โมเลกุลมีการเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็น 2.5 ATP นะคะและ FADH 2 1โมเลกุลนะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น 1.5 นะคะ ATP นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในการทำข้อสอบเนี่ยน้องๆจะต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าโจทย์เนี่ยกำหนดว่าอย่างไรและการทำโจทย์ข้อนั้นๆ นะคะน้องๆต้องทำแบบระมัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ anaerobic respiration หรือกระบวนการหมักนั่นเองนะคะออกเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะเป็นขั้นตอนในการสร้างแอลกอฮอล์นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะพบว่ามันมีการเกิดกระบวนการไกลโคไลซิสด้วยนะคะกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะถ้าน้องๆจำได้ผลิตภัณฑ์นะคะหรือ product จากกระบวนการนี้เนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ก็คือ1นะคะได้ไพรูเวตนะคะ2โมเลกุลค่ะ2ได้2 ATP แบบเน็ตค่ะและ3นะคะได้2 NADH นะคะต่อไปค่ะไพรูเวตนะคะก็เปลี่ยนเป็นอะเซทัลดีไฮด์นะคะได้2โมเลกุลค่ะไพรูเวตนะคะเป็นสาร C3 นะคะส่วนอะเซทัลดีไฮด์นะคะเป็นสาร C2 เพราะฉะนั้นนะคะคาร์บอนอะตอมที่หลุดออกไป1อะตอมนะคะอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็อะเซทัลดีไฮด์เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอทานอลโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยต้องใช้2 NADH สรุปกระบวนการนี้นะคะเราจะได้2 ATP ค่ะต่อไปนะคะกระบวนการ lactic acid fermentation หรือกระบวนการในการสร้าง lactic acid นะคะเราจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยมีการใช้กระบวนการนะคะไกลโคไรซิสด้วยไกลโคไรซิสนะคะทบทวนอีก1รอบผลิตภัณฑ์ที่น้องจะได้คือ1นะคะ2ไพรูเวตค่ะ2 2 ATP แบบสุทธิหรือเน็ตนั่นเองนะคะและ3นะคะได้2NADH นะคะและไพรูเวตเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นแลคเทตนะคะหรือแลคติกแอซิดเนี่ยโดยการใช้2 NADH นะคะจะพบว่ากระบวนการนี้เนี่ยก็ได้2 ATP เช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่จะให้น้องๆเห็นเพิ่มเติมก็คือเราจะพบว่าไม่ว่าจะเป็นกระบวนการที่ใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจน2กระบวนการนี้เนี่ยยังต้องใช้กระบวนการไกลโคไรซิสถูกไหมคะเรามาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่าค่ะข้อ1ถามว่าข้อใดเป็นผลิตภัณฑ์สุทธิที่ได้จากกระบวนการสลายกลูโคส1โมเลกุลไปเป็นอะซิทิลโคเอนะคะโอเคค่ะค่อยๆพิจารณาค่ะลูกนะคะกลูโคสค่ะสามารถนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะไปเป็นไพรูเวตนะคะได้2โมเลกุลสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะ1คือ2 ATP ก็คือเป็นแบบเน็ตนะคะซึ่งมีการหักลบกันแล้วนะคะและ2นะคะ NADH และไพรูเวตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็น2นะคะอะซิทิลนะคะโคเอนะคะไพรูเวตเนี่ยเป็นสาร

C3 ค่ะส่วนอะซิทิลโคเอเนี่ยเป็นสาร C2 นะคะเดาได้เลยนะคะคาร์บอน1อะตอมที่หายไปนะคะหลุดไปในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแต่มีพาราเวท2โมเลกุลเพราะฉะนั้นก็จะมีการหลุดของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะไป2โมเลกุลเช่นเดียวกันค่ะและสิ่งที่ได้จากกระบวนการนี้นะคะยังได้2นะคะ NADH ค่ะเราจะพบว่าสุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ NADH เท่ากับอะไรคะเท่ากับ4โมเลกุลนะคะต่อไปนะคะได้ ATP เท่าไหร่คะได้ ATP เท่ากับ2นั่นเองนะคะยังมีช้อยที่เข้ารอบอยู่นะคะและได้อะซิทิลโคเอนะคะ2โมเลกุลนะคะทีนี้นะคะมาตัดสินกันที่โมเลกุลของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในการเปลี่ยนแปลงนะคะจากกลูโคสนะคะไปเป็นอะซิทิลโคเอเนี่ยต้องใช้นะคะหรือได้รับ2ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ4นั่นเองค่ะเราไปดูข้อถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเขาบอกว่าเมื่อกลูโคสเนี่ยผ่านกระบวนการไกลโคไลซิสนะคะแล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็นไพรูเวต2โมเลกุลนะคะจำนวนโมเลกุลของ ATP แล้วก็ NADH ที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาเนี่ยเป็นดังข้อใดนะคะข้อนี้เนี่ยมีการนะคะถามด้วย ATP ที่ใช้ไปนะคะ ATP ที่สร้างขึ้นแล้วก็ NADH ที่สร้างขึ้นนะคะพิจารณาช้าๆค่ะเริ่มต้นที่กลูโคสค่ะมีการเปลี่ยนไปเป็น G3P ถูกไหมถ้ามันมี2ขั้นตอนย่อยนะคะและมีการเปลี่ยนไปเป็นไพนะคะลูเวตนะคะได้อย่างละ2โมเลกุลนะคะขั้นตอนนี้เนี่ยมันใช้ ATP นะคะไป2 ATP นะคะและขั้นตอนนี้นะคะในการเปลี่ยนจาก G3P นะคะไปเป็นไพลูเวตเราได้4 ATP นะคะถ้าน้องๆจำได้นะคะและยังได้2 NADH นะคะเรามาดูนะคะว่าช้อยข้อใดเนี่ยตรงบ้างนะคะใช้ ATP ไปเท่าไหร่คะใช้ไป2นะคะสร้างขึ้นเท่าไหร่คะสร้างขึ้น4นะคะและ NADH ที่สร้างขึ้นก็สร้างได้2นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2ค่ะต่อไปค่ะปฏิกิริยาภายในเซลล์ข้อใดสามารถเกิดได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและไม่มีออกซิเจนถ้าน้องๆจำได้นะคะก็คือกระบวนการไกลโคไลซิสนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1นั่นเองค่ะสรุปกระบวนการ cellular respiration นะคะหรือกระบวนการหายใจระดับเซลล์นะคะถูกแบ่งออกเป็น2กระบวนการค่ะ1 aerobic respiration ใช้ออกซิเจนค่ะถูกแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนย่อยค่ะ1 glycolysis 2 pyruvate oxidation 3 Krebs cycle และ4 electron transport chain ค่ะ2ค่ะ anaerobic respiration นะคะกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจนนะคะหรือกระบวนการหมักนั่นเองค่ะถูกแบ่งออกเป็น1 alcohol fermentation 2 lactic acid fermentation เรานะคะยังพบอีกค่ะว่าทั้งกระบวนการ aerobic respiration และ anaerobic respiration นะคะมีการใช้กระบวนการ glycolysis ค่ะคำคมสำหรับชีววิทยาวันนี้นะคะถ้าตอบชีวะทำไม่ยากแต่ส่วนมากจำไม่ได้ขอบคุณค่ะ

0: เคยสงสัยกันไหมครับน้องๆว่าเวลาที่เราทำโจทย์เนี่ยแล้วเราเจอปัญหาที่มีมวลเอาไปลอยอยู่บนแก้วน้ำหรือว่าเอามวลเนี่ยไปผูกอยู่ใต้แก้วน้ำซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะทำไปทำไม
1: huh?
0: แต่เขาอยากรู้ว่าเราจะสามารถวัดน้ำหนักจากสถานการณ์เหล่านี้ได้ยังไงและมันต่างจากการที่เราชั่งแก้วน้ำกับมวลเนี่ยแยกกันต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพิสูจน์ให้พวกเราดูครับแรงโดยตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อเรานำมวลหรือวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของไหลซึ่งหมายถึงทั้งแก๊สและของเหลวนั่นเองการที่เรานำมวลไปไว้ในของไหลเนี่ยมันจะทำให้เกิดความแตกต่างของความดันด้านบนและผิวด้านล่างซึ่งผลต่างของความดันนี้เองครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าแรงลอยตัวนั่นเองเราก็มาเริ่มกันในส่วนของทฤษฎีกันก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยความรู้ที่ใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาแรงลอยตัวเนี่ยมีอยู่2ข้อใหญ่ๆก็คือเรื่องของกฎนิวตันที่ใช้ข้อ1และข้อ3นั่นเองเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะใช้กันยังไงนะครับและอีกเรื่องนึงเนี่ยที่ต้องมาพร้อมกับกฎนิวตันแน่ๆก็คือเรื่องของแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองแล้วก็พี่โน้ตเพิ่มไว้อย่างนึงซึ่งอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยสิ่งที่เครื่องชั่งมันอ่านออกมาเนี่ยก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากนั่นเองหรือว่าที่เรามักจะเจอกันในเวลาเขียน free body diagram ว่าเป็นแรง n ภาพแรกเนี่ยเป็นการชั่งลูกปิง

องกับแก้วน้ำแยกกันซึ่งแก้วน้ำเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักที่เขียนเป็นตัว W ก็คือน้ำหนักของแก้วบวกกับน้ำหนักของน้ำในแก้วนี้ส่วนที่มวลเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของก้อนมวลของเรานั่นเองนี่คือแรง2แรงที่เกิดจากแก้วน้ำแล้วก็มวลแรงที่กระทำกลับมาเนี่ยจากการที่วัตถุ2อันนี้เนี่ยไปวางอยู่ที่ผิวของตาช่างมันก็จะเป็นแรง N นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปว่าแรงที่ตาช่างอ่านเนี่ยคือแรง N เพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาสมการนิวตันเนี่ยเราบอกว่าซิกมา Fy เป็น0เนื่องจากว่าระบบของเราเนี่ยมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นผลรวมแรงทั้งหมดจะต้องเป็น0นั่นเองพี่ก็เขียนออกมาเป็นอย่างแรง N เนี่ยก็คือแรงในทิศขึ้นพี่ให้ทิศขึ้นเป็นบวกเพราะฉะนั้นก็จะมีแรงทิศขึ้นแค่แรงเดียวก็คือแรง N ส่วนอีก2แรงเนี่ยที่มีทิศลงก็คือน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะรวบน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำเนี่ยเป็นตัว m ใหญ่ตัวเดียวเลยแล้วก็มวลเนี่ยพี่เขียนเป็น mg อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมการของเราก็จะอยู่ในหน้าตาที่ง่ายๆแบบนี้นะครับเราจะได้ข้อสรุปว่า n ในกรณีนี้ที่ตาช่างอ่านได้เนี่ยจะเป็นน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำแล้วก็น้ำหนักของมวลก้อนเล็กๆรวมกันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นกรณีพื้นฐานที่เราน่าจะเห็นกันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับสำหรับอีก2กรณีเนี่ยที่อาจจะดูซับซ้อนขึ้นภาพแรกพี่พูดถึงแก้วน้ำที่มีลูกบอลลอยอยู่ซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมพี่จะต้องแยกแก้วน้ำกับลูกบอลออกมาในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยมันอยู่รวมกันอยู่และมีแรง n แค่แรงเดียวที่กระทำอยู่ที่ใต้ก้นแก้วเนื่องจากว่ามันวางอยู่ที่ผิวของตาช่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องพิจารณาผลของแผนภาพวัตถุเสรีหรือ free body diagram 2 อันนี้มาพิจารณารวมกันนะครับอย่างแรกเนี่ยพี่จะพิจารณาแค่ลูกบอลหรือมวลที่เราใส่ลงไปเดียวๆก่อนซึ่งแน่นอนว่ามวลก้อนนี้เนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของมันอยู่แล้วแต่อย่างที่พี่บอกไปตอนต้นนะครับว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เกิดจากผลต่างของความดันและเราเอาพวกวัตถุใดๆก็ตามเนี่ยไปไว้ในของเหลวซึ่งสิ่งนั้นก็คือแรงลอยตัวนั่นเองในที่นี้เนี่ยพี่จะเขียนเป็น FB แล้วกันซึ่งแรงลอยตัวมันมาจากคำว่า buoyant force นะครับอันนี้เนี่ยคือ free body diagram ของลูกบอลเนื่องจากว่าลูกบอลเนี่ยลอยอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นแรง2แรงนี้เนี่ยจะต้องหักล้างกันมีขนาดเท่ากันแต่ทิศตรงข้ามกันนั่นเองครับเรามาดูส่วนของเหลวกันบ้างของเหลวเนี่ยแล้วก็ตัวแก้วน้ำพี่รวมเป็นสิ่งเดียวไปเลยแล้วกันนะครับก็จะมี m g คือเป็นทั้งมวลของน้ำและแก้วน้ำรวมกันและแน่นอนครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมันวางอยู่บนตาช่างมันก็จะมีแรง n อยู่แล้วซึ่งจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบคือไม่ครับเพราะว่าเราอย่าลืมว่ามันมีลูกบอลเนี่ยลอยอยู่ในน้ำด้วยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า reaction ของ buoyant force นั่นเองเนื่องจากว่า buoyant force เนี่ยเป็นแรงที่ของเหลวมันดันกับลูกบอลใช่ไหมครับจากกฎข้อที่3เนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิด reaction ดันกลับมาที่ของเหลวเหมือนกันซึ่งไอ้ตัว reaction นี้แหละครับที่ส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักในที่นี้ถ้าเราพิจารณาเพื่อหาแรง n เราก็จะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ n เนี่ยมีอันเดียวแล้วก็มีแรงลง2อันซึ่งเราก็จะได้สมการของกรณีนี้เป็น n เท่ากับ mg บวก fb หรือ buoyant force นั่นเองครับส่วนกรณีที่3ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกแทนที่เราจะปล่อยมันลอยเฉยๆเราสร้างปัญหาให้มันยากขึ้นโดยการเอามวลก้อนนี้เนี่ยกดลงไปแล้วไปผูกอยู่ที่ใต้แก้วใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบเดิมครับก็คือ free body diagram หรือแผนภาพวัตถุเสรีนั่นเองพี่ก็จะเขียนวัตถุ2อันแยกกันเหมือนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยจะลืมว่ากรณีนี้มันมีเชือกอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเชือกเนี่ยก็จะดึงวัตถุเหมือนกันซึ่งในที่นี้มันก็จะดึงลงนั่นเองในส่วนของแก้วกับน้ำรวมกันพี่คิดที่ผิวล่างของแก้วเนาะมันก็จะมีแรง N เกิดจากการที่มันวางอยู่บนตาช่างแล้วก็ถ้าเพิ่มจากกรณีก่อนหน้านี้เรามี FB กับน้ำหนักของแก้วกับน้ำรวมกันมันจะมีสิ่งนึงที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากว่าเราผูกเชือกใช่ไหมครับเชือกเนี่ยไม่ได้ดึงแค่วัตถุอย่างเดียวแต่ว่ามันดึงผิวด้านล่างของแก้วน้ำด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดกฎของนิวตันที่ผิวด้านล่างของแก้วน้ำเนี่ยเราก็ต้องใส่แรง T เข้าไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นสมการนี้เนี่ยก็จะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกก็คือแทนที่จะมีแค่น้ำหนักกับแรงลอยตัวเราก็จะมีเทนชันหรือว่าแรงตึงเชือกเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกอย่างนึงเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยเราก็จะมีทั้งน้ำหนักแล้วก็แรงลอยตัวซ้ำยังมีแรง T เข้ามาอีกซึ่งเกิดจากการย้ายข้างสมการด้านบนนั่นเองครับสำหรับ3กรณีนี้เนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีสมการที่หน้าตาแตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะไปทำการทดลองให้เราดูว่าค่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะได้น้ำหนักค่าต่างกันหรือ

เริ่มจากการทดลองแรกของเราก็คือชั่งลูกปิงปองกับน้ำที่ใส่ในแก้วน้ำเนี่ยแยกกันเมื่อชั่งเสร็จแล้วเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่านี่คือน้ำหนักที่เราวัดได้ในกรณีแรกนะครับการทดลองต่อไปการทดลองที่2เราก็นำลูกปิงปองเอามาใส่ไว้ในน้ำเราก็จะเห็น

น้องก็จะมีแก้วที่มีลูกปิงปองผูกติดไว้กับใต้แก้วเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพี่ก็จะให้น้องๆเนี่ยนำแก้วที่ได้จากการทดลองที่1และ2เนี่ยนำน้ำในแก้วนั้นเนี่ยไปใส่ในแก้วที่3ลูกปิงปองเนี่ยมันค่อยๆลอยขึ้นจากการทดลองเนี่ยน้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ยทำไมเราถึงวัดน้ำหนักทั้ง3กรณีเนี่ยได้เท่ากันหมดทั้งที่จริงๆแล้วหน้าตาสมการมันแตกต่างกันหมดเลยแล้วทำไมเราถึงวัดน้ำหนักได้เท่ากันสำหรับกรณีแรกเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักของน้ำกับแก้วน้ำกับลูกบอลเนี่ยรวมกันอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่เราวัดได้และเราก็เห็นอยู่ในสมการอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอมาดูในกรณีที่2และกรณีที่3ที่มีความซับซ้อนขึ้นเนี่ยสมการมันไม่เห็นหน้าตาจะเหมือนกับกรณีแรกเลยแล้วทำไมมันถึงวัดค่าได้เท่ากันคำตอบเนี่ยมันอยู่ในแผนภาพวัตถุเสรีของลูกบอลสีเขียวที่เราได้เขียนไว้ในก่อนหน้านี้ครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุในกรณีที่2นั่นเองซึ่งแรงลอยตัวตัวนี้เนี่ยที่มาโผล่ในสมการนี้เนี่ยเป็น reaction ของแรงลอยตัวแรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันเป็นแรง reaction กันเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากันพี่ย้ำว่าขนาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเขียนได้ว่าแรงปฏิกิริยาตั้งฉากที่เราจะวัดได้เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ mg หรือน้ำหนักของแก้วน้ำกับน้ำกับน้ำหนักของลูกบอล นั่นเองเพราะด้วยความที่ว่าแรงลอยตัวที่มันเป็น reaction มาเนี่ยมันมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าอ้าวสุดท้ายแล้วสมการก็หน้าตาเหมือนกันนี่นะใช่ครับสมการมันหน้าตาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยวัดน้ำหนักได้เท่ากันนั่นเองทีนี้เนี่ยมาดูกรณีที่3เราจะสังเกตเห็นว่าในการทดลองที่2เนี่ยเรามีแค่แรงลอยตัวที่เป็น reaction มาอย่างเดียวแต่ในกรณีนี้เนี่ยเรามีแรงตึงเชือกเข้ามาด้วยแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหนัก mg ที่ได้มาจากมวลอย่างเดียวได้ยังไงถ้าน้องๆลองกลับไปดูในสมการที่พี่เขียนไว้ก่อนหน้านี้ในแผนภาพวัตถุเสรีของตัวลูกบอล นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราสามารถย้ายข้างสมการจนได้สมการหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือน้ำหนักของลูกบอลเท่ากับแรงลอยตัวลบด้วย t ซึ่งน้องๆจะสังเกตเห็นว่าพี่ไม่จำเป็นต้องแทนค่าแรงลอยตัวเข้าไปเลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้สุดท้ายแล้วผลที่เราได้ออกมาแรงปฏิกิริยาตั้งฉากหรือน้ำหนักที่เราวัดได้จากเครื่องชั่งเนี่ยจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของลูกบอลรวมกับน้ำหนักของน้ำและแก้วน้ำรวมกันสุดท้ายแล้วน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าทั้ง3กรณีเนี่ยมันได้สมการเดียวกันซึ่งถูกต้องแล้วครับมันได้สมการเดียวกันทำให้น้ำหนักที่เราวัดได้เนี่ยมีค่าเท่ากันนั่นเองครับผมสำหรับการทดลองในวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสรุปได้ว่าทั้ง3กรณีเนี่ยเราจะวัดน้ำหนักได้เท่ากันน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมกรณีที่2เนี่ยแรงลอยตัวถึงไม่เท่ากับกรณีที่3ทั้งที่มันเป็นของเหลวชนิดเดียวกันในกรณีที่2เนี่ยเราปล่อยให้มันลอยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่จมมันก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นสำหรับกรณีที่3เนี่ยพี่ได้ใช้เชือกนะครับผูกลูกบอลลูกนี้ไว้เพื่อให้มันจมอยู่ภายใต้ของเหลวซึ่งน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากันเพราะว่าแรงลอยตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาตรส่วนที่จมสำหรับปัญหาที่เราได้เพิ่งแก้ไปในส่วนของแรงลอยตัวนะครับเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยมีอยู่2อย่างหลักๆอย่างแรกเนี่ยก็คือกฎนิวตันนั่นเองซึ่งในที่นี้เราใช้ข้อ1กับข้อ3ข้อ3เนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของรีแอคชั่นของแรงลอยตัวนะครับอันนี้เนี่ยน้องๆต้องระวังให้ดีเป็นส่วนสำคัญมากและอีกอย่างนึงก็คือแผนภาพวัตถุเสรีซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันมีความสำคัญขนาดไหนในการที่จะทำให้สมการที่หน้าตาไม่เหมือนกันเนี่ยกลายมาเป็นสมการที่หน้าตาเหมือนกันแล้ววัดได้จริงในการทดลองนั่นเองครับน้องๆสามารถนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปแก้ไขปัญหาอื่นๆหรืออาจจะเป็นปัญหาที่ซับซ้อนกว่านี้ทั้งที่เกี่ยวกับแรงลอยตัวหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎนิวตันก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันโดยเฉพาะสำคัญเลยนะครับแผนภาพวัตถุเสรีน้องๆสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปแก้ไขปัญหาได้อีกมากมายเลยครับ

0: ตอนที่11พ้องรูปพ้องเสียงสื่อสำเนียงหรรษา
1: อะเรามาหาอะไรสนุกสนุกทำระหว่างรอขึ้นเรือเพื่อชมบัวแดงกันดีกว่าค่ะ
2: เย้ ทำอะไรกันดีครับ
1: จำเพลงที่ครูเคยสอนในห้องเรียนได้หรือเปล่าเอ่ยเพลงคำพ้องไหนใครจำได้บ้าง
3: หนูครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาร้องพร้อมกันเลยค่ะ3 4

0: เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่าคำพ้องหมายถึงอะไร
1: หนูจำได้ค่ะคำพ้องหมายถึงคำที่มีลักษณะเหมือนกันหรือซ้ำกัน
0: แล้วรู้หรือเปล่าเอ่ยว่าคำพ้องแบ่งออกเป็นกี่ชนิด
2: 3ชนิดครับ
3: มี3ชนิดค่ะมีคำพ้องรูปคำพ้องเสียงและก็คำพ้องทั้งรูปและเสียงค่ะ
0: ถูกต้องค่ะบัวแดงแต่จำได้ไหมคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรคะมีใครตอบได้บ้างสีเมืองตอบได้ไหมคะ
4: คำหลายความหมายครับ
0: เก่งมากค่ะบัวแดงคะไหนหนูลองบอกครูสิคะว่าคำพ้องทั้งรูปและเสียงหรือคำหลายความหมายมันคืออะไรคะ
3: หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าใช่คำที่เขียนเหมือนกันหรือเปล่าคะครู
0: เกือบถูกค่ะไหนใครตอบได้บ้างคะ
1: หนูค่ะคือคำที่เขียนเหมือนกันอ่านออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายหลายอย่างใช่ไหมคะคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะมีขีดแล้วบัวแดงพอจะยกตัวอย่างได้ไหมจ๊ะ
3: อ๋อหนูรู้แล้วค่ะคำว่าฟันค่ะ
0: ถูกต้องค่ะลองอธิบายเพิ่มสิคะว่าคำพ้องรูปพ้องเสียงยังไง
3: ได้ค่ะคำว่าฟันคำแรกหมายถึงเอาของมีคมเช่นดาบฟาดลงไปส่วนอีกคำหนึ่งก็คือกระดูกเป็นซี่ๆอยู่ในปากสำหรับกัดฉีกหรือหานค
0: ่
3: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วคำนี้ล่ะจ๊ะเด็กๆใช้คำพ้องรูปพ้องเสียงไหมจ๊ะ
4: ใช่ครับครู
2: คำว่าไก่ไม่น่าจะใช่นะครับไม่เห็นจะออกเสียงเหมือนกันกอไอไก่ไม่เอกไก
0: ่ไหนสีเมืองลองบอกครูสิคะว่าคำไหนเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงแบบที่หนูเข้าใจคะ
4: คำว่าขันครับครูผมเห็นไก่ขันเลยนึกถึงขันน้ำที่วางอยู่บนโอ่งตรงนั้นครับ
0: เก่งมากเลยจ้านอกจากจะตอบถูกแล้วยังรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวด้วยดีมากเลยจ้ะคำว่าขันความหมายแรกก็คือภาชนะสำหรับตักใส่น้ำและอีกความหมายก็คืออาการร้องเป็นเสียงอย่างหนึ่งของไก่หรือนกบางชนิดจ้ะ
3: คุณครูคะหนูมีข้อสงสัยค่ะ
0: ว่ายังไงจ๊ะบัวแดง
3: แล้วคำนี้ล่ะคะเป็นคำพ้องรูปพ้องเสียงด้วยไหมคะ
0: คำว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่แต่มีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสระหมายถึงอักษรแทนเสียงสระจ้ะแต่ทั้งสองคำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงไม่เหมือนกันลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าอะไรจ๊ะมีใครตอบครูได้บ้าง
1: หนูค่ะหนูจำได้เขาเรียกว่าคำพ้องรูปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเก่งมากคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องต้องดูข้อความอื่นๆประกอบว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรอ่านอย่างไรแล้วจึงอ่านให้ถูกต้องจ้ะเด็กๆเข้าใจไหมจ๊ะ
5: เข้าใจค่ะ
0: ไหนเด็กๆลองยกตัวอย่างคำพ้องรูปหน่อยสิคะใครพอจะรู้บ้าง
2: คุณครูครับคำนี้ใช่ไหมครับ
0: แล้วเป็นคำพ้องรูปยังไงคะอยู่ดี
2: ก็คำนี้เขียนเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันครับคำว่าปักเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งส่วนอีกคำปักกระเป้าหมายถึงชื่อปลาใช่ไหมครับคุณครู
0: เก่งมากเลยจ้ะอยู่ดีถูกต้องหนูเข้าใจถูกแล้วค่ะ
4: มีอีกคำหนึ่งครับคุณครูคำว่าสมาธิครับเวลาผมไปวัดกับคุณยายเห็นคนนั่งขัดสมาธิเพื่อทำสมาธิกันเต็มไปหมด

0: หมดเลยครับ
1: ถูกต้องค่ะคำนี้ถ้าออกเสียงว่าสมาธิหมายถึงการสำรวมใจให้แน่วแน่แต่ถ้าออกเสียงว่าสมาธิจะหมายถึงท่านั่งขัดสมาธิค่ะเก่งกันทุกคนเลยค่ะ
2: คุณครูคะแล้วคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่คนละความหมายล่ะคะเราเรียกว่าอะไรเหรอคะ
0: เขาเรียกว่าคำพ้องเสียงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะสีเมืองไหนลองอธิบายให้เพื่อนฟังสิคะว่าคำพ้องเสียงเป็นอย่างไร
0: ครับคุณครูคำพ้องเสียงคือคำที่เขียนไม่เหมือนกันแต่ออกเสียงเหมือนกันและมีความหมายต่างกันครับเช่นคำว่าสีที่มาจากชื่อผมครับหมายถึงสิริมงคลส่วนคำที่เขียนว่าสีจะหมายถึงสิ่งที่ทำให้เป็นสีต่างๆเช่นสีแดงเหมือนดอกบัวแดงนี่ใช่ไหมครับ
1: เยี่ยมมากค่ะตอบถูกต้องและยกตัวอย่างได้ดีด้วยค่ะเอาล่ะเด็กๆระหว่างรอกลับเข้าฝั่งเรามาร้องเพลงทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะ3 4

0: ประมาณช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ข่าวทุกสื่อทั่วโลกรายงานการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19วิธีที่มนุษย์ใช้ป้องกันความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสนี้คือการรักษาระยะห่างหรือ social distancing ไม่ว่าจะไปที่ไหนเราจะเห็นทุกคนสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหรือใช้เจลแอลกอฮอล์และถ้าไม่จำเป็นผู้คนก็จะไม่ออกนอกบ้านไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่านและคอยติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสหลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจนต้องได้ลดพนักงานเลิกจ้างหรือปิดตัวเองลงท่ามกลางวิกฤตโลกเช่นนี้ทำให้มนุษย์ทั่วโลกต้องปรับการใช้ชีวิตเราทุกคนทุกเพศทุกวัยต้องเผชิญไม่เว้นแต่วัยเด็กนะคะ
1: อยู่ที่บ้านค่ะก็จะทำงานบ้านล้างจานค่ะแล้วก็ไปทำบุญตักบาตรตอนเช้าค่ะแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นทำขนมเรียนออนไลน์ค่ะมีเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ทำงานบ้านแล้วก็เยอะแยะเลยค่ะเปลี่ยนมากค่ะเพราะว่าเวลาหนูไม่รู้อะไรค่ะก็จะต้องถามครูค่ะแต่ว่าเวลาเราเรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเรียนทางโทรศัพท์ค่ะ
2: ก่อนนะคะเขามีแบบรณรงค์ว่าอย่าแบบใช้โทรศัพท์โดยไม่จำเป็นอย่ามองโทรศัพท์เยอะเกินไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่พอช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรียนออนไลน์เข้ามาค่ะมันทำให้หนูต้องกลับไปใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอาจจะทำให้ตาหนูเสียได
0: ้การแสดงออกทั้งในด้านความคิดและการกระทำของเด็กถือเป็นการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะให้ความสำคัญกับการปกป้องเรียกร้องผลกระทบที่เกิดกับชีวิตความเป็นอยู่ของเด็กด้วยการอนุญาตให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสามารถแสดงความคิดเห็นโดยไม่กระทบสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคลอื่นเช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์หรือมีประเด็นขึ้นแบบนี้ในฐานะของการเป็นสมาชิกของสังคมเด็กๆก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นและการกระทําแต่บางครั้งเรากลับเจอเหตุการณ์ชวนให้คิดว่าทำไมเด็กไทยบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่กล้าพูดแต่จะนั่งเงียบๆรับฟังอย่างเดียวเพราะอะไรคะเพราะอะไรกันคะเด็กการปลูกฝังให้เด็กกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการหรือความรู้สึกของตัวเองได้ต้องฝึกตั้งแต่ยังเล็กผู้ปกครองบางครอบครัวเริ่มต้นด้วยการสอนภาษามือให้ลูกเพื่อปลูกฝังให้ลูกสามารถบอกความรู้สึกหรือความต้องการพื้นฐานของตัวเองให้ได้ตั้งแต่ยังไม่สามารถพูดได้เช่นหิวอิ่มเอาอีกง่วงอยากเล่นนี่คือการสอนให้เด็กหัดคิดและสื่อสารให้เป็นเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองการรู้จักอารมณ์และการจัดการอารมณ์ของตัวเองวิธีสอนให้เด็กรู้จักอารมณ์เช่นวิธีให้เด็กฝึกบอกความรู้สึกและอารมณ์และสาเหตุของความรู้สึกนั้นว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรสีแทนอารมณ์ที่เกิดขึ้นสีแทนอารมณ์ต่างๆได้แก่สีเขียวอารมณ์ของความสุขสงบมีสมาธิสีเหลืองอารมณ์วิตกกังวลเบื่อหน่ายไม่มีสมาธิอึดอัดไม่พอใจสีแดงอารมณ์โมโหฉุนเฉียวอยากทำลายสีฟ้าอารมณ์เศร้าเสียใจท้อแท้และหมดหวังเช่นวันนี้เด็กได้รับของ

ขวัญวันเกิดหนูมีความสุขและเทียบสีอารมณ์ของหนูจะเป็นสีเขียวสีจัดการอารมณ์เมื่อลูกเกิดอารมณ์ฉุนเฉียวพ่อแม่อาจใช้วิธีเข้าไปกอดและค่อยๆพูดด้วยเหตุผลทั้งนี้อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่คือต้นแบบอารมณ์ที่ใกล้ที่สุดที่ลูกๆจะเรียนรู้ได้

0: าพที่2ภาพที่3ภาพที่4และภาพที่5ดีมากจ้าเพื่อนๆสามารถบอกได้ใช่ไหมว่าแต่ละภาพแสดงความรู้สึกอย่างไรคราวนี้อยากถามเพื่อนๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรช่วยตอบที1เมื่อครูมอบหมายงานให้ทำมากๆเธอจะรู้สึก2ถ้ามีคนบอกว่าทำไมแต่งตัวเชยจังเธอจะ3เมื่อถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องเธอรู้สึก4ถ้าหากเธอมีความสามารถหลายอย่างเธอรู้สึก5เคยไหมที่เธอรู้สึกว่าทำไมพยายามแล้วก็ทำไม่ได้สักทีทั้งหมดนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของแนวทดสอบซึ่งไม่ว่าจะตอบอย่างไรไม่มีถูกหรือผิดนะคะสำคัญตรงที่ว่าเด็กๆสามารถบอกความรู้สึกจริงๆและความต้องการของตัวเองได้หรือไม่เพราะการเข้าใจตนเองเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะนำไปสู่การเห็นคุณค่าในตนเองได้นะคะ
1: นอกจากเรื่องการเข้าใจอารมณ์และความต้องการของตัวเองแล้วการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีพรสวรรค์อะไรนี่จึงเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับเด็กด้วยเช่นกันค่ะเด็กแต่ละคนมีศักยภาพในตัวเองสำหรับอัจฉริยภาพด้านต่างๆแต่จะมีอัจฉริยภาพบางประการเท่านั้นที่สามารถพัฒนาขึ้นได้มากกว่าด้านอื่นๆและเฉพาะกับคนคนนั้นเท่านั้นค่ะดร.ฮาวเวิร์ดการ์ดเนอร์นักจิตวิทยาผู้นำเสนอทฤษฎีพหุปัญญาและอัจฉริยภาพด้านต่างๆ8ประการเขาไม่เชื่อว่าการวัดอัจฉริยภาพด้วยการทดสอบ IQ นั้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือวัดที่แน่นอนได้แต่เชื่อว่าอัจฉริยภาพสามารถสร้างได้ในตัวบุคคลด้วยวิธีการเรียนรู้แบบเฉพาะตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพนั้นอัจฉริยภาพทั้ง8ด้านนี้ได้แก่ 1. อัจฉริยภาพด้านดนตรีชอบเล่นดนตรีชอบฟังเพลงเก่งเรื่องจังหวะแกะโน้ตเก่งเรียนดนตรีได้เร็วและคนชมว่าเล่นดนตรีหรือร้องเพลงได้เก่ง 2.อัจฉริยภาพด้านร่างกายชอบเล่นกีฬาชอบใช้ร่างกายเต้นเก่งเล่นกีฬาได้ดีกว่าคนอื่นและใช้เครื่องมือต่างๆได้อย่างชำนาญ 3. อัจฉริยภาพด้านผู้คนมีมนุษยสัมพันธ์เป็นเลิศเพื่อนเยอะเข้าสังคมได้ดีมีแต่คนอยากอยู่ใกล้รู้ใจคนรอบข้างคนชมว่าให้คำปรึกษาเก่ง 4.อัจฉริยภาพด้านภาษาชอบอ่านหนังสือชอบเขียนหนังสือชอบเรียนภาษาสามารถจดจำศัพท์ใหม่ๆได้รวดเร็วกว่าคนอื่น 5. อัจฉริยภาพด้านตรรกะชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเลขเก่งคณิตศาสตร์ถนัดในการคำนวณเก่งเรื่องการเรียงลำดับสิ่งต่างๆคนมักชมว่าคิดเลขได้รวดเร็ว 6.อัจฉริยภาพด้านธรรมชาติชอบใช้เวลาอยู่กับต้นไม้ชอบเดินในสวนชอบปลูกต้นไม้มีพรสวรรค์ในการดูแลและสื่อสารกับสัตว์เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของสัตว์ 7. อัจฉริยภาพด้านการเข้าใจตัวเองชอบใช้เวลาอยู่คนเดียวชอบคิดวิเคราะห์เรื่องของตัวเองชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองและเป็นคนที่เข้าใจตัวเองได้ดี8. อัจฉริยภาพด้านภาพชอบถ่ายรูปและวาดรูปถ่ายรูปและวาดรูปได้อย่างสวยงามโดยไม่ต้องมีใครมาสอนชอบใช้จินตนาการและอ่านแผนได้ดี
2: การช่วยให้เด็กๆได้ค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองเพื่อนำไปสู่การกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเหมาะสมแน่นอนค่ะว่าผู้ปกครองบุคคลรอบข้างและสิ่งแวดล้อมย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อตัวเด็กด้วยนะคะการใช้สิทธิ์ในการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นของเด็กๆ ยังสามารถทำได้หลากหลายวิธีค่ะ

0: เช่นการที่เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมของสังคมการส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในระดับครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งนอกจากเด็กๆจะรู้สึกดีที่ได้รับการยอมรับแล้วยังช่วยให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างมีจิตสาธารณะและพวกเขาจะรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของชุมชนหรือประเทศที่อยู่ต่อไปด้วยค่ะ
1: การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญา

ายคนอาจจะคุ้นเคยกราฟ S นี้ดีนะคะซึ่งกราฟนี้เนี่ยเป็นกราฟที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างกรดเบสหรือการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองซึ่งกราฟนี้นะคะมีหัวใจสำคัญคืออะไรวันนี้พี่จะมาบอกให้ฟังค่ะจากกราฟนะคะน้องๆจะสามารถรู้ได้ว่ากราฟนี้จะบอกสิ่งที่เรียกว่าจุดสมมูลนั่นเองซึ่งจุดสมมูลนะคะเป็นจุดที่กรดกระเบททำปฏิกิริยากันพอดีแต่จุดนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจึงเติมสารละลายอินดิเคเตอร์ลงไปนะคะซึ่งอินดิเคเตอร์นี้จะทำให้เราสามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีได้การเปลี่ยนแปลงของสีนี้นะคะจะพบที่จุดยุติซึ่งจุดยุติจะมีค่าใกล้เคียงกับจุดสมบูรณ์ที่ได้จากการทดลองการไทเทรดนั่นเองค่ะในการทดลองการไทเทรดกรดเบสนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อหาความเข้มข้นของสารละลายที่ไม่ทราบค่าโดยใช้สมบัติกรดเบสนั่นเองซึ่งในการทดลองนี้นะคะพี่ก็ได้เตรียมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกที่ไม่ทราบความเข้มข้นลงในขวดรูปชมพูและพี่ก็ได้นำ 0.5 โมลาร์โซเดียมไฮดรอกไซด์บรรจุลงในบิวเลตซึ่งสารนี้นะคะเราจะเรียกว่าไทแทนนั่นเองค่ะจากนั้นพี่ก็โยนสารละลายฟีนอฟทาลีนลงไปในขวดรูปชมพูปริมาณ1หยดจากนั้นนะคะเราก็ทำการคายสารละลายที่อยู่ในบิวเลตลงมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจุดนี้ให้น้องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูซึ่งได้ผลดังภาพเลยค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้ทำการทดลองการไทเทรดระหว่างไฮโดรคลอริกปริมาตร10มิลลิลิตรด้วยสารละลายเบคอน 0.01 โมลาร์โดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ได้ผลดังกราฟต่อไปนี้เลยค่ะซึ่งตัวอย่างนะคะอยากรู้ว่าตัวเลือกที่ให้มาตัวเลือกใดผิดเราก็มาเริ่มสังเกตจากกราฟเลยนะคะซึ่งกราฟนี้นะคะเป็นกราฟที่ได้จากการทดลองการไทเทรดระหว่างกรดเบสนั่นเองโดยเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าในจุดแรกเริ่มของกราฟเนี่ยมีค่า pH น้อยกว่า7แสดงว่าสารละลายที่อยู่ในขวดลูกชมพูของเราเป็นสารละลายกรดนั่นเองซึ่งสารที่ทำปฏิกิริยาก็คือสารเบสนั่นเองจะบรรจุอยู่ในบิวเลตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าจากตัวเลือกที่เขาให้มามีตัวเลือกใดที่ผิดบ้างในตัวเลือกที่1 นะคะเขาบอกว่าในการทดลองนี้สารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตน่าจะเป็นสารละลายเบสซึ่งจากที่เราทำนายไว้ข้างต้นนะคะสารที่บรรจุอยู่ในบิวเลตเป็นสารละลายเบสเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วค่ะในตัวเลือกที่2นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มมากขึ้นจะพบว่าค่า pH จะลดลงจริงไหมถ้าน้องสังเกตดูจากกราฟนะคะจะพบว่าเมื่อเราเติมปริมาตรของเบสเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นค่า pH ก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะในตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะทีนี้นะคะเราสามารถหาคำตอบได้แล้วแต่พี่อยากให้น้องดูต่อกันอีกนิดนึงนะคะในตัวเลือกที่3นะเขาบอกว่าที่จุดยุติจะสามารถสังเกตการเปลี่ยนสีของสารละลายจากสายไม่มีสีเป็นสีชมพูได้จริงหรือเปล่าในที่นี้นะคะเราได้ใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าฟีนอฟทาลีนซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงค่า pH 8ถึง10นั่นเองถ้าน้องสังเกตค่า pH ในช่วงนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนสีของฟีนอฟทาลีนเพราะฉะนั้นนะคะในการสังเกตการเปลี่ยนสีจากสารละลายสายไม่มีสีเป็นสีชมพูจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวเลือกที่4นะคะถ้าทำการเติมสารละลายเบสเพิ่มขึ้นอีก1ลูกบาศก์เซนติเมตรแสดงว่าตอนนี้นะคะเราเติมไปจนมีปริมาตรเป็น15ลูกบาศก์เซนติเมตรนั่นเองถ้าน้องสังเกตที่ปริมาตรที่10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเป็นต้นมาเลยเนี่ยจะพบว่าค่าความชันของกราฟจะมีค่าคงที่เพราะฉะนั้นนะคะตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะทำการทดลองการไทเทรดระหว่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์กับสารละลายมาตรฐานกรดไนตริกโดยใช้ฟีนอฟทาลีนเป็นอินดิเคเตอร์ซึ่งจากการทดลองนะคะได้ผลเป็นกราฟดังนี้เลยและจากตัวอย่างนี้อยากรู้ว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์มีค่าเท่าใดซึ่งเมื่อสังเกตจากกราฟนะคะน้องๆจะพบว่าที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมีค่า pH มากกว่า7หมายความว่าสารละลายที่บรรจุอยู่ในขวดรูปชมพูจะต้องเป็นสารละลายเบสนั่นเองที่นี้นะคะสารที่ทำปฏิกิริยากันก็น่าจะเป็นสารละลายกรดไนตริกซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะอยากทราบความเข้มข้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นเราต้องทำการคำนวณปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะได้ระบุมาแล้วว่ามีปริมาณเบสที่เราใช้เนี่ย20มิลลิลิตรความเข้มข้นนะของสารละลายกรดที่เราใช้เนี่ย 0.1 โมลาร์คำถามก็คือปริมาตรที่เราใช้เนี่ยมีปริมาตรเท่าใดนะคะให้น้องสังเกตจากกราฟจะพบว่าที่จุดยุติมีการใช้ปริมาตรของสารละลายกรดคิดเป็น12มิลลิลิตรจากนั้นนะคะเราก็ทำการคำนวณจากสมการเคมีนะคะอัตราส่วนโมลที่ทำปฏิกิริยาการระหว่างกรดเบสมีค่าเป็น1ต่อ1เราก็ทำการคำนวณตามสมการนี้เลยนะคะโดยที่เราระบุไว้ในข้างต้นแล้วว่ามีปริมาณแล้วก็ความเข้มข้นของกรดเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณของเบสที่เราใช้เท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ
จากนั้นนะคะก็ทำการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายเบสออกมาพบว่าความเข้มข้นมีค่าเป็น 0.06 โมลาร์ดังนั้นนะคะความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้จึงตอบตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะก่อนจะจากกันนะคะพี่ก็อยากเตือนให้น้องๆระวังในการเลือกปริมาณของสารที่ทำปฏิกิริยากันให้เลือกจากจุดสมุนหรือจุดที่กราฟมีการเปลี่ยนความชันนั่นเองค่ะดังนั้นอย่าเลือกจุดสุดท้ายของกราฟนะคะ

ปฏิพันธ์จำกัดเขตสามารถหาค่าได้ยังไงเดี๋ยววันนี้พี่บูมจะมาเล่าให้ฟังนะครับทฤษฎีบทกล่าวไว้ว่าถ้า f นะครับเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และถ้า f ใหญ่นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กนะครับบนช่วงปิด ab แล้วนะครับอินดิเกตตั้งแต่ a จนถึง b นะครับของ fx dx นะครับจะเท่ากับ f ใหญ่ x นะครับตั้งแต่ a จนถึง b นะครับหรือเรานะครับสามารถเขียนอยู่ในอีกรูปแบบหนึ่งได้นะครับนั่นก็คือ f ใหญ่แทนค่า b นะครับลบด้วย f ใหญ่แทนค่า a ครับดังนั้นนะครับเรามาลองทบทวนสูตรที่เราจะได้ใช้กันต่อไปนะครับนั่นก็คือ dx กำลัง n by dx นะครับจะได้เป็น n x กำลัง n ลบ1นะครับในส่วนของอินทิเกรตล่ะครับถ้าเราอินทิเกรต x กำลัง n dx ล่ะครับก็จะได้เป็น x กำลังบวก1นะครับหารด้วย n บวก1นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่า c ด้วยนะครับโดยที่ n นะครับจะไม่เท่ากับลบ1นะครับตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่าจงหาค่าอินทิเกรตนะครับตั้งแต่1จนถึง3ของ 2x กำลัง3 dx นะครับอันดับแรกนะครับเราต้องอินทิเกรต 2x กำลัง3ก่อนใช่ไหมครับ 2x กำลัง3นะครับถ้าเราอินทิเกรตมันก็จะได้เป็น 2x กำลัง3บวก1กลายเป็น 2x กำลัง4นั่นเองครับแล้วหารด้วย4จากนั้นนะครับก็จำกัดขอบเขตมันนะครับตั้งแต่ช่วง1จนถึง3นั่นเองครับจะเห็นได้ว่ามันตัดกันได้นะครับเราก็ตัดกันไปก่อนนะเราก็แทนค่าลงไปนะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง4ส่วน2ลบ1กำลัง4ส่วน2นะครับก็จะได้เป็น81ส่วน2ลบ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นนะครับส่วนเท่ากันนะครับก็เอามาลบกันได้เลยก็เป็น80ส่วน2เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ40นี้นะครับพี่จะทำโจทย์ข้อต่อไปให้ดูนะครับซึ่งโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะต้องมีความรู้ทั้งในเรื่องดิฟทั้งในเรื่องฟังก์ชันแล้วก็ในเรื่องอินทิเกรตนะครับโดยโจทย์ข้อนี้นะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ฟังก์ชัน f(x) นะครับเท่ากับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เมื่อ a b c นะครับเป็นจำนวนจริงครับถ้า f ลบ1นะครับบวก f 1เท่ากับ14 f พาม1นะครับเท่ากับ2 f 1นะครับและ f พาม0นะครับบวก f พาม0นะครับจะเท่ากับ6แล้วอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f 3x dx เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นว่าในรูปที่เราต้องแทนค่าเนี่ยเราจะต้องมีการดิฟมันนะครับดิฟ1ครั้งดิฟ2ครั้งใช่ไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าดิฟอันดับที่1หรือดิฟอันดับที่2อย่างนี้นะครับเราก็จะต้องมาเขียนรูปทั่วไปของมันก่อนก็คือ fx เท่ากับ a x กำลัง2บวก bx บวก c จากนั้นนะก็ทำการดิฟตัวมันนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x จะเท่ากับดึง2ลงมาใช่ไหมครับก็จะเป็น 2ax บวก b ใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็น f พาม x นะครับจะเท่ากับ 2a นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการแทนฟังก์ชันในพวกนี้นะครับเข้าไปในสูตรที่ทางโจทย์ได้กำหนดมาให้นะครับนั่นก็คือ f ลบ1บวก f 1นะครับเท่ากับ14ใช่ไหมครับแต่เราก็แทนค่าลงไปก่อนนะครับก็จะกลายเป็น a คูณลบ1กำลัง2บวก b คูณลบ1บวก c นะครับแล้วบวกอยู่กับ a แทน1ลงไปนะครับ1กำลัง2บวก b แทน1ลงไปแล้วก็บวก c นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้2ตัวเนี้ยมันมีตัวที่ตัดกันได้ก่อนนะครับลบ b ตัดกับ b ใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า f ลบ1บวกกับ f 1เนี่ยบวกกันแล้วนะครับมันจะได้เท่ากับ14นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับลบ1กำลัง2ก็กลายเป็น1ถูกไหมครับมันก็เลยจะได้ว่า a บวก a กลายเป็น 2aแล้วก็ c บวก c กลายเป็น 2c นะครับดึงตัวประกอบร่วมนะครับแล้วก็ย้ายไปหารอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นว่า7นะครับจะเท่ากับ a บวก c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่1นี่คือฟังก์ชันแรกนะครับที่เขากำหนดมาให้ต่อไปนะครับจากฟังก์ชันที่2นะครับที่โจทย์กำหนดก็คือ f พาม1เท่ากับ 2f1 ใช่ไหมครับเราก็จะต้องเขียนกันนะครับว่าจาก f พาม1นะครับเท่ากับ 2f1 นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ f พามแล้วก็แทน1ลงไปก็จะกลายเป็น2คูณ a คูณ1บวก b นะครับจะเท่ากับแทน1ลงไปใน f ธรรมดาใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณ a 1กำลัง2บวก b คูณ1บวก c นะครับจากนั้นก็คูณ2เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น 2a บวก b นะครับเท่ากับ 2a บวก 2b บวก 2c ใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามี2ข้างที่เหมือนกันนะครับเราสามารถตัดได้แล้วก็ย้าย b ย้าย c ไปอีกฝั่งนะครับก็จะได้เป็นว่า b นะครับจะเท่ากับลบ 2c นั่นเองครับให้เป็นสมการที่2นะครับจากเงื่อนไขสุดท้ายนะครับก็คือ f พาม0บวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะต้องนำมันมาเขียนนะครับจาก f พาม0ครับบวก f พาม0เท่ากับ6นะครับเราก็จะแทนค่าลงในสิ่งที่เราหามาแล้วนะครับ f พาม0ก็แทน0ลงไปก็เป็น 2a คูณอยู่กับ0นะครับบวก b f พาม0ก็จะเป็น 2a นะครับเท่ากับ6ใช่ไหมครับแปลว่าพจน์นี้นะครับก็จะได้เป็น 2a

สมการที่3นะครับแล้วเราเห็นความเหมือนหรือความต่างอะไรกันระหว่างสมการที่1และก็สมการที่3มั้ยครับถ้าเราเอาสมการที่1บวกด้วยสมการที่3นะครับมันก็จะได้ค่า a ออกมาใช่มั้ยครับเราก็เลยนำสมการที่1นะครับบวกด้วยสมการที่3ก็จะกลายเป็น a บวก c บวก a ลบ c เท่ากับ7บวก3นะครับ c ก็จะตัดกับ c ไปนะครับก็จะได้เป็นว่า 2a นะครับเท่ากับ10แล้วก็ a นะครับเท่ากับ5ครับจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ค่า a มาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะทำการไปแทนเพื่อที่จะหาค่า c และค่า b ต่อไปนะครับเราก็จะไปแทนในสมการที่1นะครับเพื่อหาค่า c ครับในสมการที่1นะครับ a หรือ5นะครับบวก c นะครับจะเท่ากับ7แปลว่า c นะครับจะเท่ากับ2นั่นเองครับและเรานะครับต้องไปหาค่า b ต่อใช่ไหมครับเราก็ไปแทนในสมการที่2นะครับก็คือ b นะครับเท่ากับลบ2คูณ c ใช่ไหมครับก็เป็น2 b ก็จะเท่ากับลบ4นั่นเองครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหาค่าสุดท้ายที่โจทย์ต้องการหานะครับนั่นก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของ f(3x) dx นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องเอา a b c มาเขียนในรูป f(x) ให้ได้ก่อนนะครับ f(x) a ใช่ไหมครับก็เป็น 5x กำลัง2ลบ -4x บวก2นี่ครับอันนี้คือ f(x) ใช่ไหมครับจากนั้นนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหานะครับก็คืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ของf3x dx นะครับอินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง1ใช่ไหมครับแล้วเราก็แทน 3x ลงไปใน x ของ fx นั่นเองครับมันก็จะได้เป็น5คูณ 3x ทั้งหมดกำลัง2ลบ4คูณ 3x บวก2แล้วก็ dx นะครับกระจายกำลังเข้าไปนะครับก็เป็น1 0เป็น45 9คูณ5ใช่ไหมครับเป็น 45x กำลัง2 4คูณ3เป็น 12x บวก2 dx นะครับจากนั้นก็ทำการอินทิเกรตครับ 45x กำลัง2อินทิเกรตได้เป็น 45x กำลัง3ส่วน3นะครับลบ 12x อินทิเกรตได้เป็นลบ 12x กำลัง2ส่วน2นะครับแล้วบวก2อินทิเกรตได้เป็นบวก 2x นะครับและเราก็จำกัดเขตมันไว้ที่0จนถึง1นั่นเองครับ45ส่วน3ตัดได้เป็น15นะครับ2ตัดกับ12ได้เป็น6แปลว่าเรานะครับต้องแทน1เข้าไปในฟังก์ชันนี้นะครับก็จะกลายเป็น15 1กำลัง3ลบ6คูณ1กำลัง2บวก2คูณ1นะครับลบกับแทน0ลงไปนะครับก็จะเป็น15คูณ0กำลัง3ลบ6คูณ0กำลัง2นะครับแล้วก็บวก2คูณ0นะครับจากนั้นก็จะได้เป็น15ลบ6ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย2มีค่าเท่ากับ11นะครับเป็นคำตอบนะครับน้องๆเห็นไหมครับว่าการทำโจทย์ปฏิพันธ์จำกัดเฉดเนี่ยจะต้องใช้เรื่องอนุพันธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโจทย์เกี่ยวกับอนุพันธ์หรือโจทย์เกี่ยวกับปฏิพันธ์เนี่ยน้องๆจะต้องทบทวนทั้ง2เรื่องนี้ไปพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าทั้ง2เรื่องนี้สำคัญมากในการทำโจทย์เรื่องนี้ครับ

น้องๆรู้หรือไม่คะว่าคนเราสามารถบิดกระป๋องให้ขาดออกจากกันได้ด้วยมือเปล่าวิธีการทดลองก็คือพี่เตรียมกระป๋องเปล่าไว้2ใบใบแรกแช่น้ำเปล่าใบที่2แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจากนั้นแช่ทิ้งไว้1คืนหลังจากที่เราแช่กระป๋องทิ้งไว้1คืนจะพบว่ากระป๋องที่แช่น้ำจะไม่สามารถบิดออกจากกันให้ขาดได้อย่างง่ายแต่กระป๋องที่แช่สารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตก็สามารถบิดให้ขาดออกจากกันได้อย่างง่ายดายเลยค่ะซึ่งจากผลการทดลองนี้นะคะสามารถอธิบายจากปฏิกิริยาต่อไปนี้เลยค่ะจากการทดลองนะคะที่เราทำการแช่กระป๋องอลูมิเนียมลงในสารละลายคอปเปอร์ทูซัลเฟตจะพบว่าอลูมิเนียมจะจ่ายอิเล็กตรอนให้กับสารละลายคอปเปอร์ทูไอออนทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะจากค่าสากไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์รีดักชันที่298เคลวินน้องๆจะสังเกตได้ว่าค่า E0 รีดักชันของอลูมิเนียมจะมีค่าน้อยกว่า E0 รีดักชันของคอปเปอร์ซึ่งอลูมิเนียมนะคะจะมีความสามารถในการจ่ายอิเล็กตรอนให้กับคอปเปอร์ทำให้อลูมิเนียมนะคะเกิดการผุก่อนนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะได้มีการทำการทดลองโดยการจุ่มแผ่นโลหะลงไปในสารละลายซึ่งคอนเซปต์ในการทำข้อนี้นะคะนั่นก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายจะทำให้แผ่นโลหะเกิดการผุกร่อนนั่นเองและจากคอนเซปต์นี้เองนะคะจะช่วยให้เราตอบคำถามของตัวอย่างนี้ได้โดย

สังเกตจากค่า E0 reduction และจากตัวเลือกที่3นะคะน้องๆจะพบว่าค่า E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่าสารละลายเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะในตัวอย่างนี้นะคะก็ได้มีการทำการทดลองที่คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เริ่มจากการสังเกตค่า E0 reduction กันเลยค่ะซึ่งจากตัวอย่างนะคะเมื่อน้องๆสังเกตค่า E0 reduction จะพบว่าในตัวเลือกที่1และในตัวเลือกที่4 E0 reduction ของแผ่นโลหะมีค่าน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถตัดตัวเลือกได้2ตัวเลือกนั่นก็คือตัดตัวเลือกที่2กับตัวเลือกที่3ออกเพราะทั้ง2ตัวเลือกนี้นะคะจะไม่เกิดปฏิกิริยาได้เองนั่นเองค่ะทีนี้แล้วข้อมูลใดจะถูกต้องที่สุดวิธีการดูนะคะก็คือเราจะทำการคำนวณค่า E0 cell จากสมการนี้เลยค่ะ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode E0 cathode จะเกิดปฏิกิริยา reduction E0 anode จะเกิดจากปฏิกิริยา oxidation เพราะฉะนั้นนะคะเมื่อน้องๆแทนค่าลงไปในสมการในตัวเลือกที่1จะพบว่าค่า E0 cell มีค่าเป็นดังนี้แล้วก็คำนวณออกมานะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 2.24 โวลต์ซึ่งค่าที่ได้นะคะสังเกตจากตัวเลือกแล้วเนี่ยจะพบว่ามีค่าไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นตัวเลือกที่ผิดนั่นเองค่ะต่อมาเราไปดูในตัวเลือกที่4กันต่อเลยนะคะเราทำการคำนวณค่า E0 cell ได้ค่าเป็นดังนี้ซึ่งคำนวณออกมาแล้วนะคะค่าที่ได้จะมีค่าเป็นบวก 0.74 โวลต์ซึ่งตรงกับที่ตัวอย่างให้มาดังนั้นตัวเลือกนี้จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนั่นเองค่ะและในหัวข้อนี้เองนะคะน้องๆก็ได้เรียนรู้ไป2อย่างอย่างแรกก็คือ E0 reduction ของแผ่นโลหะเมื่อน้อยกว่า E0 reduction ของสารละลายเราจะสามารถสังเกตได้ว่าแผ่นโลหะเกิดการผุก่อนนั่นเองอย่างที่2นะคะก็คือเราสามารถคำนวณปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีได้จากสมการ E0 cell เท่ากับ E0 cathode ลบ E0 anode นั่นเองค่ะ

0: ผมขอช่วยด้วยนะครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวกวาดตรงนี้นะครับแล้วก็เทตรงนี้นะครับ
2: ผมเคยมีคำถามว่าในหลวงเพียงพระองค์เดียวจะประชาชนทั่วประเทศทั่วถึงได้อย่างไรแต่เรื่องราวของเด็กชายอิฟลานกับพี่ชายของเขาคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุด
1: ป่ะพี่ให
0: ้ขอบคุณครับ
1: พี่เห็นน้องตอนทำกิจกรรมมองภาพพระบรมฉายาลักษณ์อยู่บ่อยๆน้องเคยเจอพระองค์ท่านหรออาการของเด็กอยู่ในระยะสุดท้ายแล้วหมออยากจะให้ทั้งครอบครัวทำใจ

เด็กชายส่งจดหมายถึงในหลวงด้วยความหวังอันลิบหรี่เสียงร่ำไห้เล็กๆที่ห่างไกลจะได้ยินไปถึงพระองค์หรือไม่

0: รียนวิทยาวิทยาลัยเองเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักเรียนถึง 4,655 คนมีครูทั้งอัตราจ้างและคุณครูประจำในประมาณ300กว่าคนเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่มากนะคะ
1: กลับไปใคร่ครวญนะคะลูกว่าความสำเร็จนั้นเราทุกคนทำได้ถ้าเรามีความมุ่งมั่นและพยายามขอให้ข้อคิดที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ฝากให้กับลูกทุกคนนั้นได้นำไปใคร่ครวญและนำไปปฏิบัติแล้ววันหนึ่งลูกจะประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนขอขอบใจลูกทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดันเองเคยอ่านบทความในหนังสือพิมพ์นานมาแล้วนะคะเขาเปรียบเทียบการบริหารงานองค์กรเนี่ยว่าเป็นเหมือนระดับขั้นบันไดนะคะผู้ที่อยู่ต่ำสุดเนี่ยถ้ามีเหรียญวางอยู่คืองานประจำเนี่ยจะมองเห็นรายละเอียดของเหรียญได้มากถ้าผู้ที่อยู่สูงไปเรื่อยๆเนี่ยรายละเอียดของเหรียญก็จะน้อยลงและในบันไดขั้นสูงสุดขององค์กรนั้นก็คือตัวของผู้นำองค์กรคือผู้บริหารถ้าผู้บริหารเนี่ยมัวแต่ที่จะวิ่งลงไปเพื่อที่จะเล่นในรายละเอียดแล้วก็ต้องวิ่งกลับไปในจุดสูงสุดเพื่อที่จะมองความเปลี่ยนแปลงของโลกมองความเปลี่ยนแปลงของสังคมและจะต้องนำพาองค์กรไปให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนั้นถ้าผู้บริหารมัวแต่วิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างนี้ในที่สุดผู้บริหารก็จะเหนื่อยก็จะหมดแรงและก็จะท้อแท้การกระจายอำนาจตามขั้นตอนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเพราะฉะนั้นถามว่าและบุญยวาทวิทยาลัยกระจายอำนาจอย่างไรก็ตอบได้ว่าเรากระจายอำนาจตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรพี่ก็ขอฝากไว้เลยว่าเป้าหมายเนี่ยเรามีเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจนก็คือการเพิ่ม 3% ทั้งโอเน็ตและผลสัมฤทธิ์ภายในโรงเรียน2ที่เราพูดย้ำกันเสมอๆก็คือแผนเมื่อเรารู้ว่าเป้าหมายเราจะต้องไปถึง 3% เนี่ยแผนที่เราจะทำเนี่ยเราจะทำอะไรเพื่อที่มุ่งไปสู่ 3% ตัวนั้นให้ได้เช่นเมื่อกี้ฟังดูทางคณิตศาสตร์เขาบอกจัดให้มีการสอนเสริมจัดให้มีการแก้ปัญหาโดยการใช้สื่ออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อมีแผนแล้วนะคะเมื่อมีเป้าหมายแล้วมีแผนในการทำงานแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือผลเพราะฉะนั้นในปลายภาคเนี่ยหลังจากผลสอบโอเดตมาก็ขอให้นำเอาผลเหล่านี้กลับมาวิเคราะห์ใหม่เราก็ไม่ว่ากันอย่างที่แจ้งให้ทราบว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจจะทำให้ผลเราเป็นไปไม่ถึงเป้าก็ไม่เป็นปัญหานะคะแต่ขอฝากอยู่3ประการคือเป้าแผนผลนะคะต้องมีเป้าหมายเป็นอย่างนี้แผนที่จะทำจะทำอะไรยังไงให้ชัดเจนแล้วผลมันเป็นยังไงก็เอามาทบทวนกันอีกทีหนึ่งก็ขอฝากไว้ด้วยฝากไว้ทุกกลุ่มสาระนะคะทีนี้ในการทำงานอย่างที่พูดเนี่ยเราไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำเราจะต้องมีการมาประชุมปรึกษาหารือกันทุกอาทิตย์ในทุกสัปดาห์เนี่ยคือบ่ายวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสเราจะมีการประชุมรองผู้อำนวยการได้พูดอยากให้สุริยะจัดรายการให้รองผู้อำนวยการได้พบกับเด็กบ้างเพราะว่าถ้าไม่ได้พบกับเด็กเลยเนี่ยนะไม่ได้พูดคุยกับเด็กมันก็จะเกิดความห่างเหินและจริงๆแล้วอย่างที่พี่บอกเวลามอบรางวัลเนี่ยอยากจะแบ่งให้รองมอบบ้างนะตามวันลองกำหนดหน่อยแต่พี่ก็เข้าใจความรู้สึกของครูที่บางทีเขาก็อาจจะอยากให้ผอ.เป็นผู้แจกอยากถ่ายภาพอย่างเมื่อเช้าเขานัดพี่ถ่ายภาพแล้วพี่ลืมพี่ก็เดินเฉยมาเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีฟนัดหมายเขาหน่อยภาษาไทยเพราะเขาจะขอถ่ายรูปด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นนี่คือขอฝากไว้ประจำสัปดาห์นี้นะเรามีการแบ่งให้รองผู้อำนวยการเนี่ยได้เดินตรวจโรงเรียนทุกวันเช่นวันจันทร์จะเป็นเวรของรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนวันอังคารจะเป็นของกลุ่มบริหารวิชาการอย่างนี้เป็นต้นการเดินตรวจโรงเรียนเราถือว่าเป็นการเยี่ยมเยียนและเป็นการให้ขวัญกำลังใจและเดินในลักษณะที่เป็นภาพรวมไม่ใช่เดินเฉพาะงานของตัวเองเท่านั้นเช่นเมื่อเวลาเราเดินไปแล้วเราอาจจะพบว่าหน้าต่างหลุดประตูหลุดหรือมีปลั๊กไฟที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็ก
2: หนุ่มไปบันทึกที่ห้องครูนะว่าสวิตช์พัดลมห้องนี้ ก็จะต้องแก้แล้วเนี่ยบอกเลยนะไปบันทึกเลยว่าสวิตช์พัดลมเสียเวลาเปิดปิดจะต้องใช้ตัวเนี้ยนะถ้ามันหลุดก็ไปบอกทีแล้วเดี๋ยวถ้าเรียนเสร็จปิดไฟปิดพัดลมหน้าต่างโอเคครับขอบคุณมาก
0: เดินไปแล้วเราพบว่าเอ๊ะคุณครูห้องนี้เข้าห้องช้าเข้าห้องสอนช้าเดินไปแล้วพบปัญหานักเรียนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆในแต่ละสัปดาห์ก็จะได้รับการแก้ไขมาโดยตลอด
3: โรงเรียนบุญวาทวิทยาลัยเป็นโรงเรียนมัธยมที่มีขนาดใหญ่พิเศษโดยมีนักเรียนถึง 4,622 คนแต่ทางโรงเรียนก็สามารถรับทราบปัญหาของนักเรียนได้โดยสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนและแจ้งปัญหาต่างๆของนักเรียนให้โรงเรียนได้ทราบ
4: เพราะโดยปกติแล้วผู้ปกครองนี่มีความคาดหวังกับลูกนะครับฉะนั้นไอ้ความคาดหวังต่างๆเนี่ยมันจะประสบผลสําเร็จได้มันจะต้องมีตัวที่จะช่วยผลักดันฉะนั้นลำพังครูอย่างเดียวเนี่ยในการผลักดันนี้คงจะไม่ทำให้ไอ้ผลตรงนี้มันเกิดผลแบบ 100%
5: นะครับเด็กเราเก่งนะครับเก่งแต่ว่ายังมีทักษะชีวิตบางสิ่งบางอย่างที่ยังไม่สมบูรณ์เราต้องสร้างให้เด็กเพื่อที่จะเข้าไปอยู่ในสู่สังคมแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้กับสังคมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กเก่งเนี่ยถ้าหากว่าผู้ปกครองสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็มีสิ่งที่ทางโรงเรียนสร้างให้เพื่อเกิดเป็นทักษะชีวิตแล้วนะครับผลมันออกมาเป็นอย่างไรหรือว่ามีปัญหาอย่างไรผู้ปกครองดูแลเด็กที่อยู่ที่บ้านเป็นอย่างไรแล้วก็มีผลเป็นอย่างไรนะครับมีปัญหาอะไรเราเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันแล้วก็บริหารจัดการตรงนั้นได
6: ้ตอนแรกก็เริ่มจากกลุ่มเล็กๆอะไรกันอย่างเงี้ยพอตอนหลังมาก็รวมกลุ่มกันได้แล้วเห็นผอ.เขาแบบจริงจังมากตอนที่มาประชุมผู้ปกครองครั้งแรกอะไรเงี้ยนะฮะแต่ละฝ่ายปกครองวิชาการเขาก็มุ่งมั่นผอ.ท่านก็มุ่งมั่นแต่ละฝ่ายเขาก็มุ่งมั่นกันแล้วก็เห็นว่าเอ๊ะเราน่าจะมีส่วนที่จะช่วยเขาได้ก็ดึงผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันได้หลายคน
7: ผลที่ออกมาเป็นไงบ้างครับ
8: ก็เด็กจะส่งงานตรงเวลาขึ้นนะครับเพราะเราได้ประสานกับครูประจำชั้นแล้วนะครับหมายความว่าถ้าเด็กคนไหนมีปัญหานะครับในการเรียนนะครับหมายความว่าส่งงานช้าส่งงานไม่ตรงเวลาบ้างครูประจำชั้นก็จะประสานกระทางกับเราว่ามีเด็กที่ขาดส่งงานนะผู้ปกครองช่วยติดตามติดต่อกันได้ไหมเราก็พอดีเรามีข้อมูลของผู้ปกครองทุกคนนะครับในอีเมลนะครับเราก็จะส่งต่อบอกว่ามีเด็กในห้องเรานะแต่เราก็ไม่ได้บุญเชื่อว่าเด็กคนไหนนะถ้าเรารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นผู้ปกครองใครก็จะส่งเมลไปว่าเออยังมีปัญหาว่าเด็กขาดส่งงานนะช่วยติดตามด้วยนะครับ
9: การศึกษาระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองนะปัจจุบันนี้เรามีนักเรียนระดับชั้นม.2เนี่ยประมาณ700กว่าคนเพราะเฉลี่ยเราห้องประมาณ50คนเนี่ยก็700กว่ามัน17ห้องอ่ะนะนั้นแต่ละห้องอ่ะเขาก็จะมีคณะกรรมการในห้องเนี่ยเป็นเครือข่ายอยู่5ท่านตอนนี้5คนเนี่ยจะเป็นตัวแทนห้องในกรรมการเครือข่ายของชั้นปี17ห้องไอ้ทั้ง17ห้องเนี่ย5คนแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทุกคนใน85คนเนี่ยเพราะ17ห้องห้องละ5คน85คนจะมีโทรศัพท์อีเมลชื่อที่อยู่หมดเพราะนั้นการสื่อสารโรงเรียนไปถึงผู้ปกครองคนสุดท้าย1คนที่1ถึงคน700กว่าเนี่ยจะได้ข้อมูลที่เหมือนกัน
10: การที่เรามีทําเครือข่ายกันเนี่ยเด็กกับครูเนี่ยเขาอาจจะไม่กล้าพูดแต่เด็กกับผู้ปกครองพอผู้ปกครองไปคุยกันเองเนี่ยทําให้เรารู้ปัญหาของเด็กว่าเด็กคนนี้เค้ามีปัญหาตรงนี้ตรงนี้เราอาจจะไปสื่อสารกับผู้ปกครองเค้าได้อะไรเงี้ย
2: เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็พยายามบริหารจัดการให้หัวหน้ากลุ่มสาระหรือหัวหน้าหมวดเนี่ยนะฮะบริหารดูแลจัดโซนนิ่งให้เขาเราก็จะมอบอำนาจแต่งตั้งท่านเป็นหัวหน้าอาคารแบ่งงานให้หัวหน้ากลุ่มสาระช่วยกันคิดซึ่งเขาก็จะมีทีมงานในหมวดเขาอีกเขาก็จะวางแผนร่วมกันว่าเนี่ยในรอบปีหนึ่งเราจะมีแผนงานโครงการอะไรบ้างที่จะมาพัฒนาตั้งแต่การจัดอาคารเรียนบรรยากาศสิ่งแวดล้อมนี่ก็หมายรวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนในตึกนี้อีก
11: ข้อมูลที่เราจะจัดคาบสอนของครูในปีการศึกษาหน้านะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาไว้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเราที่จะปรับเปลี่ยนอีกทีนึงซึ่งผมก็พยายามที่จะแยกนะครับครูพวกเราซึ่งทั้งหมดอยู่31คนของบางท่านอาจจะตกไปคนข้างล่างปรับ ทีนี้เบื้องต้นพื้นฐานเรานี่เราต้องดูรวมๆกันว่าถ้าคาบเราจัดเฉพาะวิชาพื้นฐานเนี่ยบางทีมันไม่ได้คาบมันจะเหลือเศษเพราะนั้นต้องให้พวกเราบางคนต้องไปช่วยวิชาเพิ่มเติมยกเว้นม.5 นะครับขอช่วยดูม.5 นิดหนึ่งม.5 ปีหน้าเราหลักสูตรมันเปลี่ยนเป็นหลักสูตรใหม่ซึ่งแต่เดิมมันมี5คาบตอนนี้เปลี่ยนเป็น6คาบเพราะฉะนั้นคนหนึ่งหรือ2คนต้องเป็น3ห้อง3ห้องก็3 6 18
2: แต่ละตึกเราได้จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้มันเอื้อต่อธรรมชาติวิชาถ้าเรียนในห้องเดิมมันก็จำเจซ้ำซากวิทยาศาสตร์ไปเจอบรรยากาศทางวิทยาศาสตร์สังคมก็ไปเจอบรรยากาศทางสังคมต่างประเทศก็มาเจอกับครูฝรั่งครูต่างประเทศแล้วในแต่ละตึกเราก็จะมีพวก e-learning ไว้ให้เช่นห้องซาวด์แล็บอยู่ทางนี้คณิตศาสตร์ก็จะมีห้องแล็บของคณิตศาสตร์ก็เป็นพวกโปรแกรมสำเร็จรูปที่มาสอนบนกระดาน Active ในห้อง e-learning เขานักเรียนมีครูประจำชั้นห้องละ2คนเนื่องจากเด็กเราเยอะนะฮะเด็กเราเยอะห้องละเกือบ60คน
7: ก็ดีนะคะจะได้ช่วยควบคุมเด็กให้รั่วอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะเพราะว่าเด็กของเราห้องหนึ่งก็ประมาณ50คนนะคะครูคนเดียวก็คงไม่ไหวก็2คนก็โอเคค่ะพอควบคุมเด็ก
12: ค่ะแล้วก็ครู2คนก็จะมีการแบ่งกลุ่มกันดูแลนักเรียนค่ะเป็นเลขคู่เลขคี่อย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
13: เจอบ่อยค่ะเพราะว่าครูประจำชั้นทั้ง2คนคนนึงก็จะเป็นครูสอนช้าด้วยอะค่ะ
14: เราจะเจอกันทุกเช้าค่ะเข้าแถวค่ะนี่แล้วทุกวันพฤหัสนี้เราก็จะต้องเข้าประชุมหาครูประจำชั้นนะคะจะเจอทั้ง2คนนะคะ
15: ก็ถ้าครูประจำชั้นคนเดียวใช่มั้ยคะถ้าจะไปเยี่ยมบ้านมันก็คงไม่สะดวกอะค่ะก็จะไม่รู้จากนิสัยนักเรียนเป็นยังไงแล้วก็ควรทำยังไงกับนิสัยเด็กแบบนี้อะค่ะถ้าเป็นสองคนคือเขาจะแบ่งกันนะคะแล้วก็ค่อยมาคุยกันทีหลังอะค่ะแล้วก็ค่อยมาจัดการแบ่งเวรกันสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งเวรกันมาเจอนักเรียน
0: เราจะมีวลีอยู่สามวลี change me คือพยายามเปลี่ยนตัวเราเองก่อนเปลี่ยนครูให้ครูเนี่ยรู้สึกถึงคุณค่าในตัวเองพลังภายในของตัวเองทำให้คุณครูเกิดแรงบันดาลใจทำให้คุณครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูที่จะทุ่มเทเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ร่วมกันและตระหนักรู้ร่วมกันข้อที่2ก็คือ change family เราจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็คือผู้ที่จะมีส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลก่อนนะคะโรงเรียนจะเป็นสถานที่เอื้ออำนวยนะคะให้นักเรียนได้เรียนรู้ได้ใฝ่รู้เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้กับเยาวชนทุกคนโดยมีผู้ปกครองและชุมชนเป็นผู้สนับสนุนเพราะฉะนั้นเราจะมีกิจกรรมที่จะเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองค่อนข้างเยอะนี่คือ change family สุดท้ายเราก็จะ change the world นั่นคือให้ตระหนักรู้ว่าการสร้างสังคมที่ดีเป็นหน้าที่ของทุกคนในแผ่นดิน

น้องๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาที่เราศึกษาการชนในแบบต่างๆเนี่ยเราจะสามารถวัดปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไประหว่างการชนได้ยังไงแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้ความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยววันนี้พี่จะมาทำการทดลองให้ดูว่ามันทำยังไงกันครับอย่างแรกเนี่ยพี่ต้องพูดถึงก่อนว่าทำไมพี่ต้องเน้นที่การชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าการชนในธรรมชาติของเราเนี่ยมันยากมากที่เราจะชนแล้วไม่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองซึ่งการชนแบบมีการสูญเสียพลังงานเนี่ยก็คือการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนั่นเองครับเป็นการชนที่เราสังเกตกันได้ในธรรมชาติอยู่แล้วอย่างแรกเนี่ยพูดถึงความรู้พื้นฐานที่ต้องใช้ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พี่เน้นเนี่ยมีอยู่2คำนะครับก็คือเรื่องของผลรวมและระบบนั่นเองเหตุผลที่ต้องมี2คำนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเราพิจารณาการชนนะครับเรามักจะไม่มีวัตถุชิ้นเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการชนของวัตถุที่มากกว่า1ชิ้นเนี่ยเราจะต้องรวมทั้งโมเมนตัมและพลังงานของวัตถุทุกชิ้นเข้าด้วยกันแล้วค่อยพิจารณารูปแบบการชนอย่างแรกการชนเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับก็คือการชนแบบยืดหยุ่นซึ่งแน่นอนว่าถ้ามีการชนแบบยืดหยุ่นแล้วก็ต้องมีการชนแบบไม่ยืดหยุ่นแล้วการชน2แบบนี้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงสำหรับการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมและพลังงานของระบบเนี่ยจะมีค่าคงตัวนั่นหมายความว่าถ้าน้องๆรวมโมเมนตัมของวัตถุทุกก้อนก่อนชนกันและหลังชนกันเนี่ยจะต้องเท่ากันนอกจากโมเมนตัมแล้วพลังงานก็ต้องเท่ากันด้วยเช่นกันครับต่างกับกรณีของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมก็ยังมีค่าคงตัวอยู่แต่สิ่งที่ไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานนั่นเองพี่จะทำการชนแบบไม่ยืดหยุ่นให้ดูและทำให้ดูว่าการสูญเสียพลังงานเนี่ยเกิดขึ้นยังไงและเราจะเห็นภาพเหล่านี้ได้ยังไงนะครับพี่ยกตัวอย่าง2สถานการณ์อย่างแรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีมวลอยู่2ก้อนที่แขวนเชือกไว้โดยที่ตอนแรกเนี่ยพี่ปล่อยมวลก้อนแรกเนี่ยวิ่งมาชนมวลก้อนที่2ที่มันอยู่นิ่งด้วยความเร็ว v1 โดยพี่ตั้งระดับนี้เนี่ยให้มันเป็น h เท่ากับ0ก็คือระดับนี้เนี่ยไม่มีพลังงานสัตว์แน่นอนว่าการชนเนี่ยผลรวมของโมเมนตัมมันคงตัวอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันไม่คงตัวเนี่ยก็คือพลังงานรวมของระบบนั่นเองพี่ก็เลยลองพิจารณาพลังงานดูตอนที่วัตถุก้อนแรกเนี่ยวิ่งเข้ามาชนพี่ให้มันมีความเร็ว v1 ณตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่จุดล่างสุดแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่มีพลังงานสักและหลังจากที่มวลก้อนแรกมาชนมวลก้อนที่2แล้วเนี่ยมวลก้อนที่2เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ไปถึงความสูงค่า1ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีพลังงานสักนั่นเองและในตอนนั้นเนี่ยวัตถุก้อนแรกเนี่ยที่มาชนเนี่ยมันก็อาจจะยังเคลื่อนที่อยู่เพราะฉะนั้นพี่เลยให้มันมีความเร็ว v2 นั่นเองซึ่ง v2 เนี่ยเป็นความเร็วในขณะที่มวลก้อนที่2เนี่ยที่ถูกชนเนี่ยขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วแล้วมวลก้อนที่1ยังเคลื่อนที่อยู่นั่นเองครับถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าพี่ไม่เติมตัวปากกาสีแดงเข้ามาที่เป็น w เนี่ยสมการนี้ก็จะเป็นสมการที่เรียกว่า conservation of energy หรือว่ากฎอนุรักษ์พลังงานนั่นเองแต่ในกรณีนี้มันเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยมันมีการสูญเสียดังนั้นพลังงานตอนแรกของมวลก้อนที่1ที่มาชนเนี่ยมันจะต้องเสียไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างซึ่งในที่นี้อาจจะเป็นความร้อนการยุบของลูกบอลการชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นการวัดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนี้มันยากที่จะบอกว่าตอนไหนเริ่มต้นตอนไหนจบแล้วเพราะฉะนั้นที่จึงยกตัวอย่างระบบอีกรูปแบบนึงซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นการปล่อยลูกบอลให้ตกลงกระแทกพื้นเนื่องจากว่าการแสดงโดยใช้ลูกบอลปล่อยลงมาเนี่ยมันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของพลังงานเนี่ยชัดเจนมากถ้ามีการสูญเสียพลังงานน้องๆลองดูรูปที่พี่เขียนมาจะสังเกตเห็นว่ารูปที่พี่เขียนเนี่ยตำแหน่ง1 2 3 4เนี่ยตำแหน่ง1คือจุดเริ่มต้นตำแหน่ง2เนี่ยคือเวลาณขณะที่วัตถุนี้กำลังจะกระแทกพื้นเมื่อมันกระแทกพื้นเนี่ยความเร็วตอนแรกที่มีค่าเป็น v1 เนี่ยมันก็กลับด้านเป็น v2 ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่า v1 และ v2 ต้องเท่ากันเพราะว่าบางทีการชนนี้อาจจะสูญเสียพลังงานก็ได้หลังจากนั้นมันเด้งขึ้นมาด้วยความสูง h เท่ากับ h ซึ่งในกรณีนี้พี่เขียนให้มันเท่ากันแสดงว่ามันไม่มีการสูญเสียพลังงานซึ่งถ้าสมการปกติมันก็จะเป็นแบบด้านบนอย่างนี้นี่คือสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานแบบไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีการสูญเสียแต่สมการด้านล่างอันนี้น้องๆจะสังเกตเห็นว่านี่คือพลังงานตอนเริ่มต้นที่มันอยู่ที่ความสูง h ใหญ่และนี่คือพลังงานจนตอนก่อนที่มันจะชนแต่หลังจากที่มันชนปึ้งชนพื้นเรียบร้อยมันมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานจนไปเป็นงานเนื่องจากอะไรสักอย่างที่สูญเสียออกไปน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเครื่องหมายเท่ากับณตรงนี้คือหลังการชนเพราะฉะนั้นหลังการชนทุกๆครั้งเนี่ยมันจะต้องมีการสูญเสียพลังงานมันชนแล้วสูญเสียพลังงานแสดงว่าความสูงที่มันจะขึ้นไปเนี่ยมันก็จะสูงไม่เท่าเดิมเราก็จะใช้แนวคิดนี้เนี่ยครับในการ
ดูลักษณะการเคลื่อนที่ของระบบที่มีการสูญเสียพลังงานนั่นเองน้องๆจะเห็นว่าทั้ง2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันมี V1 และ V2 ใช่ไหมครับก็คือก่อนชนและหลังชนซึ่งความเร็วเหล่านี้เนี่ยเราจะสามารถหาได้จากผลรวมโมเมนตัมนั่นเองแต่เดี๋ยวการทดลองนี้พี่จะทำให้เห็นว่าผลรวมพลังงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับสำหรับการทดลองนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างแรกเนี่ยก็คือแท่นที่พี่เอาไว้แขวนลูกบอล นั่นเองอุปกรณ์ชิ้นที่2ก็คือลูกเด้งนั่นเองพี่ใช้ลูกเด้งแทนเพราะว่าลูกเด้งเนี่ย

มื่อชนเนี่ยเราสามารถการันตีได้แน่นอนว่ามันจะมีการเด้งให้เราเห็นอย่างชัดเจนแล้วก็อย่างสุดท้ายแน่นอนครับว่าถ้าเราจะทำให้มวลมันชนกันได้แบบแขวนเนี่ยเราก็ต้องใช้เชือกนั่นเองแนะนำว่าให้ใช้เชือกเบาเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนนั่นเองครับเครื่องมือที่เราใช้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงนะครับก็คือโปรแกรมแท็กเกอร์นั่นเองซึ่งโปรแกรมแท็กเกอร์เนี่ยก็

คือ1ฉากที่สีตัดกับลูกเด้งของน้องๆนั่นเองถ้าสมมติว่าเฉดสีของวัตถุเราเนี่ยแตกต่างกับฉากมากๆมันก็จะทำให้โปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยสามารถล็อกตัววัตถุเราได้แม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับและอย่างที่2นะครับที่สำคัญสำหรับโปรแกรมแทร็กเกอร์ก็คือกล้องสโลโมชันนั่นเองน้องๆเนี่ยสามารถใช้กล้องสมาร์ทโฟนซึ่งในปัจจุบันเนี่ยกล้องสมาร์ทโฟนมีโหมดสโลโมชันแล้วชุดแรกเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยมวลมาชนกันอย่างแรกเนี่ยเราต้องจับมวลก้อนหนึ่งให้อยู่นิ่งนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดึงมวลก้อนหนึ่งขึ้นมาด้วยความสูงระยะหนึ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือน้องๆพยายามอย่าทำให้เชือกหย่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนเราก็ใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายการเคลื่อนที่แล้วค่อยนำไปวิเคราะห์ส่วนอีกกรณีนึงเราถือลูกเด้งไว้ด้วยมือของเราเราต้องพยายามแตะลูกเด้งให้น้อยที่สุดเวลาเราปล่อยเนี่ยลูกเด้งจะได้ไม่หมุนนั่นเองถ้าสมมติว่าลูกเด้งหมุนเนี่ยหลังจากที่มันเด้งออกไปเนี่ยมันจะไม่เด้งอยู่กับที่มันจะกลิ้งออกไปข้างๆด้วยแล้วบางทีมันจะกลิ้งออกนอกจุดที่เราสนใจไปดังนั้นเนี่ยน้องๆต้องดูการทดลองให้ดีพยายามปล่อยให้นิ่งที่สุดนั่นเองหลังจากที่เราทำการทดลองเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ากราฟแต่ละกราฟเนี่ยให้อะไรกับเราบ้างเรามาดูกราฟของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นก่อนอันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเรามีวัตถุ2ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่งคือก้อนที่วิ่งมาชนกับอีกก้อนหนึ่งเนี่ยคือก้อนที่ถูกชนซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆก็อย่างที่พี่จุดสีแดงไว้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเรามีจุดข้อมูลแค่2จุดเองในกราฟช่วงนี้เนื่องจากว่าในช่วงที่เกิดการชนเนี่ยความเร็วมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากมันยากที่จะวิเคราะห์ตรงนี้มากว่าตรงไหนที่เป็นความเร็วก่อนชนตรงไหนที่เป็นความเร็วหลังชนแต่อย่างไรก็ตามครับสิ่งที่กราฟนี้บอกกับเราอีกอย่างนึงคืออันนี้เนี่ยคือกราฟของความเร็วของมวลที่ถูกชนนั่นเองซึ่งความเร็วของมวลที่ถูกชนเนี่ยน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีการลดลงเรื่อยๆใช่ไหมครับถามว่าสิ่งที่มันลดลงตรงนี้มันมีแต่การสูญเสียพลังงานอย่างเดียวหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับถ้าสมมติว่าเราลองดูกราฟความเร็วอันนี้คือของมวลที่ถูกชนนะครับมีกราฟอัตราเร็วกับกราฟของตำแหน่งในแนวแกน y จะสังเกตเห็นว่าในช่วงที่มันเริ่มตกลงมาเนี่ยก็คือช่วงวินาทีที่ 0.2 วินาทีเนี่ยหลังจากที่กราฟเนี่ยค่อยๆเริ่มตกลงไปเรื่อยๆถ้าพี่มาพอดตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าความสูงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำไมต้องพอดอัตราเร็วกับความสูงเนื่องจากว่าอัตราเร็วเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับพลังงานจลหรือว่า1ส่วน2 mv กําลัง2นั่นเองและพลังงานศักย์ก็คือ mgh ซึ่งพลังงานศักย์เนี่ยแปรผันตรงกับความสูงแล้วพลังงานจลเนี่ยแปรผันตรงกับความเร็วเพราะฉะนั้นในขณะที่พลังงานจลลดลงเนี่ยพลังงานศักย์เพิ่มขึ้นในจุดนี้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานนั่นเองแน่นอนครับว่าตลอดการเคลื่อนที่เนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานอยู่แล้วแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนรูปของพลังงานด้วยจากพลังงานจลไปเป็นพลังงานศักย์ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าถึงจุดที่พลังงานศักย์มีค่าสูงสุดหรือความสูงมีค่าสูงสุดเนี่ยณจุดนี้เนี่ยความเร็วแทบจะแตะศูนย์เลยก็คือมีการสูญเสียพลังงานจริงแต่ว่าพลังงานเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็นี่เป็นภาพของการชนแบบไม่ยืดหยุ่นจากที่เราเห็นในกราฟนั่นเองว่ามีการชนที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างรวดเร็วทีนี้เรามาพูดถึงการสูญเสียพลังงานกันบ้างคือการที่พี่ปล่อยมวลให้มันลงมากระแทกพื้นแล้วเด้งกลับไปเรื่อยๆกลับไปกลับมาจะสังเกตเห็นว่าอันนี้เนี่ยคือกราฟความสูงของมวลที่พี่ใช้ปล่อยก็คือลูกเด้งขนาดเล็กปล่อยจากความสูงค่า1ณจุดนี้นี่คือความสูงตั้งต้นและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เคลื่อนที่ลงมาแตะ0แล้วก็เคลื่อนที่ขึ้นไปแต่จะสังเกตเห็นว่าความสูงใหม่เนี่ยมันมีค่าลดลงการชนครั้งถัดๆไปเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วมันแทบจะไม่เด้งเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นภาพของการสูญเสียพลังงานนั่นเองทีนี้เนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สังเกตได้จากกราฟนี้นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่าเอ้ยทำไมถึงมีกราฟตกมาใต้ศูนย์แบบนี้การทดลองนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมแทร็กเกอร์ใช่ไหมครับซึ่งโปรแกรมแทร็กเกอร์เนี่ยแท็กสีอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งนึงที่เกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยลูกบอลแล้วมันไปใกล้พื้นเป็นว่าณจุดที่มันใกล้พื้นนะครับสีของลูกบอลมันดันไปใกล้กับสีพื้นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มันหลุดฉากลงมาเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยมันก็เลยอาจจะเกิดเออร์เรอร์ขึ้นได้เพราะฉะนั้นการเซตฉากเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะครับน้องๆจะเห็นว่าในการทดลองแรกเนี่ยพี่แสดงอัตราเร็วและตำแหน่งในเชิงความสูงน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีช่วงที่ความเร็วเนี่ยมีการลดลงแล้วก็ตำแหน่งในเชิงความสูงเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นของวัตถุที่ถูกชนซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าสองค่านี้มันมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของพลังงานจะพูดว่าเปลี่ยนแปลงก็ไม่ถูกเพราะว่าถ้าจะพูดให้ถูกจริงๆต้องพูดว่ามีการเปลี่ยนรูปของพลังงานนั่นเองเนื่องจากว่าพลังงานจลเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลังงานศักย์ได้และในช่วงนั้นเนี่ยมันก็มีการสูญเสียพลังงานเช่นกันต่อไปเนี่ยก็คือการทดลองที่2สำหรับการทดลองที่2เนี่ยน้องๆจะเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นกราฟที่ความสูงของลูกบอลเนี่ยมันไม่ได้มีค่าเท่าเดิมตลอดเมื่อเราปล่อยลูกบอลเด้งไปเรื่อยๆเนี่ยลูกบอลจะเด้งต่ำลงเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยมันแทบจะไม่เด้งจากพื้นเลย

เหตุผลเนี่ยมันเป็นมาจากว่าการที่ลูกบอลชนกระแทกพื้นเนี่ยมันมีการสูญเสียพลังงานนั่นเองและมันมีการสูญเสียพลังงานในช่วงการชนเพราะฉะนั้นน้องๆจะสังเกตเห็นว่าในแต่ละครั้งที่มันเกิดการชนเนี่ยจุดสูงสุดที่มันขึ้นไปได้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองครับ

0: เอ้ายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: นี่มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
2: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
2: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
2: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
2: ฟ้องก็ฟ้อง

แบบนี้ใช่ไหมครับคือการทำความดีด้วยหัวใจ

0: ชาติตอนรวมน้ำใจสู้ภัยฝนฟ้าคะนอง
1: หนังสือยังสภาพดีมากอยู่เลยนะครับ
0: แต่แล้วเล่มก็น่าสนใจมากด้วยครับ
2: ใช่แล้วบางเล่มพี่เคยอ่านตอนเด็กๆด้วยนะสนุกมากเลย
0: ผมว่าเรารีบช่วยกันยกขึ้นรถกันเถอะครับเพราะเมื่อวาน DLTV เช็คข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆยิ่งเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติทั้งลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงด้วยครับ
1: ยิ่ง2วันมานี้อากาศร้อนอบอ้าวมากแล้วดูนู่นสิมีเมฆขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นในแนวดิ่งหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลมกระโชกฟ้าแลบฟ้าผ่าและมีฝนตกหนักได
2: ้รีบขนหนังสือขึ้นรถจะได้ตามไปสมทบพี่บาสกับครูพี่ส้มที่บ้านหนังสือชุมชนก่อนฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานพวกเราเนอะ
1: ครับ
2: ยังไม่ถึงไหนเลยรถก็ดันมาติดแงกซะนี่น่าจะถึงเกือบเย็นเลยนะ
0: นั่นสินะครับดีนะที่เมื่อวาน DLTV เช็คข่าวสภาพอากาศเลยไปแจ้งเตือนชาวบ้านให้เขาเตรียมเช็คสายไฟฟ้าภายในตัวบ้านและนอกบ้านเก็บข้าวของรอบๆบ้านย้ายของมีค่าลงที่ต่ำเพื่อกันพายุฝนฟ้าคะนองพัดสิ่งของปลิวว่อนกระจัดกระจายข้าวของเสียหายได้ตัดต้นไม้กิ่งไม้เพราะถ้าลมพายุพัดแรงมากอาจทำให้ต้นไม้หักล้มทับบ้านเสียหายได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอเราต้องเตรียมถุงยังชีพที่จำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนและเอกสารสำคัญต่างๆรวมถึงเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: ดีมากเลย DLTVเพราะการเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองจะทำให้ความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตของเราลดน้อยลงได้งั้นพี่ว่าพี่ไลน์ไปบอกพี่บาสให้เตรียมรับมือก่อนดีกว่า
1: อย่างที่พี่อ้นเคยบอกเลยครับว่าการที่เราใช้การสื่อสารด้วยโซเชียลมีเดียหรือติดต่อกันผ่านแอปพลิเคชันในการให้ความรู้และเตือนภัยกันภายในกลุ่มมันมีส่วนช่วยให้พวกเราเตรียมความพร้อมได้ทันและปลอดภัยได้เยอะเลยครับ
2: ใช่แล้วต้นกล้าแล้วถ้าในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินไม่ว่าจะเป็นคนหูหนวกหรือคนหูตึงเขาก็จะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้การใช้วิธีพิมพ์และได้อ่านข้อความที่ส่งไปถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีเลยล่ะ
0: DLTV ขอถามหน่อยครับแล้วถ้าเกิดเรารู้ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นแน่ๆเราจะมีวิธีเตรียมรับมือสำหรับคนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินไหมครับ
2: ผู้บกพร่องทางการได้ยินเขาอาจจะไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าจากฝนฟ้าคะนองได้ดีเราก็ต้องฝึกให้เขาสังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติเหมือนที่ต้นกล้าสังเกตเลยถ้ามีเมฆฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะมีพายุลมแรงและฝนตกหนักได้แล้วก็ต้องตกลงทำความเข้าใจกันว่าถ้ามีสัญญาณภาษามือว่าลักษณะมือแบบนี้หมายถึงอะไรเช่นอันตรายหนีศูนย์อพยพให้ทุกคนรีบหนีออกจากสถานการณ์อันตรายหรือไปยังจุดหมายที่ได้มีการซักซ้อมกันไว้ทันทีอีกเรื่องคือต้องให้เขามีนกหวีดติดตัวไว้สำหรับเป่าขอความช่วยเหลือโดยมีการสอนแนะนำการใช้ที่ถูกต้องนะ
0: งั้นแสดงว่าในกรณีที่คนพิการบางคนมีปัญหาในการสื่อสารหลายๆอย่างเราก็ต้องทำการ์ดข้อมูลบุคคลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลสำคัญหรือคนใกล้ชิดให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วเพราะเราจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการฝึกซ้อมอพยพออกจากที่

0: เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก็สำคัญนะจะต้องทำอย่างสม่ำเสมอมันจะช่วยสร้างความคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนเพื่อช่วยให้พวกเขาไม่สับสนหรือตื่นตระหนกและมีสติเมื่อเจอกับสถานการณ์จริงยังไงล่ะ
1: แล้วเด็กอย่างต้นกล้าจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างครับ
0: เด็กๆทุกคนช่วยได้นะเพียงแค่ในชุมชนได้มีการนัดหมายและตกลงกันกับหน่วยงานสถานที่มีการประสานงานที่ชัดเจนเพื่อจะได้ตอบสนอง

0: ที่อาจจะมีปัญหาด้านการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินตอนที่เกิดภัยพิบัติเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจกันอะไรๆก็จะง่ายขึ้นมากเลยล่ะโดยเฉพาะในศูนย์อพยพเราต้องจัดพื้นที่ส่วนตัวมีที่สงบสำหรับพวกเขามีแสงสว่างที่พอเพียงเพื่อให้คนพิการที่บกพร่องทางการได้ยินได้เห็นข้อความรูปภาพภาษาท่าทางภาษามือได้ชัดเจนอ้าวถึงแล้วครูพี่ส้มสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: พี่ครับครูพี่ส้ม
1: พี่บาสอยู่ไหนแล้วครับ
0: พี่บาสขอไปพักในห้องเก็บเครื่องมือด้านหลังแกคงเหนื่อยมากเพราะทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยค่ะงั้นพวกเรารีบช่วยกันขนหนังสือลงกันก่อนนะเพราะดูท่าฝนจะตกแน่ๆเลย
1: ครับหวังว่าเราจะขนหนังสือกันเสร็จก่อนที่พายุฝนฟ้าคะนองจะเล่นงานเรานะครับ
3: นั่นนะสิยังไงแล้วทุกคนอย่าไปยืนหลบใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเวลาที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะ
1: รับทราบฉันจำได้เรื่องที่นายเคยเตือนไว้ทั้งให้หลบในอาคารที่ปลอดภัยก่อนเป็นอย่างแรกและห้ามอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายมากเลยนะครับ
4: เก่งมากเลยต้นกล้าอีกอย่างที่สำคัญเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและมีฟ้าผ่าด้วยอย่ากางร่มที่ปลายยอดร่มเป็นโลหะในที่โล่งแจ้งเด็ดขาดเพราะเสี่ยงต่อการถูกฟ้าผ่าเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ต้องระวังนะเด็ก
1: ๆครับพี่อ้นอย่าเพิ่งตกเลยนะฝนถ้าฝนตกลงมาอีกหนังสือเปียกหมดแน่เลย
0: ไม่เป็นไรนะยกลงได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะเด็กๆเอาความปลอดภัยเป็นหลักนะ
1: ครับ
3: โอ้ยแย่แล้วครับพี่อ้นพายุมาไม่ทันตั้งตัวเลยครับเอาไงดี
1: นั่นสิทำไงดีดูสิลมพัดแรงจนถังขยะล้มเลย
0: เร็วเข้าพวกเรารีบเข้าไปข้างในอาคารกันก่อนเพื่อความปลอดภัยเร็วเข้าทุกคนไปเร็ว
1: โอ้ยอะไรเข้าตาผมก็ไม่รู้ครับ
3: ต้นกล้ารีบเข้าไปข้างในกันก่อนเถอะมาเดี๋ยวฉันประคองไปเอง
0: เร็วเข้านี่เอาทีวีต้นกล้ารีบเข้าไปหลบข้างในเร็ว
2: ครับ
3: ตอนนี้ทุกคนช่วยกันปิดประตูหน้าต่างอย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตเมื่ออยู่ภายนอกอาคารหรือที่โล่งแจ้งต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับแล้วอย่าเพิ่งออกไปข้างนอกเด็ดขาดนะครับ
0: ต้นกล้าเป็นยังไงบ้าง
1: ดีขึ้นแล้วครับ
0: อ๋อให้ไปตามพี่บาสได้แต่เดี๋ยวไลน์บอกก่อนดีกว่า
1: ตอนนี้ฝนก็ตกพี่บาสจะเห็นข้อความที่พี่อ้นส่งไปเหรอครับ
0: โทรศัพท์มือถือของพี่บาสเปิดเป็นระบบสั่นไว้นะเวลามีข้อความเข้าจะมีการแจ้งเตือนไฟหน้าจอโทรศัพท์มือถือก็จะสว่างแล้วเครื่องก็จะสั่นด้วยนะพี่ส่งไปละบาสเอ้ยสงสัยจะเหนื่อยมากจริงๆสินะพายุเข้าฟ้าผ่าขนาดนี้ยังไม่ตื่นเลยงั้นทุกคนรออยู่ตรงนี้ก่อนนะ
1: เย้ๆๆๆๆที่บาสปลอดภัยแล้ว
0: นั่งพักก่อนพี่บาสในระหว่างที่เกิดภัยให้เรามีสติและใช้สัญญาณที่เป็นไฟกระพริบและวัสดุที่สั่นสะเทือนพวกสายรัดข้อมือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยสัญญาณรูปภาพสัญญาณไฟภาษามือการ์ดสำหรับสื่อสารข้อความสั้นๆเช่นรีบไปที่ทางออกก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยของชีวิตหักเลยละที่สำคัญเวลาที่เราจะให้ความช่วยเหลือให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดถ้ายิ่งใช้ภาษามือได้ก็จะยิ่งดีมากในศูนย์อพยพเองก็ต้องจัดหาล่ามภาษามือเพื่อไปเป็นอาสาสมัครล่ามภาษามือด้วยนะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจต้องให้กำลังใจใส่ใจรับฟังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าให้การช่วยเหลือในทุกภาคส่วนทั้งเรื่องการชดเชยค่าเสียหายจากภัยพิบัติเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวเรื่องการดูแลเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะพักก่อนนะบาสนี่พี่เองก็เพิ่งจะเคยเห็นบาสเขาเหนื่อยหอบก็

0: นี้แหละ
1: เพราะพี่อ้นและครูพี่ส้มมีสติไม่ประมาทจึงทำให้เราสามารถช่วยเหลือพี่บัสได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยังไงล่ะครับ
2: นี่แหละครับข้อดีของการที่เราเตรียมตัวป้องกันอย่างดีเราจึงคิดหาทางแก้ไขได้ทันทีนะเดี๋ยวถ้ามั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วก็ค่อยตรวจสอบสายไฟและเสาไฟตัวอาคารต้นไม้ด้านนอกข้าวของต่างๆว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันที
1: นี่รูปอะไรเหรอครับพี่อ้นในจอมือถือครูพี่ส้มมาครับ
0: อ๋อรูปโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุงน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสกลนครเป็นโครงการที่นายหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริไว้เมื่อปี2535เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนเพราะจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนรุนแรงต่อมาในหลวงรัชกาลที่10ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดให้ภาครัฐสานต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ยังค้างให้สำเร็จและให้ตรวจสอบปรับปรุงอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง22แห่งในจังหวัดสกลนครให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยด้วยนะ
1: พระองค์ทรงห่วงพวกเราคนไทยเสมอมาเลยนะครับ
2: ส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วม DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินจะมีข้อจำกัดและไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงได้ในกรณีที่บางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินได้บ้างแต่ไม่ดีมากเรียกว่าคนหูตึงผู้บกพร่องทางการได้ยินต้องฝึกให้สังเกตสัญญาณเตือนภัยทางธรรมชาติควบคู่ไปด้วยเมื่อเกิดภัยต้องมีสติการใช้วิธีพิมพ์หรือเขียนข้อความการใช้ภาษามือที่ตกลงกันไว้การใช้นกหวีดและการพกการ์ดข้อมูลสำคัญติดตัวเสมอเมื่อเกิดภัยถือเป็นตัวช่วยในการสื่อสารระหว่างกันได้ดีในระหว่างการอพยพออกจากที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

0: เด็กๆรีบเข้าบ้านแล้วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
1: เมย์อันตรายรีบหนี
2: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายด์กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สีที่เกิดขึ้นนี่คือเกิดขึ้นจากไอโอดีนฟอร์มเปลี่ยนเป็นคอมเพล็กซ์ใช่ไหมคะกับน้ำแป้งเพราะฉะนั้นตัวจริงตัวน้ำแป้งเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยานะคะอันนี้ก็คือสาเหตุที่เขาบอกว่าที่เกริ่นตอนแรกนะคะว่าการทดลองอันเนี้ยนะคะเราจะเห็นสีเปลี่ยนอย่างชัดเจนแน่นอนก็เพราะว่าจะต้องรอจนกระทั่งปฏิกิริยาเกิดสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะก็คือแอสคอบิกแอซิดเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปจนหมดเลยนะคะพอเสร็จแล้วพอเปลี่ยนแปลงจนหมดแล้วไอโอดีนก็ไม่รู้จะทำปฏิกิริยากับอะไรอีกแล้วนะคะในกรณีนั้นเนี่ยไอโอดีนถูกเปลี่ยนไปเป็นไอโอไดด์แล้วก็แอสคอบิกแอซิดก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นออกซิไดฟอร์มของแอสคอบิกแอซิดหมดนะคะแล้วพยายามก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะทำอีกแล้วนะคะคราวนี้ไอโอไดด์ก็ต้องไปทำกับเฮเดรียนปอกไซด์ที่เราใส่เข้าไปแล้วมันก็กลับมาเป็นไอโอดีนพอเกิดไอโอดีนขึ้นมาไหร่ปุ๊บไอโอดีนก็จะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งถึงจะให้สีนะคะโอเคค่ะโอเคเคน
1: So here are things that ideally were done ahead of time. Again, I don't know if people are planning to do the experiment or just to watch today, Supawan. All right, and we'll do it here too. But so these are materials, the starch solution, it takes some time to get starch to dissolve, so that needed to be done ahead of time. The ascorbic acid solution, we made up ahead of time, but it can be done very quickly. The tincture of iodine that we use, we buy at our pharmacy bottles of tincture of iodine. It's used for if we have wounds, we paint it onto there to help prevent infection. And the 2% is important. I also on the slide give the ingredients if you wanted to make your own if it was not available in the store. And then commercial grade 3% hydrogen peroxide.
2: ค่ะอันนี้เป็นสารเคมีของแล็บนี้นะคะน้ำแป้งอันนี้ต้องเตรียมมาล่วงหน้านะคะเพราะว่าต้องใช้ละลายนิดหนึ่งคือแป้งเมืองไทยก็มีหลายชนิดในที่นี้ที่แล็บที่เตรียมมาใช้แป้งมันนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชานะคะกับน้ำ100มิลลิลิตรนะคะอาจารย์ก็ต้มให้แป้งละลายนั่นเองนะคะก็จะไปเป็นสารละลายใสๆนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แป้งเยอะนะคะแล้วก็ทำให้เย็นที่อุณหภูมิห้องอันนี้เตรียมไว้เพื่อที่จะฟอร์มคอมเพล็กซ์กับไอโอดีนที่เกิดปฏิกิริยาแล้วนะคะแอสคอบิกแอซิดอันนี้หาซื้อได้นะคะที่ศึกษาภัณฑ์ก็ได้เป็นผงๆสีขาวนะคะแอสคอบิกแอซิดค่ะจะออกมาในลักษณะเป็นผงๆขาวๆอย่างนี้นะคะขาวๆครีมๆนิดหนึ่งค่ะตัวที่3ทิงเจอไอโอดีนก็เป็นสารเบตาดีนอะไรเงี้ยค่ะเป็นทิงเจอไอโอดีนที่ละลายอยู่อันนี้ส่วนผสมของเราเทียบเท่ากับ 1% available iodine ก็อาจจะเจือจางกว่าของเขานิดนึงนะคะของเขา 2% หรือว่าถ้าในแลบของอาจารย์มีเกรดไอโอดีนอยู่อาจารย์ก็อาจจะเตรียมตามวิธีที่เขาบอกก็ได้ค่ะคือไอโอดีนช่างมา 1.8 ถึง 2.2 กรัมนะคะของไอโอดีนแล้วก็ใส่โซเดียมไอโอไดด์นะคะ5ในปริมาตร 2.1 ถึง 2.6 กรัมนะคะอันนี้อยู่ในเลนจ์เพราะว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องดูปริมาณที่มันเปลี่ยนไปอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องการที่มันแม่นยำมากนะคะเอาให้มันได้เป็นสารละลายไอโอดีนเพื่อที่มันจะเกิดปฏิกิริยาได้แล้วกันสาร2ตัวนะคะไอโอดีนกับโซเดียมไอโอไดด์ละลายในเอทานอล50มิลลิลิตรแล้วสารก็ไดลูทด้วยน้ำประมาณถึงวอลลุ่มประมาณ100มิลลิลิตรนะคะอันนี้โรงงานเตรียมมาทั้ง2อันอันนี้พอดีห่อฟลอยไว้นิดนึงเพราะว่ากลัวว่ามันจะเกิดปฏิกิริยากับแสงไปหรืออะไรอย่างงั้นนะคะตัวสุดท้ายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยปกติไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ซื้อที่ศึกษาภัณฑ์เนี่ยมันอาจจะปริมาณที่มันมีมากที่สุดเนี่ยมันจะ 30% นะคะอันนี้อาจารย์ต้องดูดีๆว่าปริมาณที่อาจารย์ซื้อมาเป็น 30% ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์หรือ 3% นะคะถ้าปริมาณอาจารย์เยอะอาจารย์ก็จะได้อัตราเร็วในการเกิดปฏิกิริยาที่เร็วกว่านะคะ
1: So then for this demonstration or experiment whichever way we run it we have a series of solutions to makeWe're going to do three different tests that will involve three different concentrations of hydrogen peroxide. We'll keep the volume constant, and we'll make two different solutions for each of those tests, and then mix them and record the time that's required. So, Jack,

0: save time, has already made two of these three sets of solutions up. So solution one in each case is 3 milliliters of water, 1 milliliter of our vitamin C solution, and 1 milliliter of the tincture of iodine. And then the second solution, it's very convenient to prepare these all at the same time. So when you're measuring out water, have three flasks, put 3 milliliters in one, two in the next, and one in the third. Then measure out the starch or the hydrogen peroxide and go through the flask in that way. And you can see the quantities here. So we'll prepare the three flasks with solution one. We'll prepare the three flasks with solution two. And then one at a time, we'll mix them. We'll record, we'll swirl, and as soon as we've mixed, we'll record the starting time and then see how long it takes for something to happen. And I think maybe, well, you've got these numbers in your packet, so you could refer to them. I think let's have Jack just very quickly do one of these for us, and it will probably be more interesting for you to watch Duangamon do this in Bangkok. But we'll get ours going here for you to look. So Kelly's going to zoom in for us here.
1: This is test one.
2: ค่ะ อันนี้เป็นสารละลายที่เขาเตรียมมานะคะจากสารเคมีที่เราเตรียมไว้แล้วอ่ะนะคะอันนี้อาจารย์จะเห็นว่า3การทดลองย่อยนะคะในอาจารย์รบกวนอาจารย์ดูแถวที่1ก่อนนะคะ test 1นั่นก็คือว่าในการทดลองที่1เนี่ยมี2 solution เห็นมั้ยคะ solution แรกเนี่ยทุกการทดลองทั้ง3การทดลองจะมีปริมาณเท่ากันคือน้ํา3มิลลิลิตรวิตามิน C 1มิลลิลิตรแล้วก็ไอโอดีน1มิลลิลิตรนะคะอันนี้อาจารย์เตรียมไว้เป็นสต็อกได้เลยนะคะส่วนโซลูชันที่2เนี่ยจะปริมาณแตกต่างกันนั่นก็คือปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราจะทำปฏิกิริยารีออกซิเดชันกลับคืนมาเปลี่ยนไอโอไดเป็นไอโอดีนเนี่ยตรงเนี้ยจะต่างกันละนะคะเทสแรกไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้เพียงแค่1มิลลิลิตรใช้น้ำ3นะคะน้ำแป้งเนี่ย1มิลลิลิตรเท่ากันหมดปริมาณที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองเปลี่ยนจาก1เป็น2เป็น3ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ปริมาณน้ำก็จะลดลงเพื่อที่จะเพื่อที่จะเก็บfinal volume ปริมาตรรวมเนี่ยให้เท่ากันตลอดทั้ง3การทดลองนะคะปริมาตร volume เท่ากันความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้นนั่นเองในแต่ละการทดลองอันนี้เขากำลังเตรียมความเข้มข้นของโซลูชันที่1กับโซลูชันที่2อยู่นะคะอันนี้เดี๋ยวทางเราก็เตรียมมาเหมือนกันเราจะสามารถทำไปพร้อมๆกับเขาน่าจะทำได้นะคะ
3: เดี๋ยว right. คุณครูมาช่วยอาจารย์ดูกระมนเลยค่ะมาช่วยกันตรงนี้นะคะอันนี้หลักการก็คือว่าให้เตรียมสารละลาย2ชุดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเริ่มผสมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาทันทีนะคะการทดลองที่จะทำเนี่ยนะคะก็จะดูผลกระทบหรือดูผลกระทบของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะดูซิว่าความเข้มข้นใส่มากใส่น้อยเนี่ยนะคะมีผลอย่างไรต่อปฏิกิริยานะคะสารละลายชุดที่1 เป็นสารละลายของวิตามินซีกับไอโอดีนอันนี้เหมือนกันหมดนะคะโดยที่ปริมาตรทั้งหมดรวมเนี่ยก็คือ5มิลลิลิตรแล้วก็สารละลายชุดที่2นะคะก็มีปริมาตรรวม5มิลลิลิตรเหมือนกันนะคะแต่เนื่องจากว่าเราใช้ไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์ปริมาณแตกต่างกันเราก็ต้องลดปริมาณน้ำลงเพื่อให้คงปริมาตรรวมเป็น5มิลลิลิตรเท่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราเตรียม2เซตนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเทผสมกันนะคะก็เห็นเขาเตรียมทางด้านโอเรกอนนะคะอาจารย์นุกมลเตรียมทางนี้ใครมาช่วยทางนี้อีกไหมคะมายืนด้านหลังโต๊ะนี่เลยค่ะนะคะอย่าบังเดี๋ยวทางไกลกังวลมองเราอยู่มาเชิญเลยค่ะอาจารย์คุณครูมาเลยตรงนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงจะสนุกมากนะคะเชิญมาทางนี้เลยค่ะ
0: So Jack is making up, he had already made up our test number one and test number two solutions, and on screen here now he's preparing the samples for test number three. So there you can see maybe he put in the iodine into the ascorbic acid solution and the color discharges. The ascorbic acid really does reduce iodine to iodide. And now he's got to prepare solution number two for test number three. He's almost ready.

0: send out a cautionary message. Peroxide, and then
1: so you do test number two and test number three, right?
0: We're going to do test number three. He's making the solutions right now, and we'll do it first. And then we're all ready to do test number one and two. We just have to mix those solutions so we can do those next.
1: Okay, so you do your test number three.
0: Correct.
1: ค่ะเขากำลังทำเทสทรีนี่ก็คือใช้ปริมาณของไฮเดรนปรอกไซด์สูงนะคะคือ3มิลลิลิตร
0: โอเคแล้วงั้นเราควิกวันวีชูดแฮฟอะกูดไทเมอร์ก่อนเตรียม
1: สารละลายไว้ก่อน
0: So this has the highest concentration of peroxide so it's going to be pretty fast so I'm going to tell you to go in 4 3 2
1: แล้วปฏิกิริยาจะเกิดเร็วมากสังเกตค่ะดูนะคะอันนี้คือเทสต์ number 3คือใช้ไฮเดรนปรอกไซด์เยอะ
0: done that was about 6 seconds
1: เราดูปฏิกิริยาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะ
0: And now, because I know you would like to get started there too, we're going to go to the other extreme. We'll go to test number one, the lowest concentration of peroxide, because this should take the longest. Four, three, two, one.
1: ใช้ไฮเดรนปรอกไซด์น้อยที่สุดดูระยะเวลานะคะว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร
2: Okay, so this should take a little bit.
0: It's already taken longer. That's good.
1: นะคะเมื่อกี้นี้เราผสมปุ๊บก็เห็นสีเปลี่ยนทันทีอันนี้ใช้เวลานานกว่านี่คือปริมาณไฮเดรนปรอกไซด์น้อยนะคะน้อยที่สุด
0: And why is this taking longer? It's because there's more ascorbic acid there relative to how much hydrogen peroxide. So the peroxide, every time it reoxidizes iodide to iodine, it loses. Oop, there it goes. That was just 1 minute on the nose.
1: นะคะเพราะงั้นก็จับเวลาได้เลยว่าแตกต่างกันระหว่างเทสที่3กับเทสที่1นะคะ
0: 3 2 1 go since we have the solution
1: เทสที่2นะคะฉันจะจับเวลาแล้วก็จับเวลาตอนที่จะเท
0: We didn't just do that one
1: นะคะพอเทปุ๊บก็จับเวลาเลยแล้วก็ดูซิว่าพอจะเห็นสีใช้เวลานานเท่าไหร่เราก็จะรู้ว่าเป็นผลของไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งมีปริมาณที่ใส่เข้าไปเนี่ยไม่เท่ากัน
0: Yes, Arjun Dwangaman is doing it exactly the way we do it, just to measure everything.Using one pipette first and then do the next reagent and then the next.
2: I'm going to have a second shot at that one.
0: Okay.
3: ตอนนี้เราเตรียมสารละลายสต็อกโซลูชันคืออันนี้ใช่ไหมคะสต็อกโซลูชันของโซลูชัน1แล้วนะคะส่วนโซลูชัน2ก็ตามความเข้มข้นเทส1เทส2เทส3นะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มจากเทส3ก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าเทส3ก่อนเนี่ย3ตามที่โปรเฟสเซอร์เคนทำไว้เนี่ย3เนี่ยจะเกิดเร็วที่สุดนะคะก็คือมีปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ถึง3มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวพอดวงมนต์เทสารละลายที่1ไปในโซลูชันที่2เนี่ยอาจารย์จะจับเวลาไว้เลยเราจะดูซิว่าระยะเวลาที่มันให้สีน้ำเงินเนี่ยมันจะต่างกันไหมนะคะโอเคนะคะเทแล้วนะคะจับค่ะจับค่ะอาจารย์แล้วก็เขย่าไปเลยค่ะอ้าวหยุดเลยค่ะเท่าไหร่โอ้ 0.0587 ก็คือ5วินาที5 0.587 วินาทีนะคะเพราะว่าอันนี้ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เราค่อนข้างความเข้มข้นสูงอะนะคะอันนี้ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 30% อันนี้เราไม่ได้เพียวไม่ได้ไดลูทนะคะไม่ได้เจือจางนะคะถัดไปเป็นเทสที่2หยุดค่ะเท่าไหร่คะ
2: 8 seconds

0: 0.0925 โอเคค่ะเทสสุดท้ายนะคะ
1: the first one we have only 0.5 second
2: uh-huh and the second one went
1: ตรงกับมันยูส 30% hydrogen peroxide
3: ไม่พอ
2: oh 30%
3: เราไม่ได้เผื่อไว้อ่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นช่วยไม่ได้พอดีเทสโซลูชัน1ขาดไปนิดหน่อยนะคะอาจารย์เวลาอาจารย์ให้นักเรียนเตรียมต้องเตรียมเผื่อๆไว้นิดนึงนะคะพอดีเราเตรียมเป๊ะเกินไปเอานะคะเทนะคะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดตรงนี
1: ้ถ้าจำปฏิกิริยาได้นะคะย้อนกลับไปดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราบอกว่าแอสปิกแอซิดนะคะทำปฏิกิริยากับไอโอดีนแล้วได้เป็นไอโอไดเสร็จแล้วไอโอไดเนี่ยจะถูกออกซิไดซ์เป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็ได้ไอโอดีนทีนี้ที่เราเห็นแตกต่างกันเนี่ยก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในสารละลายนี่ไม่เท่ากันนะคะแล้วมันให้ผลยังไงทำไมเราถึงเห็นการเปลี่ยนสีในเวลาที่แตกต่างกันเมื่อใช้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไม่เท่ากันเนี่ยนะคะก็ดูจากปฏิกิริยาออกซิเดชันไอโอไดน์ให้เป็นไอโอดีนก็คือไอโอดีนมันเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าไอโอดีนยังปริมาณไม่เพียงพอที่จะไปฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับแป้งได้มันก็ต้องรอจนกระทั่งไดอะดีนเนี่ยเหมาะสมนะคะคือการจะฟอร์มเป็นสารประกอบเชิงซ้อนเนี่ยมันต้องมีปริมาณไอโอดีนที่เหมาะสมกับแป้งฉะนั้นตอนที่เราใช้ไฮเดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ำๆเนี่ยไอโอดีนที่เกิดขึ้นมันก็น้อยเราก็ต้องรอไปเรื่อยๆจนกระทั่งไอโอดีนได้ถึงความเข้มข้นค่าหนึ่งที่เหมาะสมมันถึงจะให้เห็นสีออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นชัดเจนเลยว่าเราสามารถตามปฏิกิริยาได้ขึ้นอยู่กับปริมาณความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เราใช้นะคะโอเคเคน we finished the experiment here
2: good it looked like it worked for youAnd, you know, the fact that it worked even with 30% hydrogen peroxide tells me that this is another good experiment where you could allow your students to ask questions and to test them experimentally. Maybe they'd like to see what the effect of temperature is on reaction rate, and they could cool their solutions in an ice bath and see what if the time change is going to 0 degrees instead of working at room temperature, or changing the concentration of hydrogen peroxide still further.Or changing other concentrations, so it's a good simple experiment. Everything is safe. It's fast. We can dispose of this. We'll just put it down the drain with plenty of water, and so the hazard is low, and it allows increased experimentation.
0: ค่ะ อันนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่านะคะเมื่อเราเปลี่ยนความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ไปเนี่ยนะคะอัตราเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนั่นก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากเนี่ยปฏิกิริยาก็เกิดเป็นไอโอดีนก็ถูกออกซิไดซ์เป็นไอโอไดได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากจะเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วเอฟเฟกต์อีกอย่างหนึ่งของการอัตราเร็วของปฏิกิริยาเปลี่ยนนั่นก็คืออุณหภูมินะคะถ้าอาจารย์ลองให้นักเรียนลองเปลี่ยนอุณหภูมิในการทดลองปกติอุณหภูมิห้องเมืองไทยอาจจะประมาณ32องศาใช่ไหมคะถ้าเราแช่ลงในไอซ์บาทอ่างน้ำแข็งนะคะลดอุณหภูมิมันลงเป็น0องศาอาจารย์ให้นักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะว่าปฏิกิริยาเนี่ยจะเกิดเร็วขึ้นหรือช้าลงนะคะในขณะเดียวกันอาจารย์อาจจะให้เด็กอีกกลุ่มนึงเพิ่มอุณหภูมิของปฏิกิริยาเตรียมวอเตอร์บาธไว้ที่น้ำร้อนๆสัก60องศาลองดูซิว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาจะเป็นยังไงสีเปลี่ยนไหมแต่การเปลี่ยนค่าตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะเปลี่ยนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะถ้าอาจารย์ต้องการที่จะให้อุณหภูมิทดสอบเอฟเฟกต์ของอุณหภูมิเนี่ยอาจารย์ก็ให้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คงที่นะคะอาจจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์น้อยหน่อยเพื่อที่จะให้เวลาในการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันช้าเพื่อที่จะดูผลของอุณหภูมิแต่เพียงอย่างเดียวนะคะก็คือฟิกตัวแปรตัวหนึ่งให้คงที่แล้วตัวหนึ่งเป็นตัวเปลี่ยนแปลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นอาจารย์ก็ฝึกนิสัยนิสิตก็คือนักเรียนใหลงบันทึกในตารางนะคะให้ออกแบบตารางเดี๋ยวสไลด์ถัดไปเขาจะมีตัวอย่างนะคะว่าตารางเนี่ยควรจะเป็นยังไงให้ออกแบบตารางเพื่อใ ป็นนิสัยที่ดีในการจดบันทึกก็คือว่าอย่าจำนะคะพอได้ผลการทดลองแล้วก็จดลงไปเลยนะคะ
2: Here's a simple little chart of results that we would get and Jack just finished for us so at our first test if I calculated correctly it was 0.3% hydrogen peroxide and the time it took ours was 60 seconds that's interesting Test number two with twice the concentration of peroxide took 22 seconds, so about half the time. And test number three was around 6 seconds, although I didn't do a very good job of timing. And your numbers were much shorter, but your concentrations were higher. So essentially, you just continued this table down to higher and higher concentrations of peroxide. It was a nice experiment.
0: ค่ะอันนี้เป็นในตารางนะคะตารางแถวที่2เปอร์เซ็นต์ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้นะคะเนื่องจากว่าถ้าอาจารย์ใช้3%ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์อาจารย์ก็พอนำมาไดลูทเป็นนำมาทำให้เจือจางในรีแอคชั่นมิกซ์เจอร์ของเรา10มิลลิลิตรใช่ไหมคะอาจารย์นำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มา1เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ของอาจารย์ก็จะเหลือเพียงแค่ 0.3 เท่านั้นในขณะที่รีแอคชั่นที่2นำมา2มิลลิลิตรความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2มิลลิลิตรใน10มิลลิลิตรก็จะเป็น 0.6นะคะ 0.6% เทสที่3จะเป็น 0.9% เพราะว่าอาจารย์นำมา3มิลลิลิตรใน10มิลลิลิตรนั่นเองนะคะอันนี้คือการที่เราเตรียมได้ก่อนทำการทดลองส่วนแถวท้ายสุดคือเวลาที่วัดได้นะคะเป็นหน่วยวินาทีอาจารย์ก็ให้นักเรียนบันทึกลงไปนะคะว่าที่ความเข้มข้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่างกันเนี่ยเวลาที่ทำปฏิกิริยาจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะคะตรงนี้ความเข้มข้นของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ดวงกมลใช้เนี่ยค่อนข้างจะสูงกว่าที่Professor Ken ใช้ถึง10เท่านะคะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วเราใช้เลยเราไม่ได้ไดลูทนะคะเราก็ปฏิกิริยามันก็จะเกิดอย่างรวดเร็วกว่านะคะ
1: Well, Jan Nokomon used 30% hydrogen peroxide and you used 3% hydrogen peroxide and you got the test 3 about 6 seconds. I think that makes sense because Jan Nokomon got nearly 0.6 seconds. That is about 10 times less, huh? Because we used 10 times higher concentration.
2: Yes, I'm going to take all our numbers and graph them and I'll show them at our next session.
1: ค่ะสังเกตนิดนึงอาจารย์เคนบอกว่าเทสที่3ของอาจารย์เคนเนี่ยใช้เวลา6วินาทีขณะที่ของอาจารย์ดุกมลนะคะความเข้มข้นเป็น10เท่าสูงกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เนี่ยสูงกว่า10เท่าเราก็ได้เวลาเร็วของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยเร็วกว่า10เท่าเหมือนกันก็คือประมาณได้ประมาณ 0.6 วินาทีนะคะใช่ไหม 0.58 ก็ 0.6 นะคะโอเคเพราะฉะนั้นก็ประมาณ10เท่านะตรงเลยนะคะโอเคค่ะโอเค Ken you can continue
2: All right There are many clock reactions that are available to use and as we start to consider the green lessons from this demonstration let's think about some of these other clock reactions most of them call for using strong sulfuric acid or perchloric acidor ammonium persulfate, all of which are hazardous and are things that I would be concerned about having my inexperienced students working with. And then there are a large variety of other clock reactions. You may have seen some of these. The picture I show here is of one that's called the old Nassau reaction that involves a timed precipitation of mercuric iodide. You can see the recipe.The idea of using mercury to make a simple demonstration or a simple example of kinetics seems like a bad idea given how hazardous it is. And then various other clock reactions, maybe bromate and bromide or phenol, sulfuric acid, all the reagents are quite harmful. And so this iodine clock reaction, simply using starch and pharmaceutical iodine and low concentration of hydrogen peroxide is much, much safer than any of these and generates much less waste. And the waste that it generates can go down the drain instead of having to be dealt with as hazardous.
1: Okay, so that's the way to practice.นะคะจบการทดลองก็ลองให้นักเรียนไปค้นซินะคะว่ามีการทดลองเกี่ยวกับ คล็อกรีแอคชั่นอะไรบ้างนะคะเราก็จะพบว่ามีหลากหลายเลยนะคะคือมันมีปฏิกิริยารีด็อกซ์รีแอคชั่นได้มากมายที่สามารถเอามาใช้ในการทดลองนี้ได้แต่เราก็ต้องดูนะคะว่าสารเคมีที่ใช้นะคะก็ยกตัวอย่างเช่นจะต้องใช้กรดนะคะใช้ซัลฟูริกแอซิดต้องใช้เพอร์คอริกแอซิดต้องใช้อะโมเนียมเพอร์ซัลเฟตพวกนี้ก็เป็นคอโรซีฟนะคะแล้วก็บางตัวนี่ก็เป็นสารเอ็กซ์พลอซีฟคือสารระเบิดได้อะไรเงี้ยนะคะรุนแรงนะคะหรือแม้กระทั่งสารประกอบพวกเมอร์คิวริกไอโอไดด์พวกนี้ก็มาใช้ในเรื่องของปฏิกิริยาทำคล็อกรีแอคชั่นได้เหมือนกันนะแต่พอเราพูดถึงสารปรอทนะสารที่เกี่ยวข้องกับเป็นพวกสารประกอบปรอทเนี่ยเราก็รู้แล้วว่ามันเป็นอันตรายนะคะหรือเป็นพวกโบรเมตโบรไมด์ฟีนอลนะคะพวกนี้ก็อันตรายทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกการทดลองที่จะมาให้นักเรียนทำเราก็ต้องดูในเรื่องระวังในเรื่องของความการเกิดอันตรายนะคะในการทดลองที่อาจารย์เคนเลือกขึ้นมาเนี่ยนะคะเราใช้อะไรเราใช้ของที่เราหาซื้อได้ในท้องตลาดนะคะเราใช้แป้งนะคะก็ถือว่าเป็น renewable resource หมายความว่าเป็นวัสดุที่สามารถสร้างทดแทนขึ้นมาใหม่ได้รวดเร็วก็คือมาจากพืชอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราถือว่าไม่ว่าจะเป็นไฮเดรนปรอกไซด์นะคะหรือว่าทิงเจอร์ไอโอดีนอะไรเงี้ยนะคะก็คือของที่เราใช้อยู่ประจำวันก็คือเป็นสารที่ปลอดภัยมากกว่านะคะก็ตรงตามกรีนเคมิสตรีคอนเซ็ปต์นะคะโอเคเคน
2: Okay, and to complete this experiment and looking specifically at the green principles, the principles that cross, that I feel are relevant, and your students may want to discuss this, or the teachers as well, come up with others, but certainly by going to this clock reaction, we are preventing waste, principle number one. Number four, we're working with safer chemicals. Number five, we're working with safer solvents. In this case, just water, and some of the other reactions may require different solvents. I put in principle number seven just to, as a discussion, renewable feedstocks. We're working with ascorbic acid, which is a natural product. And so you could consider that as being a relevant principle, be a good discussion. And then finally, principle number 11, again, real-time monitoring. Here very graphically because we can measure the rate of the reaction simply by watching the color change when it occurs.
1: Perhaps we shall leave this with the teachers and then ask teachers back that what you think, which green chemistry concept, which one, which principles it, according to our experiments. Huh?
2: I think that would be an excellent idea.
1: ค่ะก็ตอนนี้คิดว่าคุณครูค่อนข้างแม่นขึ้นแล้วนะคะเราก็สามารถดูได้เลยว่าการทดลองของเราเนี่ยนะครับมันตรงตามหลักการ green chemistry ข้อไหนนะคะลองกลับไปคิดดูถ้าใครคิดออกมาได้มากกว่าที่อาจารย์เคนคิดเอาไว้เนี่ยนะคะก็คือข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ7ข้อ11นะคะช่วยบอกด้วยแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้อาจารย์เคนทราบนะคะแล้วครั้งหน้าเนี่ยอาจารย์เคนจะมาสอนที่นี่เดี๋ยวจะหารางวัลให้เลยนะคะไปลองไปหาดูซิว่ามีข้อไหนอีกไหมคะที่อาจารย์เคนตกหล่นไปนะคะเมื่อกี้นี้อาจารย์เคนบอกว่าwaste นะคะ waste prevention คือเราใช้ปริมาณน้อยนะคะเกิดสารเกิดของเสียน้อยนะคะแล้วก็สารเคมีที่ใช้นะคะปฏิกิริยาที่ทำก็ค่อนข้างปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับเมื่อกี้นี้ที่เราเพิ่งดิสคัสไปนะคะแล้วก็ใช้วัสดุที่สร้างขึ้นทดแทนได้รวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าอันนี้เสนอมาคือ5ข้อของ Green Chemistry นะคะเรียนฝากอาจารย์เอาไว้นะคะ Well can just make a challengingThat anyone that can see any other principle else besides your five principles, then you will give some gift to them when you come here next time.
2: It's a deal.
1: อาจารย์ก็ตกลงนะคะเพราะฉะนั้นไปหามานะคะว่า Green Chemistry ข้อไหนที่อาจารย์เคนตกหล่นไปนะคะสำหรับการทดลอง Clock Reaction อันนี้ค่ะ Okay, you can continue.
2: Thank you, Supawan. That was a great idea. So we'll now go to our third demonstration for today, and the last one. This again relates to chemical reaction rates and kinetics. Catalysis will also be involved here. And the premise behind this really is, again, it's a teaching premise instead of a chemical premise. And that is to say that we can do simple experiments using readily available materials to explore important chemical issues, including, in this case, chemical kinetics.
1: ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีนะคะสำหรับการทดลองอันนี้นะคะก็คงไม่ใช่มาดูในเรื่องของการคำนวณหรือว่าดูในเรื่องของการคิดคำนวณโดยตรงนะคะก็จะเป็นการแสดงให้เห็นเพื่อที่ว่าใช้ในแง่ของแนวคิดมากกว่านะคะการทดลองที่จะทำต่อไปนี้เป็นการทดลองที่ง่ายๆแล้วก็ใช้วัสดุที่เราหาซื้อได้นะในครัวเรือนใช้ในบ้านเรือนเนี่ยได้นะคะอันนี้ก็เพื่อจะมาดูในเรื่องของจลนพลศาสตร์ทางเคมีเหมือนกันนะคะงั้นที่เราจะเรียนหลักการจากการทดลองอันนี้เนี่ยก็คงดูในเรื่องของอัตราการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ดูในเรื่องของการเร่งปฏิกิริยาค่ะโอเคเคน
2: โอเค so a little bit of background for this experiment there is an enzyme contained in yeastAnd actually, almost every living organism contains an enzyme like this. It's called catalase. Catalase decomposes hydrogen peroxide to give oxygen and water. Oh, and the second point notes this. Most organisms have this. Peroxide is easier to get from oxygen than water. It's a partial reduction product. And peroxide is hazardous to living organisms. And so they've developed over time.A defensive mechanism against peroxide, and that is these catalase enzymes. I thought it was interesting from a practical matter. If any of you wear contact lenses instead of eyeglasses, in the contact lens cleaning solutions, you will find frequently hydrogen peroxide is used as a cleaning agent. But if you were to put a contact lens into your eye with a little hydrogen peroxide on it, you would wish you hadn't.And so the final step in a contact lens cleaning procedure is frequently treatment with a solution containing catalase, the enzyme that decomposes peroxide and brings it to simply oxygen and water.
1: ค่ะการทดลองที่จะทำต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการใช้สารชนิดหนึ่งจริงๆก็คือเอนไซม์นะคะเอนไซม์นี้เขาใช้ชื่อว่าแคทาลิสนะคะอันนี้เป็นของบริษัทเบเกอร์ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกานะคะเป็นผู้ผลิตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นยีสต์นะคะที่มีจะผลิตให้เอนไซม์ออกมาชื่อเอนไซม์แคทาลิสเนี่ยนะคะเอนไซม์ตัวนี้นะคะมีคุณสมบัติก็คือสามารถทำให้ไฮเดรเจนปรอกไซด์เนี่ยแตกตัวมาแตกสลายเปลี่ยนมันจากไฮเดรเจนปรอกไซด์ให้เป็นออกซิเจนกับน้ำนะคะอันนี้เขาเอามาใช้ประโยชน์นะคะก็สำหรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้คอนแทคเลนส์อาจจะรู้ว่าขั้นตอนการทำความสะอาดคอนแทคเลนส์เนี่ยนะคะ เราก็จะล้างในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์เนี่ยซึ่งในน้ำยาล้างนี่มันอาจจะมีทุกครั้งที่เราล้างเราก็ต้องล้างน้ำให้สะอาดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราล้างไม่ดีเนี่ยไฮโดรเจนปรอกไซด์ซึ่งอยู่ในสารทำความสะอาดนะมันจึงติดอยู่ที่คอนแทคเลนส์ทีนี้เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราจะให้สารเวลาเราซื้อมาเนี่ยก็จะให้สารน้ำยา2ชนิดใช่ไหมคะต้องล้างอันนี้ก่อนแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งอันน้ำล้างอันที่สองเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นสารละลายแคทาลิสต์นั่นเองนะคะจะมีเอนไซม์ตัวนี้อยู่เพื่อให้แน่ใจว่าไฮเดรเจนปรอกไซด์ถูกทำลายหมดนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างนี่คือจุ่มอันแรกแล้วเราก็ต้องมาจุ่มอันที่สองใช่ไหมเราต้องทำตามวิธีที่เขาบอกเนี่ยนะคะก็คือแคทาลิสต์ทำหน้าที่ก็คือสลายไฮเดรเจนปรอกไซด์ให้กลายเป็นออกซิเจนกับน้ำเพราะถ้าเรามีไฮเดรเจนปรอกไซด์ปนเปื้อนอยู่เรามาใส่กับตาเนี่ยไฮเดรเจนปรอกไซด์เนี่ยมันก็จะทำลายตาเราได้ทำลายเนื้อเยื่อเราได้นะคะโอเคเคน
2: All right the reaction chemistry involved in this demonstration is pretty simple so the top one shows hydrogen peroxide being decomposed to water and oxygen as we just discussed there's a picture of what catalase enzyme looks likeThe active center in catalase is an iron atom that is contained within a molecule called heme, It's closely related to the oxygen-carrying protein called hemoglobin, of course, that's in our bloodstream. So that iron helps to or catalyzes the decomposition of peroxide. And then at the last minute, I remember to add to the slide the most important reaction that we're going to see. We're going to carry out a combustion reaction.

0: and of polyethylene. And so the bottom slide shows that polyethylene can react with oxygen to give CO2 and water. Not a big surprise, but it was important to include that because that's the reaction that we will observe most directly.
1: จะเห็นในรูปทางด้านขวามือเนี่ยมีสีชมพูตรงกลางเนี่ยนะคะอันนั้นก็คือเหล็กนะคะการที่คาทาลิสต์เนี่ยสามารถสลายตัวของไฮเดรนบล็อกไซด์ได้เนี่ยทำให้ไฮเดรนบล็อกไซด์สลายตัวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เนื่องจากมีเหล็กที่อยู่ตรงกลางของตรงโครงสร้างแคทาลิสต์นั่นเองที่ไปช่วยเร่งปฏิกิริยานะคะอันนี้ก็โครงสร้างก็ถ้าคิดย้อนไปก็คล้ายๆกับฮีโมโกลบินนั่นเองในเลือดเราก็จะมีเหล็ก อยู่ในโครงสร้างของตัวฮีโมโกลบินนั่นเองนะคะเดี๋ยวการทดลองนี้เราจะใช้แคทาลิสต์เหมือนกันนะคะก็จะเป็นศึกษาเรื่องคอมบัสเรื่องการเผาไหม้ของโพลีเอทิลีนนะคะตัวแคทาลิสต์ก็จะไปช่วยเร่งในเรื่องของการเผาไหม้เดี๋ยวเราดูสไลด์ต่อไปนะคะ
0: I'll show this procedure slide just very quickly so that you'll have this but it's in your package as well and what I should do quite quickly is go to the videos but for this very simple materials we just need hydrogen peroxide 3% not 30 we need yeast a container that can be capped and a couple plastic bags and then I didn't want to use a cigarette so I used just a wooden toothpick that I could ignite and lead to not the flame I didn't want but we want the glowing part of that
2: เดี๋ยวอาจารย์จะเห็นในวิดีโอของเขานะคะก็จะมีเขาจะเตรียมถุงพลาสติกไว้ซึ่งจะบรรจุแอร์ถุงพลาสติกต้องมีซิปเพื่อที่จะซีลไม่ให้แอร์มันออกมาได้นะคะแล้วก็ขวดไวเอลเล็กๆอันนั้นนะคะซึ่งมีจุกปิดตรงนั้นเนี่ยจะมีเดี๋ยวเราจะมีการใส่ยีสต์เข้าไปนะคะแล้วก็จะมีการใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้าไปอันนี้ 3% นะคะในถุงอีกถุงหนึ่งเดี๋ยวเขาจะแสดงให้ดูนะคะแล้วก็มีแอร์ในปริมาณหนึ่งในถุงที่มีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยแล้วก็ซีลก็คือปิดซิปตรงถุงพลาสติกซะนะคะหลังจากนั้นก็มีการจุดบุหรี่เพื่อที่จะให้มันเกิดการเผาไหม้นั่นเองนะคะก็มีการจุดบุหรี่แล้วเดี๋ยวจะมีการจิ้มบุหรี่ตรงนั้นนะคะเข้าไปตรงถุงนะคะเดี๋ยวลองดูต่อไปละกันนะคะ
1: ในกรณีนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ใช้บุหรี่นะคะเดี๋ยวเขาจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันถ้าดูไม่ผิดนะคะไม้จิ้มฟันแล้วก็จะใช้จุดจากตรงไม้จิ้มฟันตรงนั้นนะคะก็คือเพื่อช่วยให้ปฏิกิริยาไม่คิดว่าลดความรุนแรงลงเดี๋ยวดูจากการทดลองเขาละกันนะคะโอเคเคน
0: โอเคSo I don't need to show you this because we're just going to do it. This I didn't use safety glasses. I'll tell you that. We'll go to the laboratory session. And for this one, the laboratory is going to be a demonstration. And I thought I'd show you where my laboratory was. This is outside my kitchen at my house here in Eugene, Oregon. It's springtime. And it didn't rain on Saturday. And so we had flowers blooming. And I thought that was a great laboratory.
1: อันนี้เขาห้องแล็บเขาคือในสวนเขานะคะในที่บ้านเขาเองนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่หนาวมากเท่าไหร่เนาะที่ยูจีนนี่น่าจะเย็นแต่ไม่มีสโนว์ค่ะโอเค can you can continue
0: okay. So I'm gonna because I know this will work better I'm gonna leave the PowerPoint and go to a movie so this nowIs the first half of the demonstration. I'm simply going to take a plastic bag, fill it with air, and then touch a glowing coal to the plastic and see what happens. And so we'll start the movie here. Air is a cheap and easily available reagent.
2: ค่ะนี่เขาก็เปิดถุงเพื่อให้เอาแอร์เข้าไปนะคะแล้วก็ปิดถุงซิปนะคะ
0: So I've sealed the bag so it has air in it. Now I have a candle burning. I'm taking a wooden stick. I will catch it on fire but then blow out the flame before I touch the bag with it.
2: ค่ะนี่เขาก็พยายามจุดไฟตรงนั้นเพื่อที่จะกับไม้จิ้มฟันอย่างที่จันวันว่าแล้วก็จิ้มลงไปในถุงนะคะดูสิคะว่าจะเกิดการเผาไหม้ยังไงหรือเปล่านะคะนี่เขาก็จิ้มลงไปละ
0: And what you can see is not very much happened. The bag melted a little bit.

0: maybe it burned a little bit to make a small hole.
1: ค่ะอันนี้เขาก็พบว่าพอจิ้มลงไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดการเผาไหม้เพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองตรงจุดที่จิ้มลงไปของพลาสติกตรงนั้นนะคะอันนี้เพราะว่าข้างในถุงเนี่ยยังเป็นอากาศเปล่าๆนะคะ
0: And that's what happens with polyethylene and air, which we determined in one of our earlier workshops is 20% oxygen.
1: ค่ะเพราะว่าตอนนี้เกิดการเผาไหม้ของพลาสติกที่เป็นโพลีเอทิลีนกับอากาศซึ่งอากาศเนี่ยอยู่ในออกซิเจนอยู่ในอากาศเพียงแค่ประมาณ 20% เท่านั้นนะคะ
2: Can you think it's less than 20%? You think it's 20% oxygen in air?
0: I think so. Isn't that what we determined?
2: so means that your air is very clean. In Bangkok maybe 18%.
0: Oh, and 2% particulates. Okay, so that wasn't a very interesting demonstration yet, but now let's look at the effect of concentration on reaction rate. So if you have 18% air, maybe we have 18% too, whatever it is. Now let's go to a higher concentration of oxygen, and we're going to do that by taking advantage of the chemistry that we just talked about. So now I can play this movie and narrate as we go.
1: ค่ะตอนนี้ก็กำลังจะเริ่มเพิ่มปริมาณแอร์ในถุงนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะเพิ่มปริมาณออกซิเจนได้ยังไงนะคะเขาก็ตักยีสต์มานะคะเดี๋ยวลองดูการทดลองต่อไปเลยนะคะ
0: Okay, I wanted to wait. So we're taking yeast.I'm going to put it in this container.
1: ใส่ยีสต์ในไวเอลพลาสติกนะคะแล้วก็ปิดจุกนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เห็นไหมคะเขาหยิบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซ
0: ด
1: ์ 3% นะคะ
0: And that's about 50 milliliters, 1/4 cup.
1: ประมาณ50มิลลิลิตรนะคะใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 3% ประมาณ50มิลลิลิตรลงไปในถุงพลาสติกนะคะ
0: And I put it in the bag together with the yeast container, squeeze the air out a little bit and seal it.
1: หลังจากนั้นก็ใส่ภาชนะที่มียีสต์นะคะใส่ลงไปในถุงเดียวกันนะคะ
0: Now open the yeast containerrelease the yeast into the peroxide
1: หลังจากนั้นอาจารย์ก็เปิดฝายีสต์เพื่อที่จะให้ยีสต์ที่อยู่ในกระป๋องอ่ะออกมาผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะจะพบว่าเริ่มมีฟองแก๊สเกิดขึ้นนะคะ
0: So now what do we have? We have a bag full of yeast and foam, but mostly it is full of oxygen
1: ค่ะจะเห็นยีสต์แล้วก็เป็นฟองอากาศนะคะเป็นฟองนะคะแล้วก็เขาบอกว่าตรงฟองนั้นน่ะแน่นอนที่สุดมันต้องมีออกซิเจนด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะทำการทดลองเหมือนคราวที่แล้วก็คือจี้ไม้จิ้มฟันที่จุดด้วยไฟไว้แล้วนะคะเดี๋ยวลองดูว่าพอจี้ไปแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรที่แตกต่างจากเมื่อตะกี้ไหมนะคะ
0: So should we see what happens?
1: Okay.
0: Yeah, I've got the dimmer.

0: ค่ะหลังจากที่จิ้มลงไปแล้วอาจารย์ก็จะเห็นว่าขนาดของพลาสติกขนาดของรูที่จิ้มลงไปเนี่ยนะคะจะเกิดการขยายวงกว้างขึ้นกว่าเดิมในขณะที่เมื่อกี้เนี่ยวงของถุงพลาสติกเนี่ยจะแคบอันนี้จะเห็นว่าวงของพลาสติกคือโพลีเอทิลีนนะคะจะเกิดการเผาไหม้ได้ดีขึ้นวงของการเผาไหม้เนี่ยก็จะกว้างขึ้นนะคะโอเควีซี just a big hole of plastic bag
1: yes and you saw the flame so it really does react faster with pure oxygen that's reassuring for those of us that believe in chemistry you should come and visit
2: we all okay, would like to go visit you in Eugene
1: okay well we'll have you here again soon I'm sure so

0: If we complete this experiment, then this is another one of these experiments where it's very easy to ask questions and to try things. So some of the ideas you might think of here is, as in the previous one, reaction rate is supposed to be on temperature. So maybe if we cool the mixture in ice and then observe how quickly or how slowly the catalase reacts with the peroxide to generate oxygen, we can get some sense of that, and presumably it would be slower. We can ask that question, and then we can address it in the laboratory. Or what about surface area? Surface area is supposed to impact the rate of a chemical reaction also. So maybe we could take the yeast, grind it up into a finer powder, and see if the oxygen is produced at a faster rate. Or maybe your students will have other ideas about things to try, and since these are very safe materials, they could try them.
1: ค่ะอันนี้หลังจากการทดลองแล้วนะคะเราก็มาดูว่าการทดลองเนี้ยเราสามารถจะสอนอะไรให้กับนักเรียนได้บ้างนะคะเช่นอันแรกเนี่ยเขาบอกว่าปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันนั่นก็คือว่าเมื่อมียีสต์กับไม่มียีสต์มียีสต์แล้วก็ต้องมีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ด้วยนะคะที่ช่วยทําให้เกิดออกซิเจนขึ้นมาได้นะคะซึ่งยีสต์ตรงนั้นเนี่ยก็คือเอนไซม์คาตาลิสต์นั่นเองนะคะทําเป็นตัวที่ทําให้เกิดแก๊สออกซิเจนขึ้นมาในถุงพลาสติกนั้นอันนั้นก็คือปริมาณสารตั้งต้นที่แตกต่างกันถ้าเปรียบเทียบกับการทดลองเมื่อตะกี้ปริมาณที่แตกต่างกันก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองแต่ในการทดลองนี้คือปริมาณออกซิเจนที่แตกต่างกันโดยมียีสต์หรือเอนไซม์แคทาลิสต์เป็นตัวเร่งให้เกิดการเจเนเรตออกซิเจนขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าจะให้มีความแตกต่างมากขึ้นอาจารย์ก็อาจจะให้นักเรียนทดลองในกรณีที่อุณหภูมิต่างถุงตรงนั้นที่เราเกิดออกซิเจนขึ้นมาแล้วมียีสต์มีอะไรผสมในถุงอาจจะใส่ไปแช่ในถังน้ำแข็งก็ได้ดูซิว่าถ้าแช่ในถังน้ำแข็งแล้วเนี่ยปฏิกิริยาจะเกิดดีขึ้นไหมแต่เวลาจี้ไฟอย่าเอาไปให้โดนน้ำนะคะเดี๋ยวจะไม่เกิดการเผาไหม้นะคะอีกออปชันหนึ่งหรืออีกทางเลือกหนึ่งของการเปลี่ยนตัวแปรก็คืออาจจะนำยีสต์เนี่ยนะคะปกติยีสต์มันก็จะเป็นเม็ดๆใช่ไหมคะแต่ถ้าอาจารย์ลองให้นักเรียนบดยีสต์ให้ละเอียดขึ้นดูซิว่าจะให้ปริมาณออกซิเจนได้มากขึ้นไหมหรือว่ายีสต์จะตายไปเลยไม่สามารถให้ออกซิเจนได้แล้วเพราะว่าเกิดการบดไปแล้วอันนี้เดี๋ยวลองดิสคัสกันดูนะคะว่ามีออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นไหมขนาดโพรงจะใหญ่ขึ้นไหมของพลาสติกนั้นหรือว่าอาจจะมีไอเดียอื่นๆที่นักเรียนอาจจะคิดขึ้นมาได้หรืออาจจะเป็นปริมาณของยีสต์ที่แตกต่างกันในถุงแล้วก็ใช้ในการทดลองนี้ได้เหมือนกันนะคะค่ะ
2: ค่ะก็เสริมอาจารย์ดวงกมล นะคะตอนที่เราบอกว่าดูว่าผลของอุณหภูมินะคะเป็นอย่างไรเราก็อาจจะทำได้ก็คือแช่น้ำอุ่นหรือแช่น้ำเย็นนะคะแล้วก็เปรียบเทียบนะแล้วก็คือแช่ไว้สักพักหนึ่งแล้วยกขึ้นมานะคะแล้วค่อยเอาไม้ที่ว่าเผาไฟแล้วจิ้มดูนะคะสำหรับเรื่องเอายีสต์บดนะคะอันนั้นก็จะเป็นอีกแง่หนึ่งก็คือจะดูในเรื่องของพื้นที่ผิวเพราะว่าเท่ากับว่ายีสต์เนี่ยจะสามารถทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้มากขึ้นเพราะว่าพื้นที่ผิวมันเยอะมากขึ้นนะคะแต่อย่างที่อาจารย์นกมลบอกว่ามันไม่แน่มันอาจจะเป็นในทางลบก็ได้กลายเป็นว่ายีสต์ไม่ทำงานแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ดีเราก็จะให้นักเรียนได้อภิปรายกันได้ซักถามกันนะคะส่วนไอเดียอื่นเนี่ยลองคิดดูนะคะถ้าคิดได้เดี๋ยวคราวหน้ามาบอกด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะหาของขวัญละให้เคนแจกนะคะอาจารย์เคนเตรียมมาแจกของขวัญ นะตกลงเรามีเป็นหนึ่งข้อคือกรีนอะไรนะคะแล้วก็มีเรื่องนี้ว่ามีไอเดียอื่นไหมที่จะดูการทดลองอันนี้ว่ามีผลต่ อการเผาไหม้ของโพลีเอทิลีนนะคะ Can I add another things you to do so you need to prepare more gifts I ask them that is there any other idea to come up with this experiment so you will ask them next time
0: okay I might need to ask customs for an import license before I come to visit maybe I shouldn't show this next slide then because I should make them guess But here, just I think I want to show this slide. The green principles that are involved here, very much the same as in the previous demonstration, but I've added into here also catalysis because we're using catalase.
2: Okay. I don't think we can spend time much here because they know already. They know all 12 principles already.
0: Well, that's good.
2: ก็จนเคนก็บอกเอาดูตรงนี้นะจริงๆแล้วก็คือพวกเราคงคนคุ้นเคยแล้วนะคะอันนี้ก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะคะว่าคอนเซ็ปต์หรือว่าหลักการทางด้านกรีนเนี่ยนะคะเราก็คือใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานะคะเราใช้สารเคมีที่ปลอดภัยปฏิกิริยาก็ไม่รุนแรงนะคะ

0: ึ้นได้นะอย่างยีสต์เนี่ยเราก็ทำได้นะคะแล้วก็ principle ที่คิดว่าเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมี principle ข้อ1ข้อ4ข้อ5ข้อ7ข้อ9นะคะเดี๋ยวลองไปคิดดูนะคะโอเคเคน
1: All right well I'll let you decide if we have time for this or if we should move on
2: คือในส่วนของผมก็ให้นักเรียนได้ลองทำตามในสเกลของเราอะนะครับไม่เหมือนกับทางโอเรกอนแต่ก็พยายามลองทำก็ไม่ค่อยชัดเจนในส่วนที่เป็นแลบที่1นะครับนี่อยากจะถามว่าเมทิลีนบูเนี่ยที่เราใช้ถ้าเราใช้เป็นสารละลายที่อยู่ในห้องแลบของเรานี่จะใช้ได้ไหมครับ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได
2: ้ที่เป็นสารละลาย
0: แต่ว่าเมื่อกี้ของอาจารย์นุกมลเนี่ยนะคะก็เป็นใช้เป็นที่ซื้อจากร้านไข่เลี้ยงปลาใช่ไหมฮะเขามีเป็นของผสมก็เลยทำให้เห็นสีไม่ชัดเจนไม่เหมือนของอาจารย์เคนนะคะเป็นเมทิลีนบลูเฉยๆอาจารย์ต้องอ่านดูด้วยว่ามันเป็นเมทิลีนบลูอย่างเดียวหรือเปล่านะคะแต่ใช้ได้ค่ะอินดิเคเตอร์ใช้ได้เหมือนกันอาจารย์สุพงศ์ just asked that can he just use methylene blue indicator that they have in the lab so I said yes why not but just check first that it's not mixed with other kind of indicator then the experiment will not come out good
1: these are pretty simple demonstration experiments also but I think people will enjoy themOne of them relates to packing peanuts, these plastic things that are used to protect things when we ship them. And these are the materials we need. If we can find biodegradable packing peanuts, that would be great. If you can't, I'm going to try to bring some with me and hope that the immigration people don't mistrust me for having a suitcase full of packing peanuts.
0: Well, you can pack in the gifts that you're going to bring to us. So you said it's packing material.
3: The gifts.
1: That's fine. What a great idea. We're
0: going to talk about the next thing. It's called polymer packing peanut. Peanut, if you read it, it means a tuna. But in this case, it means the part that we use in the heap that we can catch, that we can catch.นะคะที่เป็นเม็ดๆหรือว่าเป็นแท่งๆนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทำโดยทำจากโพลีสไตรีนแล้วมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เป็นแบบสลายตัวทางชีวภาพนะ biodegradable นะคะซึ่งทำจากพวกแป้งนะคะเขาก็บอกว่าให้เราหาพวกนี้จันก็เลยบอกว่าให้เขาเอามาด้วยแล้วกันแล้วก็แพ็คของขวัญที่จะมาให้มาแจกคุณครูได้วัสดุอันนี้ค่ะOkay, Ken.
1: Okay. The second thing
0: we
1: do...
0: I think it's maybe difficult to find biodegradable peanuts here.
1: Okay, I will bring some for sure then. Okay. I should have said this whole workshop is looking at different aspects of polymer chemistry. So the second experiment will look at polysaccharides, carbohydrate chemistry. And to do this, we'll need sugar, and that's a bag of Thai sugar, so I know you have that.We'll need apple or white grape juice. We need a heat source. And the only thing I'm unsure you'll have, although I know it is available in Thailand, is pectin. And I will do my best to bring some of that also, just in case. In the packet, I did list, I provided information about a Thai chemical company that has a patent for isolating pectin.From lime peels, from fruit peels. And so I will talk about that in the workshop in 2 weeks. But it's actually a nice example of using a waste material as a starting material for another process.
4: For the pectin, I think in Thai we also have one. Better if you can take to compare between US pectin and Thai jello and compare the composition together in the next 2 weeks. Yeah.
1: That's a good idea.
4: Yeah, thanks. อันนี้เป็นสิ่งที่จะเตรียมสำหรับแลบ2อาทิตย์ถัดไปนะคะก็มีตัวที่จะทำสารตั้งต้นก็คือตัวคาร์โบไฮเดรตตัวเนี้ยเขาใช้สารละลายเพคตินนะคะเป็นเจลที่สกัดได้จากของพืชนะคะแล้วก็น้ำผลไม้นะคะเป็นน้ำแอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นน้ำองุ่นขาวอาจจะต้องการสีใสๆนิดนึงเพื่อที่จะให้ที่ต้องการใช้แอปเปิ้ลหรือว่าน้ำองุ่นขาวเนี่ยเพื่อที่จะให้การเปลี่ยนแปลงของสีมันเห็นชัดเจนนะคะอันนี้เทเบิลชูการ์ก็คือน้ำตาลซูโคสธรรมดานะคะแล้วก็ฮอตเพลทเป็นเครื่องให้

0: ไออุ่นความร้อนนะคะโอเค
1: Okay, and then the final one, and then this one is the most fun. This might be the best experiment of the whole workshop series. For to do this, we will need disposable baby diapers. We'll need little plastic cups, and I'm going to bring a whole bunch of these with me. We have them in the United States in Christian churches where we have communion at church. They oftentimes will use these small plastic cups. Maybe you find them for other uses.They're probably available, but I'll bring a whole bunch just in case. And we're going to do really neat things with diapers and communion cups.
0: Okay, I will prepare as good as possible that I can. And if possible, you can take some from US and then work together next 2 weeks. ค่ะ อันนี้คือ polymer ที่เขาทำการที่จะทำการศึกษานะคะอันนึงก็เป็นผ้าอ้อมสำเร็จรูปของเด็กอะค่ะนะคะอันนี้นะคะนำมาเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นเจลที่ใช้ดูดน้ำนะคะส่วนพลาสติกอีกชนิดนึงก็คือเป็นแก้วพลาสติกนะคะเป็นที่โดยทั่วไปนะคะเอาที่ไม่มีสีนะคะถ้าเป็นไปได้เลือกที่เป็นใสๆนะคะแล้วก็สีของเกลืออนินทรีย์นะคะก็คือคอปเปอร์ซัลเฟตโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตนะคะส่วนสีย้อมพวกแคทไอออนิกแอนไอออนิกก็จะคล้ายๆกับที่ทดลองวันนี้ก็คือเมทิลีนบลูมาลาชิเตกรีนนะคะคริสตัลไวโอเลตแล้วก็สีผสมอาหารพวกสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวอะไรพวกนี้นะคะโอเค I'm finished
1: Yeah Duangaman what I'm thinking while I look at thisIf you keep that solution of methylene blue and malachite green that you had for today, it'll be very interesting for us to use it in this experiment. So please keep it and bring it.
0: Okay, I will take from my student. Actually, it belongs to my student. They use it at her small fish aquarium, just small box okay. at her home, and I will bring it.In the next 2 weeks with me.
1: Okay.
0: Yeah.
1: I could bring a purple glove to thank her.
0: Thank you very much to work in my lab. We appreciated your kindness.
2: Well, you can bring anything as the suitcase is empty, but you can put everything. Well, I'm just kidding. Okay, anything else?
1: Yeah.No, I think that's it. So people get to go home early, and the last thing I will do is do my usual saying of Korkum Krab and Sawati Krab. Thank you so much for another nice workshop.
2: We already been five sessions in consecutive, so we're really looking for the next one, which is quite special that you will be here. I wish that Jack can be coming with you.
1: I wish so too. I was going to try to work it, and he had something called final examinations.
2: Okay, anyway, thank you, and we see you next 2 weeks on that 17, right? 17 March.
1: Yes.
2: Okay. ค่ะก็วันนี้ก็จบรายการนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์เคนเนต ด็อกซี่นะคะแล้วก็คุณแจ็คนะคะขอขอบคุณบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนะคะคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยนะคะเราพบกันอีกครั้งนึงเป็นครั้งสุดท้ายของการอบรมเรื่องกรีนเคมิสตรีนะคะเป็นครั้งที่6นะคะในวันที่17มีนาคมนะคะโดยที่อาจารย์เคนนะคะจะมาอยู่กับเราที่กรุงเทพนะคะก็ขอให้เตรียมวัสดุต่างๆของการทดลองครั้งต่อไปซึ่งการทดลองครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นการทดลองทางด้านเคมีอินทรีย์นะคะโดยที่จะเน้นเรื่องของโพลิเมอร์แล้วเราพบกันวันที่17นะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ